0: ันหมายถึงใคร
1: จะทำให้ชั่วโลกนี่ปั่นป่วน
0: ใช่ค่ะ
1: ในขณะที่ประชาชนในประเทศก็ออกมาเต็มท้องถนนในทุกรัฐก็อย่างนาดานอยู
0: ่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะนะจัน
1: เขาก็ว่าผิดเขานั่นแหละฮะประเทศที่เขาเรียกว่าเคารพกติกา
0: ค่ะ

0: สมัยก็สมัยก่อนเขาเรียกว่าอยากหนาต้องตาช้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปัจจัยสำคัญคือการเมืองภายในนะครับประเทศที่บอกว่าตัวเองมาจากการตั้งโดยตรงของประชาชนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นประเทศที่รังเกียจเผด็จการถึงขั้นเอาไปจำกัดจำเขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คำว่ารังเกียจเผด็จการมันก็มาจากเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ยาวๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเก่งกล้าสามารถ
1: ใช่เขาก็ได้รับการหนุนหลังนะอาจารย์เนาะ
0: เพื่ออเมริกานะมันหนุนให้เขาใช้ทั้งกฎอัยการศึกสภาวะฉุกเฉินกฎหมายความมั่นคงตามล่าบุคคลซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้าม อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เห็นโลกตะวันตกมาถือป้ายประท้วงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเลยจริงไหมครับมีแต่ใช้อำนาจบาดใหญ่ก็ตรงนั้นนะฮะมันก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต้านเผด็จการกันทั้งฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็เลยเป็นผลออกมาพอเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องคิดหนักและทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกทางด้านการเมืองนะครับเขาเรียก political architecture ก็คือมันต้องเอาตรงนี้จะหน่อยไหมไปกดเขียนระเบียบอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไรพวกนี้
1: เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมแก้ไขไหม
0: นั่นแหละครับก็คือการเป็นประธานาธิบดีเอาแค่วาระเดียวก็พออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นแต่อย่าลืมนะศาลตั้งต้นในฟิลิปปินส์ก็คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่ทำให้เกิดสภาวะอันนี้แล้วตอนนี้ใครเป็นประธานาธ
1: ิบดีก็ลูกชายเขาอะ
0: มันคืออะไรจริงไหมครับก็มันก็เลยสะท้อนนะสะท้อนไปถึงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าคนที่ไปเลือกเขาเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือเป็นไปตามกระแสในห้วงใดห้วงหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงในห้วงเวลาที่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นสภาวะอย่างนี้นะอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้เมียเฟอร์ดินานด์มาร์กอสสวยไหม
1: ค่ะ
0: เมียเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่สวยมากนะครับเป็นนางงามฟิลิปปินส
1: ์นางอิเมลดามาร์กอสร้องเพลงก็เก่ง
0: นั่นแหละในวันที่เขาล้มจากอำนาจนะครับก็ถูกตามยึดทรงยึดทรัพย์อะไรสารพัดแต่มันมีทาวน์เฮาส์อยู่คู่หนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์แฝด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสูง4ชั้นแต่มันเป็น8ก็แสดงว่ามันมี8ใช่ไหมครับข้างล่างก็2นะครับข้างชั้นละ2ชั้นละ2ห้อง2ห้อง2ห้องนะครับไอ้อาคารนี้นะครับไอ้หน่วยยึดทรัพย์เนี่ยก็ตามไปยึดมันเป็นอาคารที่เก็บหายหิว
1: รองเท้าเหรอฮะ
0: รองเท้าต้นสูง
1: ที่เคยเป็นข่าวบอกว่าโอ้โหเป็นเกือบ 5,000 คู่อะไรนั่นไหมนะ
0: ก็ลองนึกดูนะ
1: แบรนด์เนมทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดทาวน์เฮาส์ของชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียวคิดดูว่ามันจะขนาดไหนจะขนาดไหนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการตามยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในห่วงเวลานั้น
1: ค่ะ
0: ก็คิดเป็นมูลค่าถึง20,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากคดีนี้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนลืมแล้วเหรอหรือมันอาจจะลืมก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผ่านมาม
2: ันคนละรุ่นคนละเจนอาจารย
0: ์แต่สมองมันความจำสั้นขนาดนั้นเลย
2: กระแสไงอาจารย์กระแสอื่นเข้ามาแทนหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณดูเตเต้เนี่ยดำเนินนโยบายผิดพลาดที่อาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าต้องการที่จะให้ลูกสาวเป็นรองประธานได้บีไปก่อน

0: แล้วก็เลยชูบทบาทของไอ้ฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียคนตอนนั้นน่ะก็ปลื้มกับเคนดูเตเต้ที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขปราบยาเสพติดแบบโอ้โหแบบจริงจังมากเลยอาจารย์เนาะค่ะ
1: ก็นั่นแหละครับจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของอำนาจซึ่งมีการกำหนดกันไว้แต่ทำให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังบ้านเนี่ยนั่งคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะก็ดูแต่เทศที่ถูกกำจัดเนี่ยก็คงวางหมากไว้นั่นแหละว่าจะให้แค่มาก็จูเนียเนี่ยมาสลับฉากแค่นั้นนะครับเพราะว่าเคสมันก็เคยเกิดได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างกอริอาโรโยนะครับกับเอสตาดานะฮะกรณีนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกอริอาโรโยถึงมาเลือกตั้งแล้วตัวเองได้ในวาระที่สองต่อจากการรักษาการเนี่ยนะครับพอสิ้นสภาพไปเนี่ยก็ถูกเล่นงานเรื่องเดียวกันนะครับก็คือคอร์รัปชัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละการคอร์รัปชันเนี่ยมันไปเลยฮะมันทั่วมันกระจายแล้วมันก็จะมีวิธีการของการเข้ามาสู่อำนาจโดยการใช้เงินเป็นส่วนครับที่จะได้เป็นลิขสิทธิ์ของได้นะครับในไม่ผิดกฎหมายแต่ห้ามซื้อเสียงนะครับก
0: ็
1: คือจะเอาของไปฝากของอะไรเนี่ยถือว่าเป็นสินน้ำใจนะฮะก็อย่างน้อยมันก็ยังเปิดว่ามันให้อะไรใช่ไหมครับมันไม่เหมือนบ้านเราสมัยก่อนมีคืนหมาหอนตอนนี้หมาไม่มีโอกาสได้หอนนะเพราะว่าลุดปื๊ดโอนปั๊บปุ๊บเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไปแจกตามละบ้านตามอะไรเหมือนเดิมแหละนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจอย่างบ้านเราเนี่ยผมฟังท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันพูดว่าธนบัตรรุ่น 1,000 รุ่นเก่ารุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มันหายไปจากระบบคิดเป็นมูลค่าถึง 140,000 ล้านบาท
2: ธนบัตรหายเหรอฮะ
0: มีคนเก็บเอาไว้เหรอคะ
1: มันไม่ออกมากระจายอยู่ในระบบของการซื้อขายตรงที่เหมือนกันปรากฏว่ามันหายไปทั้งหลอดเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้สิ่งหนึ่งนะฮะในการชี้พยายามที่จะบอกว่ามันค่อยๆหายไปอย่างไง
0: ค่ะ
1: นี่มันก็เลยเกี่ยวโยงไปถึงการครอบเงินและทุนจีนเทา
0: ค่ะ
2: ครับ
1: พอดีเลยลองนึกดูนะ 140,000 ล้านบาทมันหายไปจากระบบการชำระมันก็ต้องอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เครือข่ายมันก็ต้องไม่ธรรมดาสมมติว่ามันเก็บไว้สักหลังคาเรือนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หรูๆแพงๆเศรษฐีเท่านั้นแหละที่จะมีได้ใต้บ้านเนี่ยก็มีเซฟขนาดใหญ่เอาไว้เก็บเงินพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับ
0: เก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้เลยนะเลยไม่มีการหมุนเวียน
1: มันทยอยเนี่ยครับ
0: ทยอยใช้
1: เพราะว่าเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกนี่หรอไหมครับคือเป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายมันก็ต้องเอาไปตุนไว้เอาไปเก็บไว้แล้วก็มันก็จะรอจังหวะและโอกาสที่จะเอาออกมาใช้ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆครับเช่นซื้อเสียงในวันเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งในประเทศไทยมีเลือกตั้งกี่ระดับล่ะ
0: เยอะและหลายระดับแหละ
1: ไอ้พวกนี้นะ
0: ท้องถิ่นนี่อีก
1: โอ้ถ้าเรามีกลไกในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่อิงกับการเมืองนะครับประเทศเราจะสะอาดขึ้นมาเลยนะ
0: คร
1: ับแล้วมันมีตัวอย่างนะซึ่งมีคนที่ใช้มาตรการเพื่อที่จะสกัดเงินพวกนี้เมื่อเลือกที่จะอยู่นอกระบบแล้วจะเอามาปล่อยเข้าสู่ระบบเมื่อมีโอกาสนะครับคนนั้นเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะครับคือให้มันอยู่นอกระบบไปเลยคนนั้นก็คือนาเรนทราโมดี
2: อินเดีย
1: นาเรนทราโมดีเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเงินธนบัตรรุ่นที่มันหายไปจากระบบมันคือรุ่นไหนบ้างเพราะว่าเกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับสำรวจนี่แหละแล้วก็ธนาคารเขาก็เลยประเมินเนี่ยรุ่นนี้มันหายไปเยอะ

0: ตัวเนี้ยเขาก็เลยใช้วิธีว่ายกเลิกธนบัตรตัวนั้นนะครับยกเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดสิทธิ์ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นแบงค์ใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นแบงค์ขนาด20รูปีแต่เมื่อมันเป็นเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านรูปีแต่มันอยู่กับพวกที่มิจฉาชีพพวกผิดกฎหมายพวกคอร์รัปชันนะครับเก็บไว้ที่บ้านเป็นกุลุตอะไรพวกนี้นะครับแล้วกำหนดระยะเวลาจำกัดให้มันเพื่อที่จะมาแลกธนบัตรใหม่นั่นแหละครับกลวิธีอันนี้ก็คือว่าทำให้มันยังไงมันก็แลกไม่ทันนะครับหนึ่งแหละสองถ้าไปจ้างคนอื่นให้มาแลกแทนมันก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาเมื่อเช้ายังขายโรตีอยู่หน้าแผง
1: ทำไมมีเงินเยอะแยะได้ไง
0: โอ้ทำไมขายโรตีอยู่หน้าแบงค์แล้วมาแลกเป็นระดับ5ล้าน10ล้านรูปีเลยเหรอพวกนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะถูกสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นต่อว่าเงินนี้ท่านได้แต่ไหนมาผมแนะนำให้ท่านผู้ว่าแห่งชาติทำแบบนี้ก็ได้
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้ดีไหม
2: เหมือนอินเดีย
0: ถ้าอยากรู้ว่าไอ้นี่มันหายไปไหนนะครับ
1: คะผู้ว่าอาจจะอยากทำนะแต่มันก็ไปติดกลไกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยการเมืองอะไรต่อมีอะไรอีกก็จะยากนะคะ
0: นั่นแหละมันก็วนกลับมาถึงผู้ใช้อำนาจในการเลือกตั้งจริงไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเลือกอะไรเข้าไปก็ได้อันนั้นแหละมันไม่มีทางหรอกครับเลือกปีศาจซาตานเข้าไปแล้วจะแปลงร่างเป็นเทวดาให้ไม่มีหรอกครับเขาก็จะสมมติว่าตัวเองเป็นเทวดาจะเป็นซาตานนะครับในความเป็นจริงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำทีเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับนี่แหละครับนี่คือสารตั้งต้นว่าทำไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันถึงไม่มีความเป็นเอกภาพอันใดเลยนะครับแล้วก็ที่มันก็เลยเป็นที่มาของข้อนี้แล้วก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยภายในที่แตกต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาภาษาภาษาแต่ระบอบและการมาของอำนาจมันก็ต่างกันนะครับนะวิธีคิดการหล่อล้อมอะไรพวกนี้ก็ต่างกันนะครับนี่แหละมันถึงทำให้เป็นจุดเป็นสารตั้งต้นว่าทำไมอาเซียนเนี่ยมันถึง มันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับมันถึงวนอยู่นี่นะ
1: มันยังอยู่ในโลบอนกันอยู่นี่นะ
0: เราจะเบรกสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะคะจะมาคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อกันเลยค่ะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันเนี่ยมันก็คงจะยากนะเพราะว่าอิสานตั้งต้นของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่อิงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจารย์คะ
0: ก็อย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ดูเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในทางน่าจะมีการเลือกตั้งที่ดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าในยุคแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกที่จะสืบสารในสายเลือดของอำนาจนะครับมันยังมีความเป็นพรรคอย่างกรณีของลองเลือกอย่างนี้นะครับเลือกตั้ง

0: ตามรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากที่ซูฮาโตนะครับสิ้นอำนาจไปพอซูฮาโตสิ้นอำนาจไปเลือกตั้งครั้งแรกจำได้ไหมครับใครชนะเมกนางเมกาวตีสุกาโนบุตรี
1: ครับ
0: เห็นไหมครับสุกาโนเป็นใครสุกาโนก็คือบิดาแห่งชาตินะครับผู้ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์นะครับพอประกาศเสร็จปุ๊บนะครับคนที่มากำจัดสุกาโนเนี่ยก็คือซูฮาโตซึ่งเป็นนายทหารใหญ
2: ่ค่ะ
0: แล้วซูฮาโตเนี่ยใครหนุนล่ะครับก็อเมริกา
2: ที่นั่นแหละ
0: นะฮะก็อะไรฮะสิ่งที่อเมริกามองอย่างเดียวที่ตอนนั้นไม่จำเป็นมีเลือกตั้งก็พอประชาธิปไตยหรือไม่สนแต่ขอให้พรรคการเมืองที่ฉันหนุนนั้นชนะครับด้วยวิชาไหนก็ได้ใช้กันไปเลยนะครับพอซูฮาโตมาเนี่ยซูฮาโตก็ใช้อำนาจเผด็จการตลอดนะครับคิดดูนะครับอยู่ในอำนาจตั้งยาวนาน
2: สาม
0: ทศวรรษเนี่ยนะครับ
2: สามสิบปีได้ไหม
0: สามทศวรรษเนี่ยแหละครับสามทศวรรษแล้วก็ใครเป็นศัตรูก็อุ้มหายเลยนะครับแล้วคนที่ทำหน้าที่อุ้มหายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็คือลูกเขยของสุ
2: ลูกเขยเขาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีหร
0: ือ
2: เปล
0: ่
2: า
0: ก็นั่นนะสินะครับซูเวนโตพาโวโวเนี่ยนะครับก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่มันมีความละไม้คล้ายคลึงกับฟิลิปปินส
2: ์
0: นะครับในแง่ของการบริหารจัดการบุคคลหรือการจัดสรรอำนาจระหว่างกลุ่มนักการเมืองนะครับอย่าลืมนะครับว่าซูเวนโตเนี่ยเป็นคู่แข่งของโจโกวิโดโดทั้งสองครั้งในการเลือกตั้งซึ่งก็แพ้ทั้งสองครั้ง
1: คร
0: ับนะครับพอแพ้ทั้งสองครั้งแล้วเพียงแต่ว่าการแพ้ครั้งที่สองเนี่ยโจโกวีเนี่ยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
2: ดึงมาเลยดึงมาอยู่ในร่วมคอรมอล
0: ดึงซูเวนโตมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไหนท่านก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่อยู่แล้วนะครับที่จริงๆทำไมว่าซูเวนโตเลือกตั้งแพ้โจโกวิโดโดทั้งสองวาระเนี่ยนะครับก็เพราะว่าภาพเก่าในอดีตที่เขาเป็นนักอุ้มนี่แหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับไม่ใช่อุ้มพลักนะครับ
1: อุ้มหาย
0: อุ้มหายนะครับหนูอยากโดนอุ้มไหมล่ะหนูอยากอุ้ม นะครับซูเวนโตเนี่ยถึงต้องหย่าเมียโดยนิติไหนนะครับเพราะเขาเป็นลูกเขยซูฮาโตนะครับซูเวนโตก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นรอยด่างในชีวิตถ้าจะเป็นใหญ่มันก็ต้องกำจัดรอยด่างอันนี้ออก
2: ก็ลงทุน
0: ลงทุนถึงขนาดว่าหย่าเมียแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
1: หย่าโดยนิตินัย
0: หย่าโดยนิตินัยเพื่อหลอกคนนั่นแหละนะครับแต่จริงๆก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็แพ้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือว่าการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่โจโกวิโดโดจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าของจาการ์ตามาก่อน
2: ซึ่
0: งก็เลือกตั้งนะครับก็พอเขาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาเลือกตั้งแล้วเขาก็ชนะได้เป็นประธานาธิบดีแต่จุดที่โยโกวิโดโดได้ใจคนอินโดนีเซียก็เพราะเขาเข้าใจคนจน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะชีวิตของเขาเนี่ยก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดนะครับแล้วก็ในวงตระกูลของเขาเนี่ยไปดูหนังได้เลยนะครับมันมีหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อชีวิตของโจโกวีนี่แหละโจโกวีก็คือโจโกวิโดโดเนี่ยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โจโกวี The Movie ฮะลองไปดูนะฮะน่าจะมีใน Netflixนะครับตระกูลเขาเนี่ยเป็นคาเพนเตอร์นะครับ
2: เป็นช่างไม้มาก่อนอ่าฮะ
0: เขาก็จบเรื่องของป่าไม้โดยจบแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจของบ้านจนเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่งออกไปเมืองนอกฝีมือดีนะครับแล้วก็คู่ค้าเนี่ยก็เลยเรียกเขาสั้นๆจากคำว่าโจโกวิโดโดเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเป็นโจโกวี
2: นะครับเอาชื่อการนามสกุลมารวมกันเป็นโจโกวี
0: นั่นแหละครับเขาเป็น10 ปีนะครับเป็นประธานาธิบดี

0: สองสมัยค่ะ
1: สมัยละ5ปีเนาะอาจารย์ของอินโน
2: ใช่ใช่เป็นได้แค่2วาระนะครับพอเขาเป็น10ปีเสร็จปุ๊บโอ้เสพติดในอำนาจแหละเริ่มเสพติดในอำนาจนะครับจากภาพที่นั่งเครื่องบินโลคงโลคอสก็หายไปในวาระที่สองนะครับวาระแรกเนี่ยโลคอสนะครับไปไหนก็ไปหาลูกที่สิงคโปร์ลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กเขาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลนะครับเรียนแบบสมถะไปไหนไม่ต้องมีองค์การรักอะไรแบบอันนี้มันคือการสร้างภาพของแท้เลยนะครับสร้างภาพให้คนอินโดนีเซียได้เห็นว่าอู้เนี่ยเราเป็นบุญมีวาสนาที่มีผู้นำเสียสละแบบนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วโจโกวิโดโดอยู่ในอำนาจ10ปีเนี่ยบ้านเป็นราชวังแล้ว
1: รวยมาก
2: จากบ้านที่ขายไม้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นราชวังใหญ่โต
0: กลายเป็นคฤหาสน์เป็นแบบพระราชวัง
2: นั่นแหละครับแล้วก็มีลูก3คนนะฮะลูกชายคนโตตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีครับลูกสาวส่วนลูกสาวเนี่ยก็แต่งงานแล้วแล้วก็เป็นลูกเขยของโจโกวิโดโดทุกวันนี้ก็เป็นผู้ว่าที่อาเจส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับก็นั่นแหละครับก็เอาดีทางด้านนี้แล้วไอ้เรื่องคาร์เพนเทอร์เนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนสายอาชีพนะครับ
0: มาเป็น
2: พลิติเชียนเต็มตัวแล้วการเป็นพลิติเชียนเต็มตัวเนี่ยนะครับคือถ้านะครับเป็นนักการเมืองอาชีพที่เสียสละเพื่อประเทศชาติมันก็ดีไปแต่ถ้าเล่นการเมืองอันนี้เนี่ยคือเพื่อความร่ำรวยนะครับแล้วเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองแล้วลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแปลงร่างของเซเบียนโตมาเป็นมิตรในทางการเมืองในวาระที่สองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหม5ปีแล้วต่อมาวันหนึ่งลูกชายคนโตเนี่ยก็ยังมีพรรษาไม่ถึงเกี่ยวกับพระอีกแล้วเน
0: า
2: ะ มีอายุอานามไม่ถึงนะครับใบยวุฒิยังไม่เพียงพอ
0: แม่เอาไว้ก่อนเป็นรองประธานาธิบดีไป
2: ไม่แต่การโกงในทางนิติในมันเกิดขึ้นนะครับในวันที่ลูกชายของโจโกวิโดโดสมัครเพื่อที่จะชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับอายุไม่ถึงครับ
0: ค่ะ
2: อายุไม่ถึงในวันที่สมัครแต่ทีนี้ศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญมาตีความบอกว่าก็ครบแล้วไงในวันเปิดการเลือกตั้งดีไหม
1: ดีครับกฎหมายเข้าข้างดี
0: เลี่ยงไปได้ค่ะเลี่ยงบาลี
2: แล้วการเสพติดในอำนาจเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับในห้วง5ปีหลังของโจโกวิโดโดเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านเลยในอินโดนีเซียมีแต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะกระจายผลประโยชน์เพราะบ้านฉันก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่แล้วคนอื่นอยากได้ไหมนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ก็เอาอย่างนี้มันมีสวัสดิการของสสอยู่นะครับเอาค่าเช่าบ้านค่าเบิกค่าไปโรงเรียนของลูกอัพขึ้นมานะครับถ้าเรียนโรงเรียนระดับfirst class ไม่พอเนี่ยเรียนนานาชาติไปเลย นะครับจำภาพนั้นได้ไหมสสที่มาจากคนจนมันเต้นในสภากันง้องแง้งง้องแง้งง้องแง้งนั่นแหละดีใจ
1: ค
2: ืออาชีพนี้ดีเว้ยไม่ต้องทำอะไรนะครับมานั่งแล้วก็ฟังเขายกมือเอาแล้วก็ได้แล้วนะครับนั่นแหละครับมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียจากคำว่าประชาธิปไตยมันแปลงร่างมาเป็นคณาธิปไตย
0: คณาธิปไตยไปแล้ว
2: กลายเป็นคณาธิปไตยไปแล้วครับแต่มันก็จะมาถึงจุดที่ยังอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอินโดนีเซียตอนนี้มีความไม่ศรัทธาในการเมืองแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีการประท้วงใหญ่หลายครั้งนะครับเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสสก็ไร้ซึ่งจิตสำนึกรับใช้ประชาชนนะครับเข้าไปยกมือเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าเข้าครอบครัวเอาสวัสดิการที่ดีกว่ามนุษย์มนาเขานะครับแม่ จำภาพได้ไหมที่เต้นกันเต็มสภา

0: นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กระแสมันตีกลับครับแต่ว่าเริ่มมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกคณาธิปไตยนี่แหละจะมาแย่งเก้าอี้กันและสิ่งที่โจโกวิโดโดวางไว้เนี่ยเขาวางอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเขาก็จะไปแซะสเบียโตการแซะในที่นี้นะครับก็คือแซะในแง่ที่ว่าแทนที่จะให้สเบียโตเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มันโดดเด่นเขาก็จะไปแซะให้มันไม่เด่นนะครับเพราะถ้าสเบียโตเด่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่ออีกบาระ
1: ต่ออีกบาระหนึ่งได้อ๋อ
0: ลงเลือกตั้งแต่โจโกวีเนี่ยคงคุยกันหลังบ้านแล้วบอกว่าเป็นแค่บาระเดียวนะให้ลูกฉันฝึกงานไป5ปีพออยู่ครบ5ปีแล้วก็นั่นแหละก็เป็นจังหวะของลูกฉันพอดี
1: อ
0: ันนี้แหละครับมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่แหละมันแปลงร่างเป็น
1: คณะธิปไตยไปแล้ว
0: โดยเอาการเลือกตั้งมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จูบีคอนติเนีย
1: ลเรามาต่อในวัน
2: พรุ่งนี้
1: นะทำได้แนบเนียนมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วเราสองคนกำลังคุณฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับกลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี
1: ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองและดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกหรือเปล่ารายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะโดยมีรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการกทท.กกท.นะคะพร้อมกับผู้บริหารวงการกีฬามาร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะก็มีทั้งวิวกุลวุฒินะคะมีสุทธาสินีหญิงสุทธาสินีค่ะและพร้อมด้วยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงที่สร้างตำนานเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยซ้อนมาพร้อมการถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาค่ะผ่านชุดพิธีการดีไซน์ทันสมัยตามสไตล์แบบสิริวัณวรีนะคะก็เป็นแบรนด์ของสมเด็จพระเจ้า

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่สวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็เป็นภาพอยู่ใน Daily News ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของนักเรียนครูกราดยิงในโรงเรียนอีกแล้วนะครับก็ทำให้แตกตื่นไปหลายโรงเรียนหลายพื้นที่เลยแหละครับผู้ปกครองก็ต่างกังวลใจพาบุตรหลานกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายโรงเรียนเลยแหละครับก็เริ่มที่หนองคายกันก่อนพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายครับนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังจากมีผู้ใช้ไลน์ครับเข้ามาเขียนข้อความในกลุ่มเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ครับว่าวันนี้จะเข้าไปยิงจุดๆๆให้หมดโดยผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าวก็พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริเวณโดยรอบแล้วก็มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าวหาตัวผู้โพสต์มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยท่านผู้กำกับจิรวิทย์บอกว่าในช่วงนี้ครับได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังขอความร่วมมือทางโรงเรียนครับให้เข้าออกประตูหน้าเพียงประตูเดียวเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์กำชับรปภ.หน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถยนต์เข้าออกทุกคันให้เข้มงวดขึ้นนะครับที่ใต้ก็มีนะครับอดีตเด็กนักเรียนชายม.2 คึกขนองโพสต์ภาพปืนและข้อความขู่กราดยิงโรงเรียนดังเมืองหาดใหญ่ขณะที่ครูประจำชั้นก็ตกใจกลัวคาดว่านักเรียนนั้นน่าจะโกรธแค้นครับที่ให้ตามมาแก้ศูนย์ที่น้องติดวิชาอยู่หลายวิชาแต่ว่าไม่ยอมมาแก้ก่อนจะถูกโรงเรียนไล่ออกก็เลยขู่กราดยิงโรงเรียนก็ทำให้ผู้ปกครองตกใจกลัวนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดนะครับเป็นภาพตรึงโรงเรียนเป็นภาพตำรวจเข้าตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังมีแชทไลน์ขู่กราดยิงจนสร้างความแตกตื่นไปทั้งเมืองขณะที่โรงเรียนดังอีก2แห่งในจังหวัดขอนแก่นก็เกิดเหตุเลียนแบบในลักษณะเดียวกันจนวุ่นวายไปหมดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับ3โรงเรียนดังอีสานวุ่นขู่กราดยิงแจ้งตำรวจเร่งหาตัวคนแชทไลน์ทำแตกตื่นที่สาธิตมขหนองคายกาลยานวัดขอนแก่นปันป่วนหยุดเรียนทันทีพฤติกรรมเอาอย่างลามขอนแก่นหนองคายวุ่นขู่กราดยิงในไลน์กลุ่มโรงเรียนดังกาลยานวัดขอนแก่นประกาศหยุดเรียนปรับเรียนออนไลน์1วันครูแจ้งตำรวจส่งกำลังคุ้มครองตรวจลายกลุ่มนักเรียนพบเถียงกันก่อนโพสต์ข่มขู่ใช้ความรุนแรงขณะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซ้อมหนีซ่อนสู้นักเรียนส่งต่อข้อความสื่อสารผิดพลาดว่ามีกราดยิงทำให้แตกตื่นกันทั้งเมืองสาธิตมขหนองคายเจอข้อความขู่แต่เช้ามืดก่อนลบทิ้งผู้ปกครองแตกตื่นแห่รับบุตรหลานกลับบ้านวุ่นตำรวจเร่งตามทั้ง2บัญชีป่วนมาสอบปากคำครับ
0: นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงนะคะว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเฉยๆก็ตามก็สร้างความแตกตื่นขึ้นมาได้นะคะมากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ระหว่างการเยือนต่างประเทศนายกเองก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับบรรดานักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนในญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่ามีกระแสนะคะว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถออกจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าให้ความสำคัญกับทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนที่มีความผูกพันมายาวนานเน้นการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวรักษาฐานการผลิต ที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยเพราะเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้ค่ะและต้องทำให้นักลงทุนไม่ทิ้งไทยด้วยเช่นเดียวกันและต้องทำให้เราพร้อมในการคลายข้อติดขัดทำให้มั่นใจว่าไม่ทอดทิ้งเขาในส่วนของ EV ค่ะก็ได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเอกนิตินิติธรประภาสพิจารณาแนวทางเพื่อไม่ให้

0: เสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศก็ยังคงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะคะก็ยึดถือตัวเลขค่ะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วทะลุหลัก1ล้านล้านบาทปีนี้เรื่องปีก็มีเงินลงทุนจริงๆเข้ามาแล้ว 530,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ยังไม่เห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตหรือว่ามีการชะงักเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยสาเหตุที่บอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะก็มีทั้งประเด็นนี้รวมไปถึงประเด็นการเมืองรวมอยู่ด้วยเลยนะคะปัดญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตอนุทินสยบสื่อไฟเขียวสยบลือค่ะไฟเขียวรื้อเกณฑ์รถ EV ใหม่ปลื้ม AI Passport แรงไม่ตกไอติมไล่ขุดเบื้องลึกคดีหัวสว.ปลัดดีตั้งโต๊ะแจ้งความคืบหน้าโครงการไทย AIพาสปอร์ตยอดลงทะเบียนทะลุเกิน1ล้านแล้วชี้สัญญาได้รับการแก้ไขใหม่ส่งให้สำนักงานอสสในการตรวจสอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยืนยันจะจ่ายเงินตามผู้ใช้งานระดับโปรพร้อมชี้แจงกรรมาธิการและปปช.หากมีการยื่นตรวจสอบส่วนการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอยู่ในประเทศด้านเท้งเตรียมยื่นตรวจสอบไทย AI ชี้ส่อล็อกสเปคส่อหัวประมูลแนะรัฐใช้ AI แก้ภัยพิบัติปราบการทุจริตส่วนนายกเยือนนิวซีแลนด์ได้รับการต้อนรับตามวิถีเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์ขณะที่ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าการค้าทั้ง2ประเทศพร้อมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์รับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ขณะที่อนุทินออกโรงสยบข่าวลือทุนญี่ปุ่นย้ายฐานยันรัฐบาลไม่ทิ้งมิตรเก่าพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมเต็มที่สั่งเอกนิติหรือเกณฑ์ส่งเสริมรถ EV ใหม่อุดช่องโหว่ความลักลั่นค่ายรถเดิมเสียเปรียบงัดยอดลงทุนต่างชาติครึ่งปีแรกทะลุ 5.3 แสนล้านไร้สัญญาณย้ายฐานการผลิตด้านผลิตเปิดหลักฐานเพิ่มคดีหัวสว.ใช้เลขารัฐมนตรีรูดบัตรจองห้องพักให้ผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพเข้า B2 รังสิต B2 รังสิตค่ะจี้กกต.และ DSI สอบสวนทั้งขบวนการ
1: มีประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินด้วยนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าขอรอการหารือกับพรรคฝ่ายค้านก่อนเพื่อไม่ให้เสียมารยาททางการเมืองเมื่อถามว่าทิศทางของฝ่ายค้านจะไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะมีอุดมการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าตอนนี้ใครที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็คุยได้หมดอยู่ที่ว่าแต่ละพรรคประสงค์จะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ยืนยันใครไม่ได้เป็นรัฐบาลจะส่งเทียบเชิญมาพูดคุยก็ถามว่าการล็อกเป้าอภิปรายของพรรคประชาชนนอกจากนายกแล้วจะมีรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าขอหารืออย่างเป็นทางการกับฝ่ายค้านพรรคอื่นๆก่อนทั้งนี้ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเราได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตลอดซึ่งข้อมูลที่ได้เปิดออกมาก่อนหน้านี้ครับเช่นการโกงหัวสว.เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องออกมาเปิดข้อมูลในตอนนี้เพราะกกต.กำลังมีมติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในสิ้นเดือนนี้ครับก็คือ31สิงหาคมพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับคู่แชร์ระบอบสีน้ำเงินเท้งตีปี๊บศึกอภิปรายสั่งขยี้หัวสว.ก่อนกกต.สรุปสิ้นเดือนเท้งเตรียมถกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกอุบล็อกเป้าใครบ้างบอกคดีหัวสว.ต้องบี้ก่อนกกต.มีมติ31สิงหาคมนี้ลั่นพร้อมตีแผ่ระบอบสีน้ำเงินกัดกินประเทศโคนันพริตแฉภาคต่อหัวสว.กลางข้อมูลกลุ่มเข้าพักโรงแรมก่อนโยงผู้สมัครจี้ถามพัสกรจองห้องเองหรือทำตามใบสั่งใครครับ
0: มากันที่ไทย AI Passport กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ปลัดดีอีค่ะนายพัชระอนันตสินนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้ลงทะเบียนกันไปก็จำนวนมากแล้วนะคะมียอดผู้สนใจเป็นล้านแล้วค่ะขณะที่สัญญาก็ได้รับการแก้ไขใหม่เป็นจ่ายแบบ Paper Active User ซึ่งก็สอดคล้องสัญญาเดิมที่จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงคือบริษัทต้องส่งมอบแผนการดำเนินงานที่มีผู้เข้ามาล็อกอินเป็นจำนวน5ล้านสิทธิ์แล้วจึงจะรับเงินและเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ครบ5ล้านสิทธิ์ผู้รับจ้างก็จะต้องถูกปรับตามข้อ11ของสัญญาเดิมในส่วนของเข้ามาล็อกอินจริงค่ะโดยในการแก้ไขสัญญาได้ส่งให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจพิจารณาแล้วก็มีการออกแบบระบบ

0: ตรวจจับคัดกรองปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำข้อมูลคำสั่งหรือว่าพร้อมไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลประมวลผลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆหรือนำเทรน AI โมเดลของตนเองได้และผู้ให้บริการ AI จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภายในและการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการชี้แจงนะคะต่อกรรมาธิการของสภาหากว่ามีหนังสือเชิญมาตามระเบียบทางกระทรวงดีอีก็ตอบรับและพร้อมที่จะส่งผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงตามลำดับขั้นค่ะมากันที่อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชงร่าง PDP ลุย SMR และโซล่า4สูตรเสนอเอกนัดเคาะลุ้นประชาพิจารณ์กันยา DE เคลียร์สัญญาไทย AI นายกปัดทุนญี่ปุ่นทิ้งไทยเอกนิตินำก้าวธุรกิจถก EV ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ 7:43 นาทีแล้วนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคเหนือครับน่านเนี่ยคลายวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนยังต้องเฝ้าระวังฝนอีกระลอกหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างครับยังคงเตือน17จังหวัดอยู่นะครับของภาคเหนือให้รับมือโดยอาจารย์เชนเมื่อวานนี้นะครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์สั่งด่วนผู้ว่าแม่สอดนะครับแล้วก็จังหวัดหลายพื้นที่นะครับให้เตรียมรับสถานการณ์ปภ.เองเมื่อวานนี้ก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยขั้นสูงสุดจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามหลังฟื้นฟูน้ำลดนะครับโดยนายยศชนันท์ก็เมื่อวานนี้สั่งด่วนผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือเดินหน้า6มาตรการรับมืออุทกภัยเตรียมทั้งกำลังเครื่องมืออพยพกลุ่มเปราะบางให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดดำเนิน6มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวให้เตรียมพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนเน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางมีการให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถนะครับให้เฝ้าระวังข่าวปิดเบือนและก็ให้ใช้ช่องทางกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพจมทั้งเกาะเป็นภาพชาวบ้านบนเกาะโนแมนส์แลนด์กลางแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับต้องอุ้มลูกน้อยขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมมิดจมหายไปทั้งเกาะนอกจากนี้น้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนย่านการค้าชายแดนรวมทั้งตลาดริมเมยต้องพากันติดร้านไปทั้งหมดพาดหัวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าน่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนระลอกใหม่สลดศพ3รายเชนคลีนนิ่งแม่น้ำเมยล้นชายแดนอ่วมทะลักแม่สอดตลาดจมหายครับ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้นายยศนันท์นะคะก็ไปพื้นที่

0: ที่ชุมชนณบ้านศิลาแรงค่ะในอำเภอปัวนะคะสำรวจความเสียหายเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำป่านะคะซึ่งในจุดที่ทางอาจารย์เชนเดินทางไปค่ะก็เป็นได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณครูที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นจุดที่เผชิญกับมวลน้ำป่าด้วยพร้อมสั่งการเครื่องจักรเข้ามาตักแล้วก็นำดินโคลนออกจากพื้นที่ชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนค่ะส่วนการฟื้นฟูจังหวัดน่านทางอธิบดีปภ.เปิดเผยว่าผู้ว่าน่านได้เริ่มทำความสะอาดดินโคลนตามถนนบ้านเรือนแบ่งพื้นที่กันทำความสะอาดแล้วนะคะคาดว่าในวันนี้แหละค่ะน้ำจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็มีมวลน้ำอยู่ที่ประมาณ 65% ส่วนแผนการรับมือฝนตกช่วง23สิงหาคมก็มีทั้งการแจ้งเตือนการมอนิเตอร์เรดาร์มอนิเตอร์เรื่องระดับน้ำร่วมกันกับทางกรมชลประทานสทนช.แล้วก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะสภาพอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ยังคงมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะโดยประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็ต้องยังเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะเรื่องของฟ้าฝนส่วนบริเวณที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะขณะที่พายุดีเปรสชันกำลังแรงจากเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีน 24-25 สิงหาคมพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่จะทำให้อากาศของประเทศไทยนั้นไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะขอให้คนที่เดินทางในบริเวณนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในแนวหน้าค่ะน่านสังเวยน้ำท่วมอีก1รวม3ศพหลายจุดเริ่มคลี่คลายเร่งฟื้นฟูยศนันนำทีมลุยทำความสะอาดทหารตำรวจเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านปภ.เผยภาคเหนือยังกระทบ6จังหวัดส่วนอธิบดีปภ.เกาะติดสถานการณ์กำชับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกรับมือน้ำท่วมขณะที่แม่ฮ่องสอนทางหลวงสาย108พื้นที่อำเภอศบเมยเสาไฟฟ้าล้มและเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปร่วมทำความสะอาดถนนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะส่วนพาดหัวข่าวมติชนค่ะเหนืออีสานฝนตกหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23สิงหาคมเหนืออีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักปภ.เผย6จังหวัดจมน้ำแล้วตากเตือนภัยระดับสูงสุด2อำเภออนุทินเจาะลงพื้นที่น่าน23สิงหาคมยศนันท์นำบิ๊กคลีนนิ่งช่วยฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจค่ะ
1: มีเรื่องของป้าดาแต่ครับเมื่อวานนี้ต้องผิดหวังหลังจากสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับครับเมื่อวานนี้ป้าดาครับผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามโดยบอกว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่อันนี้ป้าดาถามนะครับหลังจากเข้าไปขอดูเอกสารด้านในก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องและก็ไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้ครับโดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากมีเอกสารชัดเจนว่าผืนดินดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทไม่ได้ติดใจอะไรเลยขณะที่ป้าบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทในเฮียงคนที่3บอกว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังมากแต่ว่าหลังจากนี้ครับทางทายาทก็ต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไรครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยรัฐประเด็นนี้ครับป้าดาและทายาทหน้าแตกพ.ส.ปัดเอกสารการจะตั้งวัดป่าชี้เป็นความลับป้าดาและทายาทวืดหน้าแตกหลังพ.ส.ไม่ให้เอกสารการจะตั้งวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นออกมาโต้ฉุน

0: ขาดเคยติดต่อพศรับปากจะให้เอกสารแล้วไม่ให้ผิดหวังมากเจ้าหน้าที่อ้างเอกสารเป็นความลับพร้อมเดินต่อให้สุดทางขณะที่พศยันขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามขั้นตอนมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการตั้งวัดสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์แนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีคดีโกงสอบท้องถิ่นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะประเด็นโกงสอบค่ะก็ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะคะนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่ามีหลักฐานใบคะแนนที่ถูกต้องมอบให้ท้องถิ่นแน่นอนค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนข้าราชการโกงสอบและตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์แล้วทุกจังหวัดนะคะสำหรับการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชื่อมโยงอดีตอธิบดีสถ.ในนิรัตน์บอกว่ายังไม่เห็นเอกสารส่วนที่มีข้อเสนอยุบคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.นั้นก็มองว่าไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจใดด้านการสอบคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวบุคคลแต่หากว่าฝ่ายนโยบายต้องการเขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสถ.ใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติค่ะส่วนกังวลหรือไม่ว่าจะมีการถูกฟ้องกลับก็ยืนยันนะคะว่าทำตรงไปตรงมาตามผลคะแนนพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานไม่มีการกลั่นแกล้งใครอย่างแน่นอนค่ะส่วนการรายงานกรณีการทุจริตชุดที่มีนายปกรณ์นะคะจะเชื่อมโยงไปถึงอธิบดีคนเก่าก็ยังไม่เห็นเอกสารรายละเอียดทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะปปช.คุยคดีโกงสอบจบแค่อธิบดีสาวไม่ถึงระดับชาติอปท.ล่องอกเคลียร์สถ.เดินหน้าเชือดข้าราชการขี้ช่อส่งทีมนิติกรลงไปช่วยนิรัตการันตีปลอดภัยค่ะส่วนอีกฉบับนึงนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะล่าตัวการโกงสอบท้องถิ่นประชาธิปัตย์เปิดหลักฐานวางระบบซ้อน4ชั้นสะพัดกว่า 5,000 ล้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ลุยเปิดหลักฐานทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพบเงินหมุนเวียนสะพัดสูงกว่า 5,000 ล้านบาทในขณะที่พร้อมแฉโครงสร้างขบวนการซื้อขายตำแหน่งชี้ทำแยบยลวางระบบโกงซ้อน4ชั้นตั้งแต่ผู้จ่ายนายหน้าข้าราชการคุมสอบจนถึงผู้บริหารระดับสูงและนักการเมืองอยู่เบื้องหลังวอน DSI ปปช.เอาจริงสาวไส้ถึงไอ้โมงจอมวงการใหญ่ชี้หากผิดแค่ผู้สอบ 5,925 รายไม่ต่างกับเล่นปาหี่ตัดตอนเอาใจประชาชนซัดมหาดไทยไม่เกินกรองคุณสมบัติคณะกรรมการกสท.จากเกิดเหตุซ้ำซ้อนจนเกิดเหตุซ้ำซ้อนนิรัตน์เดินหน้าเพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นยันหลักฐานแน่นไร้กลั่นแกล้งยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครฟันหมดไม่กังวลถูกฟ้องกลับพร้อมส่งนิติกรประกอบช่วยอปท.ทั่วประเทศขณะที่นายกสมาคมอบต.ลั่นพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่มั่นใจไม่มีใครถูกฟ้องค่ะ
0: เรื่องของโนมินีนะครับทางกระทรวงยุติธรรมและมหาดไทยก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในเขตเมืองพัทยาอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีตามหมายค้นศาลอาญาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ดำเนินการอย่างรัดกุมตามหมายค้นของศาลโดยชอบด้วยกฎหมายมีเป้าหมายสำคัญก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารการประกอบธุรกิจและข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่ความสัมพันธ์และพฤติการเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติความถูกต้องและความสงบเรียบร้อยของสังคมพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยุติธรรมและมท.จับมือตรวจค้นพัทยาลุยปราบโนมินียุติธรรมและมท.ประสานกำลังบุกเมืองพัทยาตรวจค้นเครือข่ายโนมินีมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด อาจสพลแน

0: DSI ชงแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ครับ
1: ส่วนเรื่องของการสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูก็เป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ด้วยนะคะชัชชาติปี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูหวั่นห้วยขวางซ้ำดินแดงชัชชาติสั่ง50เขตปูพรมตรวจย้อนหลัง10ปีต่างด้าวถือบัตรชมพูขีดเส้นแรงงานด่วนรับมีช่องโหว่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนยอดคนย้ายเข้าต่างกับกรณีคนไทยยืนยันฟันไม่เลี้ยงข้าราชการเอี่ยวทุจริตเอื้อคนต่างด้าวกังวลเขตห้วยขวางหวั่นซ้ำรอยดินแดงค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทในงานวันเกิดคนดังย่านรัชดานี้นะครับมีการใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันไปแทงหมวด191บาดเจ็บเลยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับบอกว่าแทงหมวด191เจ็บกลางบ่อตกกุ้งในงานวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังงานเลี้ยงวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังวังหินกร่อยผู้ร่วมงาน2กลุ่มเขม่นกันเปิดฉากประลองกำลังไม่เกรงใจเจ้าของงานนะครับซึ่งมีคลิปภาพออกมาในโลกโซเชียลด้วยนะครับว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้หยุดก่อเหตุวิวาทให้เกรงใจเจ้าของงานหน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็ยังคงเข้าตะลุมบอลกันจนมีหมวด191ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงไปครับ
1: ส่วนประเด็นการตัดเงินบำนาญสสนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งของอาจารย์วรรณเองนะคะก็ขออย่าให้มีการตัดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้หลายคนถูกไล่ออกจากห้องเช่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าสสไม่ได้รวยทุกคนค่ะเป็นบ้าหัวข่าวแนวหน้าค่ะวอนอย่าตัดเงินบำนาญสสวรรณครวญเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาถูกไล่ออกจากบ้านเช่าวรรณขอกรรมธิการงบประมาณปี70เติม600ล้านบาทให้กองทุนบำนาญสสสวยกเคสอดีตสสถูกไล่จากห้องเช่าไม่มีค่าจ่ายโรงพยาบาลหลังมิถุนาไม่มีเงินจ่ายแล้วต้องรอตกเบิกงบ70ด้านชาดาหนุนชี้สสไม่ได้รวยทุกคนค่ะ
0: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์ชันทองวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: Mission Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรับรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์นะครับผมครับผมชัยวุฒิวัยพรามรายงานตัวครับผม
1: สวัสดีครับพี่ผมเซลลงตัวรายงานตัวครับ
0: ครับครับวันนี้มากับเซลลงตูนะครับ
1: ผมกลับมาแล้วพี
0: ่ครับผมเรามาติดตามกันนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์นี้นะครับสัญญาณเสียงเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: ขาดหายขาดหายนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ปกติดีนะฮะ
1: เริ่มดีแล้วครับพี่
0: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับก็เรียกว่าอุ่นเครื่องตอนเช้า
1: ใช่ครับวอร์มเครื่องก่อน
0: นะครับก็วันนี้ทุกเช้าวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมนะฮะ2569ครับเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ครับวันนี้ลุงตู่เซลุงตู่
1: ใช่ครับ
0: เราขึ้นเยอะเลย
1: ผมกลับมาแล้วพี่ เป็นแฮชแท็กใหม่ของผมครับ
0: นะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นความสมบูรณ์นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ของความหล่อ
1: ตอนนี้พัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆพี่
0: ใช่
1: จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วโอเคนะครับ
1: ครับผม
0: วัน

0: นี้เราก็ทักทายนะครับ FC นะมีเข้ามาแล้วนะครับนิวัฒน์จิตราภิรม
1: ใช่ครับพี่นิวัฒน์มาแล้ว
0: ครับผมนี่สมาชิก FC เราก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะวันนี้มาช้าหน่อยนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่านั่งสมาธิลืมหน้าจอคอมพิวเตอร์เกินเวลาเอ้าตายแล้วพี่เวลาจะ8นาฬิกาแล้ว
1: ก็เลยมาเลยใช่ไหมพี
0: ่รีบ
1: ตกใจเลยใช่ไหม
0: ตกใจนิดหนึ่งนะครับผมครับช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะลุงตู่ครับ
1: ช่วงนี้นะครับผมก็เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือน9พี
0: ่เดือน9
1: นะครับเดือน9ของ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เดือน9ไทย
1: ใช่เดือน9ไทยจะเป็นเดือนที่ขายรถดีครับผ
0: ม
1: ตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนเลยพี่
0: คนนิยมออกรถกันในช่วงนี
1: ้ของผมก็จะมีช่วงปลายเดือนวันที่28จะเป็นเลิกที่ว่าออกรถเยอะ
0: 28สิงหา
1: วันที่14ย้อนกลับไปครับ14สิงหาพี
0: ่
1: รถออก20คันอ่ะ
0: โอ้20คันนั่นทั้งโชว์รูม
1: ครับเยอะมาก
0: หมด
1: แน่นเลยพี
0: ่เจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องทำกันไม่ทัน
1: ถูกต้องครับก็คือเดือน9ไทยไงพี
0: ่นี่เดือน9
1: แล้วก็ออก9โมง9นาทีเขาจะเรียกว่าได้9หน้า9หลังครบมาเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วก็วันนี้ยังมีอีกก็คือปลาย
0: เดือนนี้
1: ใช่นะครับ
0: วันที่28
1: ใช่ครับผม
0: ก็น่าจะเยอะอีกเหมือนเดิม
1: ดี
0: เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิม
1: พี่
0: เหมือนเดิม
1: พี่สมาชิกใหม่เรามาละ
0: เลยสมาชิกใหม่สวัสดีต้อนรับสมาชิกใหม่ยังไม่ได้ใส่หูฟัง
1: อ๋อไม่ได้ยิน
0: ยังไม่ได้แซวยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะ
2: รายงานตัวครับพระสิทธิ์ครับ
0: ต้องขิงกันก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อืมครับผม
1: เมื่อกี้เราคุยต่อนะครับในเรื่องของฤกษ์ดี
0: วันดีฤกษ์ดีฤกษ์ดี
1: เดือน9นะครับออกรถ9โมง9นาท
0: ีใช่
1: นะครับผมแล้วก็ยังมีแคมเปญดีๆนะครับผ
0: ม
1: แคมเปญเขาเรียกว่าฟูลฟิลพี่ว่
0: า
1: เหลืออีกอาทิตย์สุดท้ายละ
0: อันนี้สุดท้ายแล้ว
1: ใช่ครับผมแค่เพียงสแกนปุ๊บนะครับรับเลยนะครับโชคที่หนึ่งก็คือส่วนลด 10,000 บาทนะครับหรือลดดอกเบี้ย 0.40 นะครับนี่สำหรับเป็นลูกค้าโตโยต้าแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับรับส่วนลด 7,500 หรือส่วนลดดอกเบี้ย 0.30 นะครับแล้วก็ยังมีโชค
3: ส่วนลดนะส่วนลดดอกเบี้ย
1: ถูกต้องจ้ะ
3: ไม่ใช่ดอกเบี้ย 0.4
1: ลดครับลดดอกเบี้ย
3: ส่วนลดให้อีก
1: แล้วก็จะมีโชคท่านที่2ก็คือหยิบรางวัลพี
0: ่
1: ส่วนลดเพิ่มหลังจากคุณออกรถไปนะครับเห็นไหมแคมเปญดีๆไหมพี
3: ่ครับ
1: ใครที่พร้อมหรือว่าสนใจในช่วงนี้นะครับเหลืออาทิตย์สุดท้ายแล้วพี
0: ่สุดท้ายแล้ว
3: ใช่ครับวันจันทร์ที่30
1: วันที่31ครับหมด
3: แล้วหมดเลย
1: แล้วก็ออกรถไม่เกินวันที่30กันยานะครับผม2569พี
0: ่อืม
1: นะครับ
3: วันนี้สุดคุ้ม
1: คุ้มจริงพี่
3: คุ้มจริง
0: คุ้มนะ
3: คุ้ม
0: เออ
1: บางคันแทบจะศูนย์เลยพี
0: ่เออล่ะ
1: ใช่ครับ
3: นิดเดียวดอกเบี้ยนิดเดียว
1: ก็เหมือนทาโวครับเขาเรียกว่าโลจิสติกเริ่มต้น 1.55 พี
0: ่
1: ลดไป4แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าของทาโวลดให้อีก 0.2 แล้วอีเวนต์อีก 0.2เหลือ 0.60 พี
0: ่ครับ
1: ผมเพิ่งจองไว้คันหนึ่ง
3: คุ้มจริงใช่แคมเปญหมดเลยเอามาท็อปอัพได
1: ้ท็อปอัพหมดเลยพี
3: ่เอามาท็อปอัพหมดเลยไม่ใช่ว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
1: 0
3: อันนี้คือเป็นโปรแกรมดอกเบี้ยที่เอามาช่วยล
1: ู
3: กค้าออกรถ
1: ใช่ครับ
3: ในช่วงเลิกดีของบ้านเราแล้วก็ลุ้น470ล้านบาทใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่
3: จับรางวัลทุกสัปดาห
0: ์เลิกดี
3: มูลค่าสูงสุด 100,000 บาทใช่
1: มั้ยต่อครั้งครับ
0: มีเลือกดีตัวเองเหมือนกันนะเลือกดีตัวเองมีนะ
3: ก็ทุกวันที่1กับวันที่16
0: ไม่ใช่เลือกดีเลือกสะดวก
1: อ๋อเลือกสะดวก
0: จะซื้ออะไรก็เลือกสะดวกต้องไม่สะดวกก็ไม่ซื้อ
1: ใช่
0: เลือกดีเลือกดี
1: เลือกดีเลือกดีพี
3: ่โอ้แต่เมื่อวานนั้นพี่นะโอ้โหราคาทองคำ
0: โอ้โหเปลี่ยน
3: แปลง50ครั้ง
0: ขึ้น
3: มันอายุเลยพี
0: ่เลย
1: แล้วขึ้นเร็วว่า
3: เ
0: มื่อวานขึ้นไปเท่าไหร่รวมๆแล้ว
3: ตอนนี้ 71,000
0: นะเอ้าเหรอจาก6กว่านะ
3: ใช่
1: มันลงมาสู่เป็น 63,000 อ่ะพี
0: ่
1: ที่ผมจำได้นะ
0: โอ้โห
3: ตอนนี้ใครอยู่ที่ค้างฟ้าก็ค่อยๆคลาย
0: มันน่าดูเลยนะเดี๋ยวทักทาย FC กันหน่อยทักทาย
1: ได้ครับผม
0: มีใครเข้ามาอีก
3: พี่เชฟดูข้อมือเซลลุงตู่ถึงเมื่อก่อน3บาท
0: เมื่อเกิดใช่ตอนนี้เป็น5บาท
3: ไม่ใช่ขายแล้ว
0: นึกว่าไปเพิ
1: ่
0: ม
1: ไม่พี่มันกำลังแพงพี
3: ่ขายเลย
0: ขาย
1: โอ้ยไปขายตอนมันลงได้ไงพี่

0: อนทักทาย FC ท
1: ัก
0: ทาย
1: FC FC อะไร
0: พินิวัตร
2: ใช่ครับพินิวัตรก่อนครับผม
1: แกว่าไงบ้างนะแกว่า
2: แกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าพิติกพิติกศิลป์ไม่มาเรียกแขกไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเอ๊ะใครว่าแม่ขิงมาขิงขิงกันดีเลย
0: แล
1: ้
0: วไม่ใช่หรอ
1: ย
0: ัง อ๋อ
1: เรามาสายแรกกันนะสายแรกที่จะมาจากสมุยเปล่าสวัสดีครับ
2: มีรุ่นพี่
3: สวัสดีครับ
0: 0774054454545ไม่ว่าจะเป็น
2: เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหาย
0: ให้คนท
2: าง
0: บ้านพูด
2: โอเคครับ
0: อะไรต่ออ
2: ะไรต่อครับ
3: หัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชัด
1: สตาร์ทพัง
0: อันนี้เขารอเวลาจากสมุยมา
2: โอเคร
0: อที่วัดไว
2: ้โอเค
3: สวัสดีพี่ชัยวุฒินะครับ
1: สวัสดีครับ
3: ตาหลวงตู่ด้วยนะครับ
0: พี่เนนไม่ใช่พี่หลวงพี่เนน
3: ตายตายแล้ว
2: คือหลวงแก
0: ่ไปหลวงแก่ไป
3: หลวงแก่ไป
0: พี่เนน
2: พอนะ
0: พี่เนตู่
2: นะ
3: วันเสาร์ที่แล้วผมอยู่พี่ก็ไม่มานะพี่ตู
0: ่ไปเป็นผู้จัดการดอน
2: ไปดอนศักครับ
3: อ๋อ
2: เขาให้ไป
3: แล้วนี่ใครเฝ้าโชว์รูมแทนพี่อย่างนี
2: ้กดน้องปื้มไปแทนแล้วคิวน้องปื้มแล
3: ้
2: ว
3: อ๋อ
2: สลับกันไปครับ
3: เป็นไงบ้างครับดอนศักช่วงนี
2: ้ดอนศักก็เหมือนเดิมครับ
0: โอ้ยอุตส่าห์ให้ไปพัฒนาตั้งอาทิตย์นึง
1: อาจารย์เบียร์เดี๋ยววันที่2ตุลา
3: ครับผม
1: ที่2ตุลาหรือ2เดี๋ยวต้องให้เซลงตู่ช่วยหันไปมองโปสเตอร์ดอนสักอินเลิฟไว้หน่อยวันที่เท่าไหร
2: ่โอ้โห
1: วันที่2เท่าไหร่
2: ใช่ครับวันที่2ครับผม
1: 2เดือนไหนตุลา
2: ครับผม
1: ตุลานี่เขามีงานดอนสักอินเลิฟอ่ะสไตล์ฟูลมูนอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ผมเห็นป้ายอยู
1: ่
3: น
1: ี่ต้องให้
3: น่าสนใจ
1: ต้องมานี่ที่หาดนางกำ
3: หาดนางกำนะครับ
1: ใช่
3: วันที่ไปไหม
1: ไปฮะไปมีบัตรอยู่4ใบมีตั๋ว4ใบอยู่ตอนนี้อ๋อ
3: น่าสนใจ
1: เก็บไว้นี่แหละว่าใครไปก็เดี๋ยวแจกเลยแจก
3: ครับผม
1: ในรายการนี้ก็ได
0: ้งานดอน
3: ศัก
1: ดิ์ที่ดอนศักดิ์อินเลิฟนะครับสไตล์ฟูลมูน
3: ครับผมครับ
1: นะอ่ะนี่เราก็ใครอยากได้บัตรก็บอกมาเลยนะเดี๋ยว
3: ได
1: ้นี่
3: เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีวันนี
1: ้
3: พี่ตู
2: ่ครับวันนี้เมื่อกี้พี่ตู่ผมเปิดหัวเรื่องฟูลฟิลเบตันเบีย
3: พี่เปิดหัวอีกแล้วเหรอ
2: เปิดหัวแล้วครับเพราะมันเหลืออาซิสสุดท้ายแล้วจานเบีย
3: อ๋อผมก็เปิดหัวพี
2: ่แคมเปญดีๆนะครับผม
3: อ๋อแคมเปญดีๆใช่ครับตอนนี้เลยนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะครับ สัปดาห์สุดท้ายของ Toyota Full Field Deal สุดคุ้มแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
3: โอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับให้ตรวจรถพิเศษแบบง่ายๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลย
2: ใช่
3: ง่ายๆได้ตรวจรถเพิ่ม 10,000 บาททันทีอ่ะ
0: ถ้าเป็นลูกค้า
3: หรือดอกเบี้ย
2: 0.4
3: ใช่ครับผมครับถ้าลูกค้าทั่วไปก็ 7,500
2: ใช่ครับ
3: หรือตัวรถดอกเบี้ย 0.3 นี่ยังไม่รวมกับลูกค้าที่เป็นประวัติดีอีกนะถ้าเป็นประวัติดีนี่ได้เพิ่มอีก
0: ใช่
2: ท็อปอัพไปอีก
3: ใช่และอาชีพพิเศษได้เพิ่มอีก
2: ถูกต้องครับ
3: เบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกพี่ตู่เบิ้ลไหมครับ
2: เบิ้ลครับ
3: เบิ้ลนะครับ
2: เบิ้ลครับ
3: นี่ล่าสุดที่เฉวิง
1: เป็นไงฮะ
2: เป็นไงครับ
3: ทำจองฟูลฟิลไป
2: ครับ
3: ได้ตัวรถเพิ่มอีก 20,000 ด้วย
1: โอ้โห
2: ดวงดี
3: ได้จากแคมเปญที่ทำไปตอนแรกก็10,000แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
3: ับ แล้วก็จับรางวัลหลังจากจองไปแล้วเนี่ยอีก7วันได้อีก 20,000
1: โอ้โหเป็น 30,000
3: ใช่
1: เยอะเลย
3: แล้วก็ไม่นับแคมเปญลูกค้าเก่าประวัติดีด้วยนะ
2: ใช่
3: ได้อีกซึ่งรถคันนี้ลูกค้า
1: ตอนนี้นะ
3: ออกรถ0%ลูกค้าเก่าประวัติดีออกรถ 0% แล้วยังได้ส่วนลดเพิ่มอีกอ่ะไม่รู้จะคุ้มถึงไหนแล้ว
1: ใช่
2: ในตัวคร
3: บเบิ้ลแล้วเบิ้ลดีกันคุ้มแล้วยังได้โชคอีกด้วยก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ก็รีบๆเลย
0: ออกรถภายใน30กันยา
2: ถูกต้องครับ
3: ใช่ครับผมครับก็ที่ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าออกรถกันเยอะนะทุกสาขาเลยครับ
2: คึกคักเลยจานเบีย
3: เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเลิกดีเดือน9ของคนไทยของคนใต
2: ้
3: เขารอเวลานี้กันมาเกือบทั้งปีบางคนรอเวลาที่จะออกรถเดือน9อ่ะครับ
2: ใช่ครับ
3: วันที่9ขึ้น9ค่ำ

0: 9อ่ะ
1: ปี69
2: ออกโมง9นาที
0: คืน
2: ออกโมง9นาที
0: คืนทักทุกสาขาเลย
1: ใช่ผมครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนั้นไม่มีใครว่างกันเลยนะ
2: สนุกเลยนะเบียร์
0: ใช่จริงๆว่าวันนี้ออกเยอะนะครับก็วันดีที่ออกรถก็มาตั้งแต่วันที่14นะ
2: ใช่ครับ
0: 14 14 17
1: 21
0: 22
1: ได้อี
0: กทีนึงวันที่27
2: ครับผมมี28อาจารย์เบียร์2คัน
1: แล้วอาจารย์เบียร์เจอซองแต่งงานกี่ซองครับเดี๋ยวนี้
0: ไม่เจอเลยครับ
2: โอ้โห
0: ไม่มีใครมาอยู่นี่ไม่เจอเลย
2: เดี๋ยวรอดได้ไง
1: มีฝากไม่มีฝาก
2: เ
0: ออไม่มีเลยครับ
1: ผมก็โดนไปหลายซอง
2: โดนฝากเยอะ
0: นี่ผมก็รอตองพี่ตู่อยู่นี
3: ่เดี๋ยวทักทาย FC หน่อย
2: ได้คร
3: ับ เรือนมะลินวดเพื่อสุขภาพเรือนมะลินี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเรือนมะลิเรือนมะลิอยู่แถวไหนไม่รู
1: ้พี่นิวัฒน์พี่พงศักดิ
2: ์พี่ติ๊กพี
1: ่
2: พงศักดิ์นี่พี่พินโย
3: อ๋อพินโย
2: ฟังทุกวันครับ
1: วันนี้ฟังที่บ้านดอนแกบอก
3: คือแกเป็นคนชีพจรลงเท้าแกไปอยู่นิ่ง
1: ตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อ
2: ครับผม
3: นี่พิกัดแยกโฮมโปร
1: คุณพนอนินจันพันศรี
3: นินจัน
2: ใช่ไหมครับ
1: เรือนมะลินวดเพื่อสุข
3: เรือนมะลินี่อยู่ไหน
1: ค
3: ุ
1: ณสมศักดิ์ชวลิต
3: มาใครกดไลน์มาเรือนมะลิส่งดอกกุหลาบมาให
2: ้ใช่ครับ
1: เหลือพี่คุณรักเดียวอยู่ที่เธอ
3: 8บาทเท่าไหร
1: ่ไม่รู้ต้องถามอาจารย์เบียร์
3: อาจารย์เบียร์8บาทเท่าไหร่อาจารย์ครับอาจารย์เบียร์
0: ขายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว8บาท5ครับ
1: โอ้โห
2: ราคาดีนะ
0: ได้พ่วงเดียวเอง
3: พ่วงเดียว
2: มันออกน้อยใช่ไหมอาจารย์เบล
0: ไอ้พ่วงสามล้อครับที่อย่าตกใจที่อย่าตกใจครับ
1: แล้วตอนนี้น่ารัก
0: เดี๋ยวขอฝากเรื่องนี้นิดนึง
3: ได้ครับได
0: ้รถรุ่นที่มีเซ็นเตอร์ลมยางลูกค้าล่าสุดลูกค้าบอกว่าไปเตือนลมยางโชว
2: ์
0: ผมบอกว่าพี่ต้องไปเช็คลมยางนะลมยางน่าจะมีล้อไหนอ่อนแกเติมเสร็จแกบอกว่าพี่เติมแล้วไฟยังไม่ดับผมก็เลยบอกว่าพี
2: ่
0: ยางต่อไปด้วยครับ
1: รถรุ่นไหนรถรุ่นไหน
0: คัมรี่ครับ
1: คัมรี่ใช่
0: คัมรี่มียางสแปร์ด้วยก็เลยไปเช็คยางสแปร์ปรากฏว่ายางสแปร์อ่อนซึ่งมันเกี่ยวพันกับการดูแลรักษารถอีกแล้ว
3: ใช่ครับ
0: คือก่อนการเดินทางเนี่ยท่านอาจจะเช็คลมแค่4ล้อแต่ว่าท่านไม่เคยเช็คยางสแปร์เลยยางอะไรเลยในระยะเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมา
3: ครับ
0: เมื่อถึงคราวที่ท่านต้องใช้มันก็ไม่มีความหมายเพราะยางมันอ่อน
2: ใช่ครับ
0: นะครับยางอะไรเนี่ยแนะนำว่าควรตรวจเช็คด้วยควรเติมให้เต็มไว้ก่อนให้ตึงไว้ก่อนเลยนะครับประมาณสัก40ได้ไหมที่ประเด็น
1: ไม่ได้ต้องให้เท่ากัน5ล้อถ้ามีเซ็นเซอร
0: ์ไม่ใช่แต่กับรุ่นอื่น
1: อ๋อรุ่นอื่นก็มีไม่กี่รุ่นแล้วนี่ตอนนี้เขาจะมีรถแค่รถกระบะ
0: เป็นรถกระบะใช่ครับรถกระบะเนี่ยควรเติมให้ตึงไว้ก่อนสัก40 45เพราะบางทีเราไม่ได้เช็คบ่อยครับเพราะว่ามันลำบากเวลาเราต้องตรวจเช็คแต่พยายามเติมให้ตึงไว้ก่อนเพราะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะได้มีลมอยู
3: ่
0: ถ้าเติมเท่ากับล้อปกติที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่ได้พอถึงเวลาใช้งานมันจะอ่อนนะครับส่วนคัมรี่เนี่ยต้องเติมให้พอดีอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเซ็นเตอร์มัน
1: โชว์
2: ม
1: ัน
2: โชว
0: ์
1: ไฟเตือน
0: แล้วก็มีเหตุผลบางรุ่นลูกค้าถามว่าทำไมไม่มียางอะไรมียางสแปร์มาให้แล้วเดี๋ยวนี้แต่รถเก๋งรุ่นใหม
2: ่ๆ
0: นะครับก็เรามีเหตุผลนะครับหนึ่งก็คือบางท่านที่เป็นสุภาพสตรีถึงมีล้อยางอะไรท่านก็ทำเองไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะว่าหนึ่งยังต้องมาขึ้นได้แรงยังต้องมาถอดล้อท่านน่าจะไม่มีประสบการณ์ในตรงนี
3: ้
0: นะครับแต่ถ้าเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินเนี่ย
2: สะดวกกว่า
0: จากประสบการณ์ช่วยลูกค้าผมเป็นผู้หญิงดูวิธีการใช้เปิด YouTube ดูทำได้นะครับแล้วก็ตัวน้ำยาป่าเนี่ยอายุการใช้งานประมาณ5ปีถ้าใช้หมดแล้วสามารถมาซื้อได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าได้ครับผมครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับผมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ฝากย้ำนะครับยาง
3: ไ
0: อ้น้ำฉีดกระจก
2: ครับ
3: ครับผม
0: ถ้าท่านไม่มีน้ำยาฉีดกระจกของ Toyota อยู่นะครับก็แนะนำให้เอาน้ำดื่มน้ำขวดเติมก่อนนะครับผมไม่แนะนำเลยอันนี้ผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ท่านเปิดจากก๊อกน้ำจากสายยางเข้าไป
2: ครับ
0: เพราะว่าในก๊อกน้ำในสายยางเนี่ยอาจจะมีตะไคร่น้ำอยู
2: ่ใช่ครับ
0: พอเราเติมลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ในกระป๋องฉีดน้ำของท่านได้
2: ใช่ครับ
0: ซ ึงมันอาจจะอุดตันได้ครับผมครับหรือแม้แต่กระทั่งผงตะกอกก็ไม่แนะนำอาจจะไปเป็น

0: มันไปอุดตันได้ครับผมครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับ
2: มีคำถามมาจากเพจนะฮะห
1: ั
2: วฉีดโตโยต้า3ห่วงราคาเท่าไหร่ได้ครับ
0: เท่าไหร่ครับพี่ประเด็น
3: ต้องไปเช็คราคาดูมันรุ่นเก่ามาก
0: ต้องเช็คราคา
1: ใช่ครับเก่ามากครับ3ห่วง
2: ราคา
0: ครับผมครับ
2: โดยประมาณคิดว่า
3: หัวละประมาณ 3,000 กว่าบาทมั้ง
2: หัวละ 3,000
0: 3,000 กว่าบาท
2: ก็เตรียมไว้หมื่นนึง
3: ของเช็คทั่วไปก็ไม่น่าถึง
2: ถ้าของเช็คไม่ถ
0: ึงครับผมครับ
3: แต่ไม่แน่ใจนะเพราะราคามัน
2: เก่ามาก
3: เก่ามากแล้ว
2: หาได้ไหมหาได้ไม่รู้
3: หาได้ตามเชียงคง
2: โอ้เชียงคง
3: ในลาซาด้าก็เลยโชปี้อะไร
2: มีเยอะแยะเลยสั่งมาเลย
3: สั่งเลย
2: ขอบคุณมากสำหรับคำถามนะคร
0: ับเมื่อวานเรามีไอ้เมื่อเต่าเรามีค้างเรื่องอะไรอยู่บ้างพี่เฉลยคุยกันไม่จบมีคำถามอะไรอยู่บ้างแล้วนึกออกไหม
3: นึกไม่ออก
2: แ
3: ล
2: ้
3: ว
2: แต่ว่า
0: อ
2: าจารย์เบียร์น่าจะจำได้อาจารย์เบียร์ต้องจำ
0: ผมก็นึกอยู่เหมือนกันผมเลยแกล้งถามพี่ว่าไงเนี่ย
1: อาจารย์เบียร์ก็จำไม่ได้ใช่ไหม
0: อ๋อความปลอดภัยในการใช้รถครับผมครับ
2: อ
0: ันนี้ขอฝากย้ำอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ก่อนการเดินทางเนี่ยเหมือนสตาร์ทเครื่องรถตอนเช้าเนี่ยหลายๆท่านผมว่าเป็นกันเยอะสตาร์ทเครื่องรถปุ๊บก็พอเครื่องติดก็ขับเลยนะครับบางทีอยากให้เดินดูรอบๆรถนิดนึงก่อนหรือว่าก้มดูใต้ท้องรถนิดนึง
2: ครับผม
0: ว่ามีสัตว์เลี้ยงมีสิ่งของอะไรอยู่บริเวณรถหรือเปล่านะครับผมว่ามันไม่ได้เสียเวลามากจนเกินไป
2: ครับผม
0: หรือแม้แต่ท่านเลื่อนรถออกจากที่จอดแล้วเดินกลับมาดูสักหน่อยก็ได
2: ้
0: ว่าบริเวณรถเนี่ยมีคราบน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกหรือน้ำยาหม้อน้ำอยู่บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าที่จอดรถบนพื้นปูนนะถ้าบนพื้นดินเนี่ยก็จะมองยากนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเอารถไปตรวจเช็คดูว่ามันเกิดจากบริเวณไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับผมครับและอย่างเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถท่านด้วย
1: ครับ
0: ครับผมครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: อากาศที่สมุยเป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์เบียร์ครับ
0: ทุกวันตอนนี้ช่วงเช้าอากาศดีครับแต่พอช่วงเย็นเนี่ยจะลมแรง
2: ลมแรง
0: ขึ้น
2: ร้อนไหมฮะช่วงเย็นไม่ร้อนนะ
0: ไม่ร้อนครับไม่ร้อน
2: ฝรั่งเป็นไงบ้างครับฝรั่งนักท่องเที่ยว
0: ฝรั่งเยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่นะ
0: ใช่ช่วงนี้ก็เป็นไฮซีซั่นละ
3: แล้วจะข่าวว่าตอนรับทีมผู้บริหารไม่ใช่เหรอครับ
0: เบาๆครับรอบนี้เพราะว่านั่งเรือมาแล้วเมาเรือกันเพราะมันมีคลื่นครับ
2: มันคลื่นในเรือมันไม่ใช่มีในเรือมีอย่างอื่น
0: ไม่มีครับ
3: ขนาดนั่งสปีด
0: ก
3: ็
0: คือ
3: สปีดโบ๊ทมา
0: เดินทางจากเกาะพังงานมาที่สมุยกันวันนั้นทีมผู้บริหารเมาเรือกันครับ
2: เมาเรือ
0: ไม่ค่อยเต็มร้อยกันครับก็บ่อยเบาๆครับแต่ว่านี่แหละเขารอต้อนรับพี่ประสิทธิ์อยู่ไงวางแผนให้เขาแล้วแล้วเองก็ไม่มาจัดทุกอย่างเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยนึกว่ามาด้วยไม่มาได้ครับผมครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ
2: เราได้เวลาพักแล้ว
1: ได้เวลาพัก
3: ขอบคุณนะครับอาจารย์เบียร์ครับ
2: ครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาอีกรอบก็ได้นะ
0: ได้ๆครับเดี๋ยวผมรอบ้างก่อนถ้าไม่มีใครโทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปปวดอีกคร
2: ับ
0: ได้ครับผมครับ
2: ครับนะ
3: เราพักกันสักครู
2: ่เราช่วงแรกนะฮะช่วงแรกก็รู้สึกว่าอะไรนะ
1: เขาเรียกเปิดหัวไหม
2: เปิดไม่
1: เปิดหัวมึนมาแล
2: ้
1: ว
2: มึนไปแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเมื่อกี้ยังไม่พร้อมพักสักครู่ฮะ
1: พักสักครู่ครับ
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ครับเรากลับมาในช่วงที่2กันนะครับกับชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผม
4: ครับผม
3: เจอกันทุกวันเสาร์นะครับ
5: คร
3: ับ โอ้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
4: ใช่ครับผม
3: จะบอกกันตรงนี้นะคร
5: ับ เมื่อวานนะติดตามดูเขาตื่นเต้นกันที่ว่าราคาทองขึ้น50ครั้ง
3: โอ้โห
4: ไม่ตื่นเต้นยังไงพี่มันขึ้น50ครั้งอ่ะ
3: ขึ้นมา50ครั้งนะ
4: ฮะแล้วกระโดดไปเยอะพี่จาก 60,000 กว่าแล้วมันไต่ไต่ขึ้นไป
5: ทองคำแท่งก็ 79,000 ขายออกทองรูปพรรณก็ 71,700
4: โอ้โหมีโอกาสถึง8ไหมพี
5: ่ไม่รู้ผมไม่ได้สะสมทอง
4: มันมีพวกที่ซื้อเก็บเยอะ
5: เ
4: ขารอหลัก8อยู่
5: ก็เหมือนวันก่อนใครที่ซื้อนั่นร้อยบาท
4: นั่นแหละพี่หนุ่ม
5: อ๋อหนุ่มกะลา
4: ใช่ครับ
3: ช่วงนี้พูดถึงบรรยากาศท่องเที่ยวข้างวังใต้เราก็มีก
4: ิ
3: จกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของททสุราษฎร์อยู่ถ้าใครสนใจก็ไปชมเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
5: งานอะไรครับพี่
3: เป็นงานสุราษฎร์ธานีอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมหกรรมดนตรีอะไรพวกนี้นะครับ
4: ใช่ครับ
3: ดนตรีจากความสามารถของโรงเรียนต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวงดังๆวัยรุ่นนะฮะมาโชว์สามทุ่มไปแล้วนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สอง
4: เมื่อคืนผมขับผ่านก็คนเยอะอยู่
3: ใช่ใช่แต่วัยรุ่นเยอะๆแล้วช่วง
4: ของกินเยอะด้วย
3: ช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะ
4: ครับ
3: ที่เซ็นทรัลสมาร์ทมันนี
4: ่
3: สมาร์ทมันนี
4: ่ครับ
3: ก็เมื่อวานก็เปิดงานไปแล้วนะครับมีท่านรองกล้านรงยุติธรรมนะฮะแล้วก็มีประธานหอการค้าประธานหอการค้านี่ในช่วง43ปีกว่าๆที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านจะครบ4ปีในเดือนสิ้นเดือนธันวาคมนะฮะเศรษฐกิจสุราษฎร์ตอนนี้นะเศรษฐกิจสุราษฎร์ธานีตอนนี้ในภาคใต้14จังหวัดภาคใต้น
4: ี
3: ่ภูเก็ตเป็นอันดับ1เมื่อก่อนอันดับ2นี่คือสงขลาหาดใหญ
4: ่
3: แต่ว่ามาปีนี้สุราษฎร์ธานีมาเป็นอันดับ2
4: โอ้
3: แทนหาดใหญ่เพราะว่าหาดใหญ่ปีที่แล้วน้ำท่วม
5: ปีนี้ก็อย่าให้เกิดนะปีนี้ก็อย่าให้เก
3: ิ
5: ด
3: เห็นที่น่านเนี่ยที่น่านดูดิ
4: โอ้ไปเกิดฝั่งโน้นแทนน่ากลัวมากพี่
3: แต่ว่าทางนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไห
4: ม
3: นะโอ้ที่หาดใหญ่นี่ไปดูมันท่วมสูงมากนะ
4: พี่ไปดูตัวจริงเลยใช่ไหม
3: ไปดูระดับ
4: ล่องรอยใช่ไหม
3: จากพื้นถนนเนี่ย
4: ครับ
3: ที่โรงแรมไดมอนด์ที่หาดใหญ่นะไดมอนด์นี่จากพื้นถนนเนี่ยยกขึ้นไปประมาณสักสองเกือบสองเมตรนะ
4: โอ้
3: จากเมตรกว่าแหละได้สักเมตรหนึ่งเมตรกว่านะฮะแล้วจากประตูของไดมอนด์ขึ้นไปอีกสองเมตรอ่ะ
4: คิ
3: ดดู
4: รวมๆก็3เมตรอ่ะพี่
3: 3เมตร4เมตรอ่ะ
4: ใช่น่ากลัวมาก
3: สูงมากก็อยากให้มันมีอีกแล้วนะก็เลยทำให้สุราษฎร์ขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนหาดใหญ
4: ่
3: นี
5: ่ฟื้นจากการท่องเที่ยวด้วยสุราษฎร์
4: เขาก็เลยมาเที่ยวที่นี้กันใช่ไหม
5: สุราษฎร์ก็จะเป็นสมุยเกาะพะงัน
3: ใช่ๆ
4: มาพักตรงเราก่อน
3: ใช่
5: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวช่วงนี้จะมาเยอะเป็นช่วงไฮของสมุย
3: เดินเซนทันเนี่ยเมื่อวานไปเดินเซนทันมาเนี่ยไปงานสมาร์ทมันเนี่ย
4: ครับ
3: ฝรั่งเดินกันฝักไข่เลยบางคนก็มาทำมาหากินมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอะไรพวกนี้
5: ไม่ได้แย่งอาชีพคนไทย
3: ก็ไม่ภาษาอังกฤษเราสอนสู้เขาไม่ได
4: ้เขา
3: เจ้าของ
4: เจ้าของ
3: เจ้าของภาษา
5: ก็25สิงหาพี
3: ่

0: เดี๋ยวลองไปลุ้นดูน้องนี่นี่
1: อ๋อใช่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี่
2: น
1: ี
2: ่โชว์ใช่ไหม
0: เป็นการก็ทาเลน
1: ใช่แล้
2: วเขาจะเป็นถ่ายทอดสดด้วยไหม
0: ถ่ายทอดสด
2: จะได้ชมสดสดเลยใช่ไหม
0: อเมริกันก็ทะเลนี
2: ่
0: จะใช้ได้คนไทยโหวตไม่ได้นะ
1: โหวตไม่ได้ครับ
2: ไม่เป็นไรเราให้กำลังใจ
1: ไม่แต่ฝรั่งเขาก็ชอบมากพี่เนเน่
2: เอาอย่าลืมเอามือถือถ่ายน้องเนเน่ไว้
0: ใช่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะ
2: ไอ้ยา
0: โตโยต้า
1: โอ้
2: โต้านะ
1: ดังเลยพี
2: ่มีคำถามเข้ามานะครับม
1: ี
2: น้องจรินมณีรัตน์สวัสดีครับณัฐพลทองเอียงแกบอกว่าน้ำเปล่าสามารถเติมผสมกับน้ำยาหม้อน้ำได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
2: คือเดิมมันมีน้ำยาหม้อน้ำอยู
0: ่ใช
1: ่ใช่ครับ
2: คล่องลงแล้วน้ำเติมได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
2: เพราะ
0: ไม่แนะนำเพราะมันส่วนผสมที
2: ่
0: เขาเป็นน้ำบริสุทธิ์เขามิกมาแล้ว
2: เขาทำ
1: ใช่ครับ
0: เขาทำมาโดยเฉพาะ
2: ซื้อเติมคนละยี่ห้อก็ได้ไหม
0: ไม่แนะนำ
2: ก็ให้ใช้ยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้น
0: ใช่
2: เติมได้แต่ต้องใช้ยี่ห้อเดิม
0: ใช่แต่ถ้ารถที่เคยเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของติดรถมา
2: อย่างไร้ไร้อย่างวีโก้นี่เติมอะไรก็ได้ใช่ไหม
0: ได้แล้ว
2: ต่อจากพ่อมาปาใช่ไหม
1: ยังเติมได้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นรถที่ว่าติดรถไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำครับ
0: ถ้ามันพร่องไปเยอะจริงๆก็ต้องดูรอยรั่วของระบบระบายความร้อนก่อนว่ามันพร่องไปไหน
1: ใช่
0: เพราะโดยปกติน้ำยาหม้อน้ำ
1: มันหายไปไหน
0: มันจะไม่หาย
1: ถูกต้องครับถ้าหายก็คือน่าจะมีปัญหาละ
2: แต่ว่านี่เขาไม่ได้บอกว่าพร่องอะไรเลยเขาบอกว่าเติมได้ไหมถามได้ไหมถามมาเปิดเติมได้ไหม
0: แต่ถ้าเป็นรถใหม่ไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำนะแต่ช่วงนี้ขับรถเจอ FJ เยอะเลยสวน FJ บ่อยมากเลย
0: นึกว่า FC
2: FJ
0: FC ก็น้ำยาหม้อน้ำถ้าเป็นโตโยต้าทุกรุ่นก็เปลี่ยนครั้งแรกที่ 160,000 กิโลเมตรครั้งถัดไปก็ทุกๆ 80,000 กิโล
1: 80,000 กิโล
2: ครับผมครับอรุณไกรสิทธิ์ท่านรอง
1: สวัสดีครับ
2: คงฉนวนครับสวัสดี
0: ก็นี้มีทริคเล็กๆน้อยๆจากเซลูโต
1: ใช่ครับ
2: มี
0: นั่งรถนะพี่วันนี้ผมจะมีทริคเล็กๆน้อยมาแนะนำ
1: เดี๋ยวผมขอเล่าเท้าความนิดนึง
0: ต้องเท้าก่อน
1: ใช่ครับคือมันเป็นทริคที่ว่าลูกค้าเขาโทรถามอะครับพี
0: ่บ่อย
1: มากเมื่อก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์ออโต้แต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้าพี่ว่อง
0: เมื่อก่อนเป็นเบรกมือธรรมดา
1: ใช่ครับเราเข้าเกียร์
0: เบรกมือที่อยู่ไหน
1: เบรกมืออยู่นี่พี่ปึ๊บ
0: อยู่ข้างขวาข้างซ้าย
1: อยู่ตรงนี้ครับ
0: ซ้ายมือ
1: ซ้ายมือใช่ครับแล้วเกียร์ออ โต้โดยปกติอะครับเวลาเราไปจอดรถซ้อนคันในห้าง
0: บ่อยอย่างนี้เมื่อก่อนเบรกมือนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่มือกับอยู่ที่เท้า
1: ถูกต้องแล้วก็เมื่อก่อนมันง่ายครับพอเราเข้าตัว P มันจะมีตัวเขาเรียกว่าช่องแล้วก็เอากุญแจเสียบแล้วก็เราเลื่อนได
0: ้
1: พี่ไปแล้วก็เข้าเกียร์ N ทีนี้ก็เข็นรถได
0: ้
1: พอตัวใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าทีนี้ลูกค้าจะถามว่าการปลดมือไฟฟ้าย
0: ังไงปลดเบรกมือปลดยังไง
1: เพื่อจะให้เข็น
0: ถ้าไปจอดตามห้าง
1: ถูกต้องในเซ็นทรัลพวกนี้ครับมันจะมีทริคง่ายๆครับผ
0: ม
1: ก็คือเราเข้าตัว Pสัญลักษณ์เบรกไฟฟ้าจะขึ้นอยู่ถูกไหมครับ
0: ขึ้นเป็นสีแดง
1: ถูกต้องคุณลูกค้าหยิบเบรกค้างไว้นะแล้วกดตัว P ตัวเบรกครับกดแช่ไว
0: ้กดขึ้นหรือกดลง
1: กดลงครับไฟหน้าจอจะดับนะครับพอดับปั๊บคุณลูกค้ากดดับเครื่องยนต์เลยพุ่งสตาร์ทดับปุ๊บทีนี้ใช้หากุญแจนะครับจิ้มที่รูนั่นนะครับสีเหลี่ยมแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งตัว N แค่นี้ครับ
0: จาก P
1: ถูกต้อง
0: มา Rแล้วก็มาเอง
1: ถูกต้องครับทีนี้ก็สามารถเข็นรถได้แล้วนี่เป็นทริคเล็ก
0: ๆสำหรับรถรุ่นใหม่
1: ๆถูกต้องครับในทาวโวพรีเมียมขึ้นไปที่โอเวอร์แลนด์ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าละ
0: แล้วถ้าพวกไอ้คอร์ล่าครอส
1: เหมือนกันวิธีการเหมือนกันเลยครับเหยียบเบรกก่อนนะแล
2: ้
1: วก็กดลงนะครับ
0: เอทีฟ
1: ใช่ครับเหมือนกัน
0: เอทีฟเหมือนกัน
1: ใช่จ้ะ
0: รถรุ่นใหม่ก็จะเป็น
1: เบรกมือไฟฟ้าหมดแล้ว
0: สำหรับเฉพาะรุ่นที่มี
1: เบรกมือไฟฟ้าถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นพีอู๊ดนั่นก็จอดไปเลยนะ
1: ใช่ครับเล่นไม่ได้ผมต้องหาวนหาช่องอยู่นั่น
0: เลยตัวเป็นเบรกมือไฟฟ้า
1: ใช่
0: แต่เป็นรุ่นแรก
1: ใช่ครับ
0: เป็นเจนแรก
1: ใช่ครับ
0: จอดไว้ก็เวลาจอดนี่ไอพีอู๊ดเนี่ยเขาจะมีทริคแนะนำ
1: ครับ
0: อย่าเอาหัวรถเข้าไปในช่องจอด
1: ครับเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อย
1: จบเลยใช่ไหม
0: ให้ถ่ายโดรนแล้ว
1: ดอกนอกใช่ครับมีปัญหาอะไรมันจะช่วยง่าย
0: ใช่แบตหมดได้เลยไหม
1: เรียบร้อย

0: ัวเข้าในก็เรียบร้อย
1: เด็กๆน้อยๆนะ
2: จากการใช้เบรกมือไฟฟ้า
0: ใช่ครับมีลูกค้าสอบถามมาเยอะผมก็เลยเอานำมา
2: คือกดลง
0: กดลงครับ
2: มันจะมีกดขึ้นกับกดลง
0: ถูกต้องครับ
2: ถ้ากดขึ้นนี้ล็อก
0: ใช่ครับ
2: กดลง
0: ปลดครับ
2: ปลดล็อก
0: ใช่ครับกดค้างไว้พี่จนกว่าหน้าจอตัวไฟเบรกมือจะดับ
2: ที่มันเป็นสีแดง
0: ที่โชว์หน้าจอครับพอกดค้างไว้มันดับปุ๊บเราก็กดดับเครื่องยนต์ได้เลย
1: ครับผม
2: ยังใช้ไม่เป็นเลยนะจริงพอที่บ้านไม่มีใช้
0: นี่พี่ว่องแว่นอยู่พี่ว่องแกแว่น
1: แล้วตอนนี้จะกระบะ
0: ครับ
1: ทราเวล
0: ตัวเตี้ยพี
2: ่ตัวเตี้ยเมื่อไหร
0: ่ปลายปีนี้ไหมพี
1: ่ปลายปีเหรอ
0: ชัวร์ไหม
1: ธันวา
2: ไม่รู
1: ้เห็นแล้วเปิดจองกันได้ยังเดี๋ยวจองลุงตู่เลยจองลุงตู่ได้เลย
2: จองได้จองได้
1: ใครสนใจจองกับลุงตู่ได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ช่วงนี้จองได้เลยเบอร์โทร
0: เบอร์เธอ064-021-1155
2: สนใจทาวเวอร์ตัวเตี้ย
0: หรือว่าเบรกสะบัดเอาไม่ใช่
2: จองก่อนได้ก่อน
0: จองก่อนได้ก่อนครับ
1: จองได้เลย
2: จองได้ช่อง
1: นี้นี่
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ตัดยอด
0: พี่จีวัดรู้ได้ไง
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
3: มีเรื่องสอบถามเรื่องรถหน่อยครับผม
0: ได้ครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับเป็นรถ Isuzu ครับปี2009
1: เป็นยังไงฮะพี
3: ่ตอนเช้าๆนะครับเวลาสตาร์ทนะครับ
1: คร
3: ับ รถมันจะเหมือนกับว่าเครื่องไม่เรียบอะครับมันมีเสียงทำท่าจะดับอยู่เรื่อยครับครับผม
1: เดี๋ยว
3: ไปเช็ค Airflow แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แล้วมันก็ยังปกติครับอยากทราบว่านอกจากนั้นจะมีอาการตัวไหนที่ว่าเราพอเช็คได้บ้างนะครับ
1: ไปถามไหมถาม
2: ตอนนี้เช็คเอง
1: ใช่ไหม
2: ว่าย
3: ัง
2: ไงฮะ
3: ไปที่ร้านแล้วครับแต่เขาแก้ไม่หายครับ
2: เครื่องสั่นมากไหม
3: ฮะไม่สั่นครับผมแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับเสียงพอลโซโลใช่ไหมครับจะมีคล้ายๆกับว่ากระพืออะไรประมาณนั้นนะครับทำท่าจะดับอะครับ
2: ทำท่าจะดับรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
3: 800ครับผม
2: 800ก็ปกติแต่ว่าเครื่องจะมีอาการกระพือเหมือนจะดับ
3: ใช่ครับใช่
1: แต่พอติดแล้วมันยังกับมันก็ใช้งานนะ
3: ยังเหมือนเดิมครับพอเวลาขี่สดติดไฟแดงอะไรประมาณนี้ก
2: ็จะสั่น
3: มีอาการครับใช่ครับเลยขี่รถไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ๋อ
2: แล้วรถไปที่ศูนย์บริการหรือยัง
1: ก็ไปทีมแล้วไงครับไปที่
2: แกไปที่อู
3: ่ไปมาหมดแล้วครับ
1: ไปหมดแล้ว
2: แล้วที่ศูนย์เขาว่าไงบ้าง
3: ที่ศูนย์เขาแจ้งว่าเป็นที่ลิ้นปีกเสื้ออะไรสักอย่างเนี่ย
2: อ๋อแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
3: ครับเดี๋ยวสอบถามครับว่าถ้าลิ้นปีกเสื้อนี่ยังพอซ่อมแซมได้มั้งไหมครับตรงนั้น
2: ต้องเช็คที่ศูนย์เขาว่าลิ้นปีกเสื้อมันถอดมาล้างได้ไหม
1: ครับ
3: อ๋อครับครับ
1: เดี๋ยวฟังทางวิทยุได้แล้วได้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: ได้แล้วนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะครับเสียงนะครับผมน่าจะใช้มือถืออ่ะครับผมเป็นไงฮะกระพือจะดับอ่ะ
0: มันจะดับเหมือนจะดับ
2: เหมือนจะดับ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะดับ
2: เพราะว่าศูนย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ลิ้นเล้ง
0: ครับ
1: มีอาการจากปัญหาอื่นอีกไหมตรงนี้
2: ถ้าฟังจากอากาศก็เหมือนกับอากาศจะเข้าไม่พออ
1: ๋อ
2: เ
1: หรออากาศจะเข้าไม่พอ
2: แล้วมันก็มีอาการว่าเหมือนเดินไม่เรียบ
0: จะดับ
2: เพราะว่าหลักการเครื่องยนต์คืออากาศน้ำมัน
0: ใช่ครับ
2: อากาศกับน้ำมันต้องสมดุล
0: ต้องสมดุล
2: ทางศูนย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เรือเล้ง
0: ๆครับ
2: ต้องเป็นเรือเล้งๆก่อน
1: การมีแนวโน้มเป็นไปได
2: ้ก็บางทีเราอาจจะให้ที่ทางบู่ก็จะเขาถอดเรือเล้งล้างให
1: ้อ๋อคือตัวนี้อาจจะมีปัญหา
2: เพราะว่าในเรือเล้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของระบบการไหลเวียนอากาศเอาอากาศ
0: เอาอาจจะตันนะพี่นะ
2: เอาไอเสียมาเผาไหม้ใหม
0: ่ใช่ครับ
2: ก็ทำให้ตัน
1: ก็ถอดมาล้างได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้อง
2: ลอง
0: ล้างก่อน
1: ล้างดูก่อน
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นที่เรือเล้งไฟฟ้าไฟมันต้องโชว
0: ์ใช่
2: แต่นี
1: ่ถ้าเราเปลี่ยนการซ่อมแซมมันยุ่งยากใช้เวลานานเลย
2: ก็ลองถอดท่อรั่วไม่ดีมาล้างทั้งชุดนะฮะ
1: ทั้งชุดเลย
2: ดูว่ามีขมเหลาอุดตันภายในท่อรั่วไม่ดีขนาดไหน
1: อ๋อ
2: เพราะพวกนี้มันจะเอาไอเสียมาเผาไหม
0: ครับ
2: เพราะไฟไม่โชว
1: ์ไปที่ศูนย์หรืออู่ก็ได้
2: อู่ก็ได้
1: เขารู
2: ้ให้เขาล้างเลยเร่ง
1: ๆให้เขาล้าง
2: เพราะมันอาจจะมีคราบ ครับเขาเรียกว่าขมเม
0: า
2: ที่มันเกาะนั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะเราตั้งแต่ปี2009หรือ
1: 2009
0: โอ้โหหลายปี
2: เพราะไฟก็ไม่โชว
1: ์
2: แอร์โฟก็ปกติ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองตามดูมันต้องลองใช่ไหมของมัน
2: ลอง
0: ต้องลอง
2: พ่อเข้าไปที่ศูนย์มาแล้ว
1: ไปที่ศูนย์มาแล้ว
2: ได้รับต้องเปลี่ยนเลนเ
1: ล่นแต่ก็ต้องล้างท่อดูนั้นด้วย
2: เลยนี่ก็อยู่ในท่อร่วมไปดีไง
1: ชุดนั่นแหละนะ
2: ชุดประกอบชุดประกอบ
1: ถอดทำทีเดียวเลยใช่ไหม
2: ถอดมาดูล้างเพราะว่าถ้าเป็นที่เซ็นเซอร์ไฟมันต้องโชว
0: ์ใช
1: ่ใช่
0: ใช่ครับ
2: นี่ไฟไม่โชว
0: ์นี่ไฟไม่โชว
1: ์เอาท่อแป๊บฉีดก็ไปได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได้สีซูพี่ทีซู
1: ไม่พูดเล่น
0: จะว่าจะฉีดยังไง
2: จะฉีดยังไงแล
0: ้วตั้งแต่วีโก้กันแล้วก็จะฉีดยังไง
2: ของแกก็มีปัญหาอยู่ขึ้นใจอย
1: ู่จับตรงไหนเจอแต่ปัญหาครับกำลังจะเปลี่ยนเป็นตัวเตี้ยอยู
2: ่รอ
0: ผมรอพี่
1: จะทำเป็นที่ฝันว่าไงฝันว่าจะทำเป็นฟู้ดทรัคด้วยเป็นบ้านเคลื่อนที่ด้วยมีห้องน้ำในตัวมีโซล่าเรียบร้อยนอนค่ำที่ไหนนอนที่นั่น
2: ค่ำที่ไหนที่นั่นและสำหรับลูกค้าที่ตรงนี้ FJ นะ
0: ครับผม
2: ก็เหลือเวลาหนึ่งอีกถึงวันที่31
0: ใช่ครับถึง31พี
2: ่ส่วนลด 20,000 จะหายไป
0: ราคาจะปรับขึ้นนะครับผม
1: ในตลาดสุราษฎร์เห็นเยอะเลยหลายคันแล้ววิ่งกันฝักไฝแล้ว
2: ใช
1: ่สวยด้วย
0: ราคาจะปรับขึ้นแล้วนะรีบจองนะ
2: อีก 20,000 บาท
0: ใช่ครับ
2: ไอตอนนี้คือเป็นช่วงราคาเปิดตัวแน่นอน
0: ตอนนี้1269พี่จะขึ้นเป็น1469แล้วนะ
2: ส่วนลด 20,000 จะหายไป
0: ถูกต้องครับ
2: จองแล้วออกเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับ อันนี้จองออกมาไหนก็ได้ครับ
1: จองใช้เงินจองเท่าไหร่ฮะ
0: 5,000 บาทก็พอ
1: 5,000 บาทนะแล้วก็รอทุกเดือนนึง
0: ก็รอ
2: จองแล้วใช้สิทธิ์ฟูลฟิลได้ด้วยพี่แต่ว่านั้นจะใช้สิทธิ์ฟูลฟิลต้องออกรถภายใน
0: 30กันยาคร
1: ับผู้จัดการโต้งเข้ามาฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโชว์จากโชว์รูมที่มียอดขาย FJ สูงสุดครับ
0: มาตัดยอดมาเลย
2: ก็ถึง31สิงหาใช่ไหมใช่ไหม
0: ถูกต้อง
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: 31สิงหาพี่
2: ใช่ไหมครับคุณวรวุฒิ
4: ใช่ครับใช่ครับก็ใครที่สนใจตอนนี้นะครับแลนด์ครูเซอร์ FJ นะครับก็ยังให้ราคาเปิดตัวอยู่นะช่วงนี้ครับจนถึงสิ้นเดือนหมดพร้อมฟูลฟิลเลยถ้าใครสนใจอยู่เนี่ยถ้ายังไม่ตัดสินใจเนี่ยราคาลดขึ้นฟูลฟิลก็ไม่มีอีกนะครับหลายเด้งเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
2: ครับ
4: ก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำรถเข้ามาตรวจเช็คที่สาขาฉวิงบ่อผุดนะครับตอนนี้ก็ขอแนะนำให้ท่านจองคิวนัดหมายล่วงหน้าด้วยแล้วกันครับผมครับ
1: ผมคิวย
4: าวครับผมครับ
0: คิวเยอะ
4: ครับคิวเยอะนะครับ
2: ได้ข่าวว่าที่ตอนนี้สาขาเฉวงบ่อผุดรับพนักงานจำนวนมาก
4: มีกำลังจะเข้าตรงนี้เลย
2: ก็เนื่องจากเราตำแหน่ง
4: ใช่ครับผมครับก็รับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างเทคนิคหรือแม้แต่กระทั่งฝ่ายขายด้วยครับเราทำไม่ทันเลยครับบางทีต้องให้ลูกค้ามานั่งรอก่อนนะครับจะจองรถอะครับเยอะ
0: โอ้โห
4: นะครับ
2: ก็ตอนนี้ที่ตำแหน่งที่รับก็มี
4: เรื่องจริงเรื่องจริ ง
2: มีช่างเทคนิคมีพนักงานอะไ
4: ร
2: พนักงานรับรถเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ
0: ์
2: พนักงาน
4: ขาย
2: ครับ
4: ตำแหน่งรับเยอะอยู
2: ่ช่างเทคนิค
4: ตำแหน่ง
2: 6ถึง7ตำแหน่งรับ
4: ครับผมครับ
2: เงินเดือนสตาร์ทที่ 12,000 บาท
0: ครับ
2: แล้วก็มีค่าชาวบ้านให้ 4,000
4: ค่าที่พักให
2: ้ค่าที่พักให้อีก 4,000 เป็น
0: 16,000
2: แล้ว
4: ครับผมครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยละกันครับสำหรับใครที่ยังหางานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าใครอยากจะมาอยู่ที่สมุยนะครับก็ยินดีตรงนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงาน
2: สตาร์ท12,000ค่าที่พัก 4,000
0: 16,000
4: ครับ16,000ใช่ครับผมครับ
1: แล้วก็
4: ถึงกระทั่งฝ่ายขายด้วยยังรับเยอะเลยฝ่ายขายครับผมครับ
1: เพราะตกเย็นก็ไปทำรับจ็อบนอก
2: ก็ได้ก็ได้
1: รับจ็อบนอกเนื้อเลิกงานแล้ว
2: ที่เฉียงเยอะรับจ็อบนอก
0: แปลก
2: ไม่ใช่เป็นเด็กเสิร์ฟแกร็บอะไรก็ได้เต็มไปหมด
1: โอ้มีเยอะแยะเลย
2: อาชีพ
4: งานเยอะครับงานเยอะที่
2: งานเยอะ
4: สมุยตอนนี้งานเยอะอาชีพเยอะครับผมครับ
2: ขายของข้างทางยังได้เลย
4: ขายลูกชิ้นปิ้งยังได้เลย
2: ใช่ขายค็อกเทลยังได้เลย
4: ถ้าผมมีเวลานี่ผมว่าจะขายลูกชิ้นปิ้งนะกับเครื่องดื่มเป็นวุ้นพายรถนี่ก็ว่าจะซื้อ ทาโวตัวเตี้ยสักคันหนึ่งครับ
0: ครับ
4: ก็จะไปทำฟุต

0: ดทรัค
1: ขออนุญาตให้เรียบร้อยนะขออนุญาตให้เรียบร้อย
2: ครับผมครับ
1: หรือไฮลักแชมป์ก็ได
3: ้ครับ
2: ไฮลักแชมป์ก็ได้ครับผมครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบกันนะครับเราไม่ติดกันว่าชอบแบบไหนรูปแบบไหน
1: ถ้าอาจารย์เบียร์จะขายลูกชิ้นก็ขอเป็นลูกชิ้นเนื้อย่างนะ
2: ขายหมดครับขายหมดครับ
1: บาร์บีคิวงานบาร์บีคิววันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เบียร์
2: งานบาร์บีคิววันที่19กันยาครับที่เมกาโฮมอันนี้ของพี่โก้ครับทีมงานผู้จัดสวัสดิ์คาเฟ่ครับผมครับ
4: ต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อย
2: ก็ใครที่อยากจะไปดูรถแต่งรถสวยงามหรือจะไปนั่งพบปะพูดคุยกันก็เชิญได้ครับเมกาครับที่เมกา
1: เมกาโฮม
2: เมกาโฮมบางใหญ่ครับก็เดี๋ยวทางทีมงานโตโยต้าเราจะไปออกบูธด้วยครับผมครับ
1: เอาลูกชิ้นเนื้อย่างไปย่างด้วยนะ
2: น่าจะมีเจ้าประจำอ่ะ
3: เขามีของเขาอยู่แล้ว
2: น่าจะมีเจ้าประจำที่เขาผูกขาดกับงานอยู่แล้วครับผมครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกัน
4: อาจารย์เบียร์มาแน่นอนใช่ไหม
1: แล้วเขามีเครื่องดื่มสีเขียวด้วยใช่
2: ไหมไปครับไปนะมีทุกสีครับ
1: อ๋อเครื่องดื่มมีทุกสี
2: สีเขียวนี่พี่หมายถึงแอปซินเหรอครับมีเครื่องดื่มอยู่แล้วครับนะพอปะพูดคุยกันก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับผมงานนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปร่วมด้วยเพราะว่าตั้งอยู่หน้าบ้านผมเลยครับถ้าไม่ไปนี่ผมว่ามีเครื่องบอสผมมีเครื่องครับ
1: 17กันยาใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับผมใช่ครับเอ้ย19กันยาครับ
1: วันเสาร์
2: 19กันยา17กันยานี่พี่มีนัดที่ไหนหรือเปล่าม
1: ี
2: นะ
1: ใช่นี่ดูอยู
2: ่ดีอยู่ใช่ไหมครับ
4: ทำตัวให้ว่างนะ
1: ทำตัวให้ว่าง
4: แล้วไป
2: ร่
4: วมกัน
1: ห้าคันยาก็มีนะ
4: มีภาคบันเทิงไหมจันเบียร์บันเทิงเล็กน้อยมีไหมฮะ
2: ที่ไหนครับ
4: ในสุราษฎร์คาเฟ่ในบาร์บีคิว
2: มันบาร์บีคิวมีครับมี
4: ดนตรีเบาๆ
2: มีร้านดนตรีไม่น่าจะมีแต่น่าจะเปิดจากรถเครื่องเสียงคิดว่าเบาๆคงจะไม่ได้ใช้เสียงหนักมากครับผมครับ
1: ห้ากันยามีนะห้ากันยาน
2: ัดหมอ
1: ไม่ใช่ก็เขาไอ้จังหวัดรุ่นสุดท้ายห้องเก้าเขาจะเลี้ยงกัน
4: เลี้ยงรุ่น
1: เสรีไทยฟาร์ม
2: ฟาร์มโอ้ครับผมครับ
4: เขาเลี้ยงรุ่น
2: ฟาร์มเขาตัวนะ
1: ใช่เสรีไทยของอาจารย์ธโน
2: ครับผมครับ
1: เขานัดกันวันที่อ
3: าจารย์ธโน
1: เขาให้แต่งชุดคาวบอยฝากเพื่อนๆที่ฟังรายการด้วย
2: อยากเห็นพี่ประดิษฐ์ขี่ม้าจัง
1: ผมเป็นคนจุงม้าได
2: ้ขออ
3: ย่าต้องขี่นะ
1: อย่าต้องขี
2: ่ขึ้นขี่สักหน่อยผมอยากเห็น
1: เดี๋ยวต้องหาชุดคาร์บอย
3: ใช่หาหมวกคาร์บอย
2: ครับผม
1: การงานเล็กๆชายล้วนสุดท้าย
2: ฝากโชว์รูมโตโยต้าโชว์เองบ่อผุดด้วยนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงบนเกาะสมุยก็แวะเวียนมาเที่ยวได้มาชมรถรุ่นต่างๆได้ครับผมครับ
3: ได้ครับ
2: ได้ครับครับได้ครับ
1: โปรศูนย์บริการช่วงนี้นะครับก็ลดอะไร 15% สำหรับอะไรกลุ่มเบรกนะครับช่วงล่างช่วงอัพยางปัดน้ำฝนลด 15% ลด5ปีขึ้นไป
3: ครับ
1: ก็จะมีเรื่องของส่วนลดพิเศษให้
3: ครับ
1: ลด7ปีขึ้นไปได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก500บาท
3: ครับ
1: ในการเช็คระยะ
3: ครับ
2: ในเวลาเหลือของเวลาตั้ง30วินาทีนะครับ
4: ได้เลย
3: ได้ครับ
2: เพราะว่ารถลูกค้าเนี่ยบนพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยบางทีเนี่ยระยะทางในการวิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็แนะนำให้เอารถเข้ามาตรวจเช็คก่
1: อ
2: นนะครับก็ถ้าไม่ถึง 10,000 เนี่ยก็ขอเป็น6เดือนแล้วกันครับ
1: ใช
3: ่ใช่ครับ
2: เพราะว่า1ก็คือรักษาสิทธิ์การรับประกันของตัวท่านด้วย
1: เข้าโปรแกรมเพื่อโปรแกรม TCMR
3: ใช่ครับ TCMR
2: ใช่ข้อ2ก็คือยืดอายุการใช้งานเพราะรถของท่านเนี่ยบางทีน้ำมันเครื่องมันมีอายุการใช้งาน
1: ใช่
2: บางทีท่านบอกว่า1ปีแล้วยังไม่ถึง 10,000 เลยยังไม่ถ่ายไม่ได้นะครับมันมีอายุการใช้งานมันจะเสื่อมตามอายุของมันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ถูกต้อง
2: คร
1: ับ ตัว TCMR ก็คือโดยปกติเรารับประกัน3ปีแสน
3: ถูกต้องครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ใช่ครับผมครับ
1: 4 5เราต้องไปซื้อ
3: ถูกต้อง
1: ซื้อแพ็คเกจเพื่อขยายรับประกันแต่ว่าถ้าท่านเข้า
3: เช็คระยะ
2: เข้าโซนเช็คตามระยะ 10,000 กิโลหรือ6เดือนเนี่ยท่านจะได้ขยายการรับประกันเป็นปีที่4
1: อัตโนมัติ
3: อัตโนมัติถูกต้อง
2: ใช่และถ้าท่านเข้าครบปีที่4อาจจะได้ขยายเป็นปีที่5ด้วย
1: จนถึงปีที
2: ่8ครับผมครับ
1: ก็จะรับประกันเพิ่มเติมก็ในชิ้นส่วนของเครื่องยนต
3: ์ครับ
1: ระบบส่งกำลังระบบช่วงล่าง
2: ครับผมครับได้ครับผมครับ
3: ขอบคุณครับ
2: อาจารย์เบียร์
3: ครับ
2: ครับ
1: ลูกค้าบางคนไม่รู้นะ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ก็วิ่งจนเลยอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: เอารถเข้าเช็คเพราะว่าในส่วนรับประกันรถใหม่มัน3ปีแสนอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับพี
1: ่พอปีที่4มันก็จะหมด
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าท่านเข้าโปรแกรม TC มาเช็คระยะต่อทุก6ทุก6เดือน
0: ทุก6เดือนใช่ครับ
1: ปีที่4จะขยายให้อัตโนม
0: ั
1: ติ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงปีที่8แล้วพอปีที่8ท่านจะเปลี่ยนรถเอาคะแนนสะสมของระบบ TC มาใช้เป็นส่วนลดราคาพิเศษในการซื้อรถคันถัดไป
0: คันถัดไปได้ครับผม
1: ยืนนะโปรแกรมนี้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเมื่อก่อนต้องซื้อเพิ่มนะ
0: เมื่อก่อนซื้อเพิ่มใช่
1: ใช่ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาให้อัตโนมัติแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เขาให้อัตโนมัติ
0: เดี๋ยวมีช่วงสุดท้ายเดี๋ยวผมขอฝากงานนิดนึงนะครับผม
1: ครับ
0: มันจะมีงานวันที่29กันยาถึง5ตุลาคมครับผมเขาเรียกว่างานออโต้โชว์เคสที่เซ็นทรัลนะครับผมเด
1: ี๋
0: ย
1: วจะมาทุกปีมาทุกปี
0: ใช่ครับ
1: ทุกปี
0: เจอกับทีมงานโตโยต้าได้นะครับแล้วก็งานใหญ่ประจำปีมาละ23ถึง31ตุลาคมครับผมงานชพระนะครับแล้วก็เจอกันครับพี
1: ่ครับ
2: วันนี้เวลามาแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีวันนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภรรยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 19:45 น.วันนี้ณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะกลับมาปฏิบัติภารกิจภายในประเทศต่อทันทีโดยให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านหลังระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมรับฝน23สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคมนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านที่ต้องติดตามในวันที่23สิงหาคมได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำ

เผ่อทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้น

0: ันรวมถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทางด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่าย

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโดรนฝ่าวิกฤตลำเลียงอาหารช่วย 4,000 ชีวิต 14 หมู่บ้านปัวถูกตัดขาดทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งนำลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นโดรนบินฝ่าสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4หลังน้ำป่าซัดสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานและดินสไลด์ถนนสุดพังบริเวณโค้งหัวเย็นตำบลศิลาแรงส่งผลให้ถนนสุดตัวและขาดไม่สามารถใช้สัญจรได้ก่อนนำไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รอรับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อนำไปกระจายต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าภารกิจช่วยเหลือจะเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้อีกครั้งด้านแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงเร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้านพันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลเข้าพื้นที่รวมวางแผนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางความเสียหายและเส้นทางที่ถูกตัดขาดชาวบ้านทั้ง14หมู่บ้านยังคงรอคอยอาหารน้ำยารักษาโรคและความหวังจากการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและนำพาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งค่าดิเพรสชันอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในช่วงสั้นๆวันนี้แม้คาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจส่งเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนให้ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงต้องติดตามฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและภาคอีสานตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแนวโน้มช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมการกระจายของฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งต่อเนื่องในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่รับมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังสะสมขณะเดียวกันพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียทางตอนใต้ของจีนมีแนวโน้มที่จะกำลังแรงขึ้นและอาจทวี

กำลังเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงสั้นๆของวันนี้โดยพายุยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้เวียดนามตอนบนและคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแม้พายุไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้มีโอกาสเกิดฝนตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียง

0: มีความกังวลเรื่องฝนตกซ้ำช่วง 22-29 สิงหาคมยังคงมีโอกาสเกิดฝนแต่โดยรวมคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบางพื้นที่มีดินที่สภาพอิ่มน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกัน

0: นี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตามเวลานัดหมายพบกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินนายผู้รู้ทุกเรื่องพร้อมกับนายบ้านข้านข้าวนั่งทำหน้าที่ตรงนี้ครับนายบ้านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนายผู้และท่านผู้ฟังน้องนุ่มด้วยนะครับนายยุควายนูนะน้องนุ่มยุควายนูนะคร
0: ับ ควายถาควายถา
1: ควายถาพบกันวันนี้วันดีเลยนี่เดียวเลยนะขึ้นเก้าคำเดือนเก้า
0: วันนี้วันดีเนาะวันเศร้าเราก็เดินดินกันแล้ว
1: เราก็เดินแล้วเลยเราก็มาเดินกันโดยปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็เรียกว่าบินไปตรงโน้นตรงนี้ไปหาข้าวมาในวันเศร้าเดินคุยเคี่ย
0: คุยเคี่ยไปถึงได้เลย
1: คุยเคี่ยขยายความ
0: นะเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี
1: ้นานเลย
0: ว่ากันไป
1: ข่าวที่เขาอ่านกันมาในความเขินไว้สุรัตน์ธานีภาคใต้ประเทศไทยมันไปถึงในเบื้องหน้าเบื้องล่างเบื้องลึก
0: นี่วันนี้โกอินเตอร์ไปถึงนิวซีแลนด์ไม
1: ่ต้องลาวกันสักที
0: ได
1: ้เพราะว่าน
0: ายก
1: ไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นแลบลินอยู่แถวนั้นม
0: ือได้มากันสองคนไหมครับมาพร้อมกับถอนนามเลี้ยงผู้ให้การนับนุ่นนะครับสำหรับรายการวันเศร้าเราเข้าเดินดินขอบพระคุณร้านลงคนชิวบ้างใบไม้ครับร้านอาหารบรรยากาศสบายสบายเหมาะสำหรับคนชอบชิวชิวนะครับรวบรวมคนมีความสุขที่ลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ในบ้านครับ
1: นี่เขาท่ามานี่ท่ามเลย
0: ท่ามว่าหรือมั่ง
1: แต่คืนมีคอนเสิร์ตแดงอยู
0: ่แต่คืนมีคอนเสิร์ตเอสันติภาพครบรอบ33ปี
1: อ๋อมีเมื่อคืนผมเข้าใจว่าวันที่29อ๋อมีเมื่อคืนเลยใช่ไหม
0: เมื่อคืนวันศุกร์และศุกร์เมาแล้ว
1: พี่น้องในบ้านเขาท่ามว่าเฮ้ยมีรถโจดเต็มเม็ดข้างชาวก็มาความเก็บข้องกันเลยนะ
0: เก็บข้องเก็บข้าวเกลือแก๊สได้พันได้ไม่ตื่นหมู่ดังเหมือนบางในบางนุ่ง
1: นี่ข่าวต่อไปถ้ามีก็ต้อง
0: มีกับมีจะมีมาริวน่ามีคาราบาวมีไม่ว่าสร้างความบันเทิงกับในบ้านครับสร้างซีซั่นสร้างเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นกันด้วยลงคนชิวนะครับอู่ชอกุลการครับให้การนับนู่นกับยู่แยกไฟแดงวัดมาปริงเรื่องข้องรถยนต์กับมีปัญหาเรื่องข้องประสบอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นมีประกันภัยหรือไม่มีประกันภัยก็ตามแต่ยินดีเลยซ้อมเหมือนกับรถข้องเถาแก่เจ้าข้องอู่โกดำเองเลย
1: ครับ
0: รวมถึงระดับผลสนิมตายทองรถกันด้วยนะครับ

0: ชกุลการบริษัทพันทิพย์ทราเวลครับ
1: โ
0: อ้พันทิพย์พี่ยอดคุณนิกาซิกกะลกวิจิต
1: ตั้งแต่ไหนแต่ไรครับบริษัทของคนบ้านเรา
0: คนบ้านเรา
1: สีแยกแสงเพชรเนี่ย
0: เป็นผู้ทีดูแลระบบคนช่องสาธารณะครับในบ้านครับทั้งเรื่องทางรถทั้งเรื่องทางเรือเมื่อก่อนมีรถไฟด้วยเครื่องบินด้วยเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้รถไฟกับเครื่องบินนี่เอเย่นเขาจัดการกันเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีรถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวรับส่งฐานผู้ฟังท
1: ั้
0: งหมดทั้งเพื่อนทั้งเพนะครับสัมปทานในภาคใต้พันทิพย์ทราเวลพี่ยอดกนกวิจิตร
1: นะรถช่องรถเช้า
0: ขอบมัดของ
1: ขอบมัดนะ
0: รถเล็กรถใหญ่อย่างเดียวพี
1: ่
0: แล้วก็โตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับทุกโชว์รูมทุกเสื้อผ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกว้างขวางมากมายกอมุ่ยกอแมดเหวี่ยงซ่าเหวี่ยงแซ่ตาคุ้นตาแคดบานดอนบานแดดยังครบทุกทีครับสะดวกตรงนั้นไปตรงนั้นครับ
1: ข่าวถาข่าวถา
0: ข่าวถา
1: ผมก็ขอต่อทักนิดในฐานะที่ว่าเขาเรียกว่าส่งมาทำรายการเขาเป็นตัวแทนของสากลกันอะไรกัน
0: นะโอ้สากลนี่แล้วเนี่ย
1: สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับนะที่อยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะผีกัญญารัฐเทพเลือนผีธวัชชัยเทพเลือนแล้วก็ไล่ๆคนที่บ่อยงั้นอยู่คือเราพันนีนะตาภูครับนะท่านผู้ฟังครับคือเราต้องการให้คนเนี่ยนะที่ประกอบอาชีพเกษตรกรถึงเป็นแบบเขาเรียกอาชีพหลักของคนไทยเนี่ยนะได้เข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการช่วยเลือกตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะครับในระบบประชาธิปไตยความเสมอภา
0: ค
1: การสุจริตการดูแลซึ่งกันและกันในเรื่องของระบบการทำมาหาอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะมีคณะกรรมการในต่างๆซึ่งตอนนี้สร้างองค์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ยังเปิดรับสมาชิกนะ
0: ไอ้แล้วมีสมาชิกเท่าไหร่ถือว่า
1: สมาชิกปัจจุบันในพันว่านะครับ
0: ปู่พันว่าโอ้ไม่หายไม่หายไม่หายเพราะไม่เมื่อก่อนจำได้รู้สึกว่าจะเฉื่อมกับเกษตรสมบูรณ์ร้อยเอ็ดข้าวหอมมะลิ
1: เกษตรวิสัยก
0: ับ เกษตรวิสัย
1: กับเกษตรวิสัยกับนี่ผมไปด้วยตัวเองคือ
0: ผมไปมาแล้ว
1: เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม5จังหวัดนะครับของทุ่งกุลาฟาร์ม
0: ทุ่งกุลาฟาร์ม
1: ผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่นะครับ
0: มีร้อยเอ็ด
1: มีรอยเอ็ดมีแถวๆนั้นนะครับทั้งหมดทั้งเพแต่ว่าโรงงานจะอยู่ที่รอยเอ็ดไอ้โรงซี่เนี่ยนะเป็นโรงที่ถึงใหญ่มาสมเด็จพระเทพเสด็จไปแล้วนะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยที่บึงพลานชัยเนี่ยเขาจัดเขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิโลกคือคนโลกทั่วโลกจะไปเซ็นที่นั่นนะ
0: MOU
1: ซึ่งเราสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเราก็เอ็มเซ็นMOUตรงนี
0: ้
1: เอามาปีนึงหลายพันตันก็มาค่ายกับสมาชิกมาค่ายกับพี่น้องที่นั่นจนใจหลายคนเนี่ยที่ผมโพสต์ไว้คนก็ไปซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ก็ไม่พันพ่อค้าคนฟัง
1: จากทุ่งลาฟาร์มก็คือสร้างกรช่วยสร้างกร
0: โอ้
1: นี่ครับคือสร้างกรเนี่ยเราเชื่อมโยงสินค้ากันทั่วหมดเลยข้องของเราก็ไปค่ายของเขาไม่ว่าจะเป็นงอปไอมังคุดเอ้ยต่างๆสินค้าทางการเกษตร
0: กุ้งปลาเค็มก็มี
1: ใช่สตอนี่เขาต้องการมา
0: ตอนนี้ช็อปนะ
1: สตอนี่บอกยากให้ทุกคนมีสตอแล้วป้าๆนี่บางทีไม่ทันจริงๆเลยแล้วเขาเอาของเข้ามาเอาส้มจากฟ้างเอามาม่วงมาจีนฮ่องมาเอาลำไย
0: มะม่วงไอ้ลอยเอ็ดมะม่วง
1: ตาผู้ไปมีรูปอยู่ในการ
0: โปรโมทมาส้มเค้ง
1: มีรูปในการโปรโมทของช่างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเหมือนกันตอนนี้รับสมาชิกนะครับน่ารับสมาชิกนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับโดยสมาชิกนะครับเข้าไปก็ต้องเป็นคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะ
0: ไปใช้ยิ่งได้พ
1: ี่มีอาชีพรักเป็นเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรรมนะครับนั่นแล้วก็มีภูมิแล้วอยู่อำเภอเมือง
0: อ๋อตัวอยู่อำเภอเมืองนะ
1: อำเภอเมือง
0: ทะเบียนบ้านอยู่นี่นะ
1: สร้างก่อนการเกษตรเมืองเนี่ยไม่ว่าเมืองไม่มีเมืองนี่ในบ้านนี่สมาชิกของเรานี่
0: หกตำบลในบ้าน
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ของนอยในบ้านได้เนี่ยเมื่อแล้วเราก็มีการให้ความรู้ครับผู้นำนะครับเดี๋ยวผู้นำไม่ว่าจะเป็นประธานกลุ่ม
0: ผู้นำเกษตรกร
1: ผู้นำกลุ่มย่อยเกษตรกรของสักอาชากรเนี่ยนะเลยค่าอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เพิ่งไปอบรมกับเขา
0: เมื่อวานซึ่งมีค่าได้มั่งค่าสมัครค่าหมัดจำค่าก็ได้ตกก็ได้มีอะไรบ้าง
1: คือข้าวไปนี่ก็จะมีเงินไขในเรื่องของการในอะไรกับการส่งเงินฝากเงินกู้อะไรแบบนี้นะครับส
0: ่
1: ง
0: เงินที่กู้ได้กัน
1: กู้ที่ครับนี่กู้ได้คือสมาชิกเนี่ยหมายความว่ามีเงินไขเลยจะกู้จะทำธุรกิจอ่ะก็เป็นสถาบันการเงินของ
0: สแสดงว่ามีวงเงินไว
1: ้ก็มีครับมีวงเงินแต่ว่ามีสมาชิกที่จะกู้ยืมหรือว่าทำธุรกิจเขาจะมีแต้มให้เนี่ย
0: โอ้ถ้าฝากดอกเบี้ยดีไหม
1: แบ่งชั้นสมาชิกมาดอกเบี้ยก็มีตามนั้นเขาเรียกเงินปันผล
0: อ๋อปันผลเออใช่ตอนดอกเบี้ยต้องธนาคาร

0: ขาเลี้ยงเงินกันพ้นคือสมาชิกเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าจัดฉันสมาชิกสมาชิกที่มีตัวคิดก็คือส่งเงินปันพ้นเงินเพิ่มหุ้นเงินเขาเรียกว่าเพิ่มหุ้นเง
1: ินสัจจะค่าหุ้นนี่ไม่ตรงใช่ไหม
0: ค่าหุ้นไม่ได้แล้วก็เข้ารวมประชุมเนี่ยนะก็จะมีคะแนนมากแล้วก็เป็นสมาชิกชาพนักกิจส่งคลอนี่ก็มีคะแนนมากแต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องสื่อสินค้าของสากลก็มีคะแนนมากก็จัดชันว่าคะแนน80ถึง100ถึง80
1: ก็ความมั่นคงตอนนี้ความมั่นคงพอนัดนี่ความมั่นคงเรื่องการเงินการทองเรื่องรายได้นี่สากล
0: วันล้านครับ
1: เขาเลยว่าเลย
0: ครับ
1: ระบบการตรวจสอบได้ดีนะชัดเจน
0: มีมดขับยุ่ยในการภายใต้การดูแลของสหกรณ์จังหวัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ทางมดทางเพเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้ทางรัฐเนี่ยแล้วเขาก็เพิ่งไปอบรมมาในพุ่งไปนั่งอบรมมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์รัฐคนละถึงพึงกันได้เนี่ยพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจเนี่ยก็ให้ความรู้ว่าสมัยทุกคนเนี่ยก็ควรจะรู้เหลืองของสากลดีๆแล้วก็ไปบอกต่อสมาชิกสิทธิของเราเป็นบรรพบุรุษรวมไปถึงการเป็นนักพูดผู้นำที่ดีควรจะพูดอย่างไรได้ต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็บอกถึงเหลืองขององค์กรสมบัติภาพสากลระหว่างประเทศนี้สากลไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะ
1: ม
0: ีทั่วหมดนะคือเป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโดยดำเนินการวิสาหกิจเป็นเจ้าของรวมกันควบคุมแนวทางประชาธิปไตย
1: ก็ถือว่าถ้าเป็นสมาชิกก็ได้ประโยชน์นะนึ่งได้ความได้ความรู
0: ้
1: เรื่องการจัดการเช่นเรื่องตำบลยีครัวเรือนเช่นว่าการซื้อของราคา
0: ทุกนี่เขาจะอบรมให้มีคู่มือให้เรียบร้อยเลยคือทุกทิ้งอย่างดูแลช่วยเลือกกันเองแนะนำกันแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะช่วยเลือกขาปุ๋ยอะไรต่างๆนี่ก็สามารถจะกู้ยืมได้หรือไม่
1: แต่ส่วนใหญ่ความรู้สึกของคนเหลืองสาครนี่ช่วงนั้นมีไปหน้ากันมากนะแต่ว่าทีนี้มั่นใจได้เลยนะสาคร
0: มั่นใจได้เลยครับ
1: นะ
0: ม
1: ั่
0: นใจได้เลย
1: ครับผู้ฟังครับมั่นใจได
0: ้
1: ปัญหาไม่มี
0: เดี๋ยวก็จะมาเล่าเป็น
1: เล่าเรื่อย
0: ๆเหลือๆฟังนะครับสำหรับสาครการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีคร
1: ับ อ๋อฟังพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้วันเสาร์นกเข้าเดินดินยี12สิงหาคม2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าก็บอกว่าบ้านไทยเมืองไทยของเรามีคนขวาคะนองและคนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากรองมรสุมเลือนขึ้นไปภาคผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู้พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไฮลัมประเทศจีนนะในเลทางอันดามันและก็อ่าวไทยกับคลื่นสูง2ถึง3เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศได้ภาพรวมๆกันภาคเหนือพอพื้นมั่งวันนี้มาฟังกันเลยครับอากาศฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ซาคลายลงมาฮีทนึงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เมืองน้ำเค็มภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งนะมาแล้วภาคใต้บ้านเรากับฟังอ้าวไทยวันนี้ฝนน้อยพี่น้องครับพยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะในเลตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นไปคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฟังประมาณ2เมตรตั้งแต่คอนลงไปก็ประมาณ1เมตรพี่น้องครับอันนี้ฝั่งตะวันออกฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองนะในเลตั้งแต่พังงาขึ้นไปคลื่นสูง2ถึง3เมตรคลื่นยาบพี่น้องครับขณะที่ภูเก็ตลงไป1ถึง2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปริมณฑลพยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60คลองพื้นที่นะครับขอบคุณเหนือการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะแรงลาบอกออกต่อผ่านทางรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินในบ้านครับ
0: วันนี้นะครับนกเข้าเดินดินนะครับโดยนายบ้านกันก้าวครับนายผู้รู้ทุกเรื่องนี่นะครับก็จะเดินดินมาเล่าขยายความกันได้ประเด็นนะครับนะขึ้นหัวข้อไว้นี่เมื่อมีการประชุมในสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีการถ่ายทอดสดนับว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: เป็นประโยชน์ของชาวบ้าน
0: เป็นชาวบ้านชาวบ้านถ้าข้าไปดูในเพจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมก็ดูแล้วมีคนติดตามอยู่ประมาณ450คนได้นะ

0: อาจจะไม่
1: ค่อยมีข้อได้บัตรผู้พิการบ้างไหม
0: บัตรผู้พิการหมายถึง
1: ใบไม่ได้เลขเลย
0: มันมีวาระอื่นๆนะคนก็เซลคนก็เซล
1: เซล
0: เนี่ยคือในการประชุมกองสภาเทศบาลเนี่ยนะมันก็จะมีบรรจุวาระว่าวาระหนึ่งวาระสองวาระสามประธานแจ้งให้ทราบวาระการพิจารณาวาระการโอนงบประมาณแล้วก็วาระอื่น
1: ๆ
0: ซึ่งวาระอื่นๆมันยุติลังกันนะซ
1: ึ่
0: งเขาก็คาดว่าสมาชิกเนี่ยน่าจะมีวาระอื่นๆมั่งนะ
1: จะหวดวาระนี
0: ้นะแต่ปรากฏว่าไม่มีถึงกับมีเขี้ยนแถวๆมันบ่ายกันนั่น
1: แ
0: หละแ
1: จกบัตรเดินไปรวยได้บ้างเลย
0: ฮะก็ไม่ขึ้น
1: ทำเลยกันมั่งอ่ะวันนั้น
0: เอาพันนี้เลยนะครับนะจริงๆประเด็นเราก็เตรียมไว้ครับตาภูในลายเหลืองนะครับปลาเหลืองของเทศบาลเหลืองของที่นายกเมื่อกี้ตาภูว่าไปแล้วใช่ไหมเหลืองของปามนี่ตาภูก็เตรียมไว้เอาแล้วเหลืองของเทศบาลเลยก็ได้นะครับ
1: ท่านฟังน้อยทำน้อยหอม
0: เ
1: ทศบาลฟังมากรายการนี
0: ้นั่นนะ
1: ครับฟังกันมาก
0: ครับโปรโมทต้องขอบคุณนะคนที่ติดตามชมพอโปรโมทไปแล้วเนี่ยคนก็ติดตามทันทีเลยดังนั้นเหลืองของเทศบาลก็เป็นเหลืองที่คาดไม่ได้ที่จะมาเล่าให้ฟัง
1: เอ้ยปันนี่ในบ้าน
0: ร
1: เราเร่งไปเรื่อยๆเอาทำได้เร่งไปตามเพจกันเอาตาม
0: นะครับ ตอนนั้นนะตามนั้นไม่ทีเลียดนะท่านผู้ฟังนะเขาว่าไปแล้วไม่ทีเลียดกันหนอกเข้านี่ทำเพื่อนะ
1: หนอกเข
0: ้าไปคุกเก็กคุกเก็กไปเลยนะคุกกู้ไปนะหนอกเข้าเดี๋ยวนี้คือในการประชุมของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสมัยวิสามันสมัยที่สามครั้งที่สองคือครั้งแรกเนี่ยมันก็สุดยอดไปแล้วเรื่องของผู้ของฝ่ายนะคนดูกันมาคนติดตามกันมา
1: เออสร้างเรตติ้งนะ
0: สร้างเรตติ้งทำให้ครั้งที่สองเนี่ยเออก็ต้องเข้าไปดูทางไหนบ้านทางไหนผู้เนี่ยต้องเข้าไปฟังผมวันนั้นไม่ต้องไปไหนต้องฟังเลย
1: เฝ้าหน้าโจนะชวนกินกาแฟไม่มาแล้วนะ
0: ไม่ไปครับ
1: ไม่ไปเลย
0: ต้องเฝ้าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะนายนพดลประเสริฐประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ตอนนี้ก็เป็นประธานในการประชุ
1: ม
0: มีคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลนะพนักงานเต็มแน่เลยอยู่ชั้น9นะตรงนั้นนะ
1: เ
0: ทศบาลชั้นสูงด้วยนะเขาประชุมที่สูงด้วย
1: ชั้น9ชั้น
0: นั่นนะในการประชุมครั้งนี้ก็นี่คือข้าวที่เทศบาลเขาเขียนมาแน่ๆก็ต้องอ่านถึงก่อนว่าข้อกำหนดเน้นเรื่องของการบริหารราชการตามระเบียบวาระพร้อมกับการข้อพิจารณาราชการต่างๆแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: อย่างเป็นทางการ
0: อันนี้ยังเป็นทางการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเพจของเขาเนี่ยพี่น้องเข้าไปดูได้เนี่ยเพจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแต่ที่ผมฟังนะครับนายผู้ครับ
1: แต่ความได้มั่งวันนั้นจับประเด็นมาเลย
0: จับประเด็นที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังคือวาระ 5.1 ครับนะ
1: 5.1
0: นะครับข้าวคือเขาจะมีวาระประธานเจ้งให้ทราบวาระกระตูไม่มีวาระการรังพระราชบัญญัติเทศบาลเทศบาลเนี่ยพระราชบัญญัติ
1: เ
0: ทศบ
1: า
0: ล
1: เราจะพูดเยอะ
0: ก็ประมาณเสนอผู้วาระไปไม่ได้ก็ได้เสนอผู้วาระต่อไปก็วาระไปอ่านไปก็เห็นชอบมีผู้ประชุมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล21คน
1: ครบองค์ฮะ
0: 21คนก็ครบองค์นะจริงๆมี24กับประธานอีกคนก็เป็น20หน้าประธานก็ท่านก็หนังอยู่นั่นก็ข้างหลังมันต้องมี23ใช่มั้ยไม่รู้ว่าไปได้2คน
1: บริหารทางนิติบัญญัติมันนั้นพร้อม
0: ครับก็นั้นเสร็จแล้วที่นี่วาระ 5.1 ครับพี่น้องครับนะท่านผู้ฟังครับคือเข้ารายงานถึงเรื่องของการยกเลิกการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล1แต่งอ้อนประเดิมวิทยาปัจจุบันนี้อยู่ที่บริเวณภูของไฟนะ
1: ใช่ตรงภูพอดี
0: ซึ่งเป็นอาคาร4ชั้น12ห้องเรียนในงบประมาณ15ล้านบาท
1: 15ล้าน15ล้าน
0: แต่ประเด็นก็คือต้องยกเลิกเนี่ยยกเลิกกันเนี่ยยกเลิกก
1: ัน อะไร
0: เออนี่แหละพอยกเลิกคือยกเลิกงบประมาณมันก็ตกไป15ล้านบาทก็เสียดายคุณทิวากุดอินสอทอมิกนะ
1: โอ้ขึ้นอภิปรายครับ
0: เขตสามแกอยู่สอทอเขตสามขึ้นอภิปรายสักท่ามว่าปั่นพลื้อที่นี่มัน
1: มันนี่จะเป็นเดานะ
0: เป็นเดา
1: เดาสภานะ
0: ใช่กลุ่มนี้น่าสนใจคือแกก็อภิปรายสักท่ามว่าแต่ไม่ถึงต้องมีการยกเลิกไอ้งบประมาณนี้ไปเนี่ยนะได้ข้องกับว่าเสียดายนะเสียดายมาเสียดายเดี๋ยวมันนั่นคือแทนจะได้ขยายอาคารเรียนไปให้เด็กจะได้เรียนเด็กเรียนไปเนี่ยนะ
1: เรื่องการศึกษา
0: ก็ทางประธานก็บอกให้ฝ่ายบริหารต่อไปนะฝ่ายบริหารก็ถูกขึ้นก็งุ้งยิงก็โยนไปที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ละกันนะพนักงานตอบฝ่ายกองการศึกษาก็ตอบบอกว่าที่ต้องยกเลิกเรื่องจากกว่าเรื่องติดปัญหาเรื่องของ

0: การเช่าที่ดิน
1: อืม
0: ปรากฏว่าได้3วาที่ดินที่มีการก่อสร้างของเทศบาล1เนี่ยนะที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินของบริเวณภูคองไฟ
2: เป็นรัฐพัสดุไหม
0: ภูคองไฟเป็นที่รัฐพัสดุที่สงวนไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว
2: ์อ๋อ
0: จำนวนที่ขอชาได้25ไร่25ไร
2: ่25เต็มไหมตอนนี
0: ้ทีนี้ก็นี่ใช่ไหมคือเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้เพราะเดียวก็ไม่ได้ต่อสัญญาเช้าเนี่ยคือไม่ต่อสัญญาเช้า5ปี5ปีเนี่ยถึงไม่ได้ต่อมิกทันก็พอต่อไปนี้ก็
2: ท่ามแ
0: ท่ามลาววะไอ้เรื่องนี้มันน่าจะเหลวเสร็จเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปี2557ที่หมดสัญญาที่ต้องต่อทั้ง57
2: ปี57เมื่อ12ปีที่แล้ว
0: ถึงที่ว่าไอ้ยี่ห้าหลายเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเลยเพราะว่ามีการทำนุ่น
2: ใช้นุ่นตัดไปส่วนนึง
0: อาจจะเลือก21หลายทำไมไม่เอาตามความเป็นจริงทำไมยังคงไว้25หลายอยู
2: ่มันหลึงลังอยู่นะไม่ตรงเลยตัวเลขไม่ตรงเลย
0: มันไม่ตรงนะก็ท่ามหลาเหมือนท่านสทที่ว่าท่ามแบบนี้เนี่ยก็ได้ตอบมาว่าในนี้ถึงนี้ทางปลัดที
2: ่ปลัดคืนนิ่งเลย
0: ปลัดต้องตอบแล้วว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันก็จริงๆว่าก็ยังคงไว้25หลายนั่นแหละคือก็นั่นถึงแม้ถนนตัดผ่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ไล่เพราะมันมีกรณีคือที่ดินส่วนนึงไปทับซ้อนครับหนอดซอซ่านของเอกชนประมาณหลายว่า
2: เคยข้ามาเอาทีหรือแบบเรื่อยแบบนี้ตัวอย่างวัดอยู่เรื่อย
0: ก็ไม่รู้ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมาเป็นหนอดซอซ่านหลายว่าอยู่ได้พันพื้อมันน่าจะ
2: หนอดซอซ่านที่ออกมาเรื่อยปีนี
0: ้ก็ไม่รู้ก็ดูน่าจะเป็นทีของเทศบาลอยู่นะไม่ใช่น่าจะเป็นทีรัฐพัสดุผู้ของไฟอยู่นะที่เทศบาลข้าวเช้าในจำนวนนั้นหรือไม
2: ่
0: ก็แบบนี้ก็ไม่ว่าอ้าวเลยถ้าเป็นมีนักมันตั้งแต่ปี57นู่น
2: ได้เข้าเป็นความมันนะ
0: เป็นความเป็นความกันซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการในการรังวัดให้ถูกต้องอยู่นะ
2: โอ้นี่สมคนกระทบมากนะ
0: ก็15ล้านนั่นก็ต้อง
2: ไปกับลมเลยลอยละริ้วปลิวละร้องเลย
0: ไอ้นี่ก็ต้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องไปนับกระดุมเม็ดแรกแล้วไ
2: หมออกปลาได้แล
0: ้
2: ว
0: ให้กระดุมเม็ดแรกก็คือได้รู้เนี่ยท่านผู้ฟังกับเนี่ยต้องขอบคุณที่มีการถ่ายทอดแต่จริงๆเราก็ได
2: ้ไม่รู้นะ
0: ไม่ดูกันเพราะฉะนั้นไม่ดูบางทีเรา
2: ขอบคุณสทมิกกันนะขอบคุณผู้อภิปรายกัน
0: ขอบคุณผู้อภิปราย
2: ทุกคน
0: ไอ้นี่เป็นเรื่องที่แจ้งให้สาบาตอนนี้ที่ไม่ได้สร้างเลยก็ตกไปสิบห้าล้านเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดังวัดของที่ดินอยู่ว่าจะถูกต้องอย่างไรแล้วก็จะได
2: ้
0: จะได้ต่อสัญญาคือเราต้องเช้าครับที่รัฐพัสดุ5ปีครั้งนะครับ
2: โอ้
0: ต้องเช้าตรงนั้นนะเป็นที่รัฐพัสดุนะครับทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับ
2: โอ้ใช่
0: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ตอนนี้เราไปทําเป็นต้นทาดานาแล้วใช่มั้ย
2: โอ้ถูกต้องนี่ถ้าว่ายังไม่จบความคดีก็ยาวไปถึงฎีกาไปนุ่มเลยนะถ้าว่าไม่ยอมสักไ
0: ข้นะก็คนนั้นก็มีสิทธิ์นะครับนะ
2: มีสิทธิ์ลากยาวเลย
0: คงไม่เหมือนกับวัดนู่นนะวัดที่คอนเกน
2: อดุลยาราม
0: อดุลยารามทีนี้เหล่าต่อทั้งนิดก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นคือพอนั้นทั้งของก็มีวาระนี้ก็ยกมือเลยให้เจ้าเข้าใจกันเข้าใจกันต้องเข้าใจกันเสร็จแล้วก็มีวาระ 5.2.3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการโอนนะครับการโอนงบประมาณปี2569เนี่ยไปสู่โอนงบไปที่ปี70นะครับก็มีได้วาระมีพัสดุมีได้มีโดนสี่เส้นที่มันนักๆขนาดโดนสี่เส้นก็มีการอภิปรายอยู่บ้าง
2: โดนแกว่าบินบนวันเนี่ย
0: บินบนวันคือตัวเดิมมันเสียไปอะไรต่างๆเนี่ยนะ
2: สี่เส้นมันโดนก็เยอะ
0: โดนบินสำรวจแหละครับนะซึ่งในเนี่ยก็
2: ท่ามไม่ที่เส้น
0: สอสอวีสอตอวีซ่าเนี่ยนะแกก็ท่าม
2: มอซ่า
0: แกก็ท่าม
2: มอซ่าว่าเพื
0: ่อไอ้สี่เส้นเนี่ยมันเยอะนะมันรวมไปถึงการอบรมการบินโดนไม่อะม
2: ัน
0: มีการอนุญาตไม่ถูกต้องไม่
2: ก็ต้องข้อกสทช.คร
0: ับ ก็เหมือนกับนักเครื่องบินเลยเนี่ย
2: ถูกต้องกับเวลาขึ้นบินตรงแจ้งครับตรงแจ้ง
0: เนี่ยต้องร่วมบอกร่วมทั้งฝ่ายผู้บริหารเขาก็ชี้แจงมาร่ว
2: ม
0: ก็สี่เส้นก็ยกมือไปมาถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับคิดว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองเราแล้วก็อภิปรายกันพอสมควรนั่นก็คือโครงการก่อสร้างทางเท้าริมขึ้นแม่น้ำตาปี
2: ฟุตบาท
0: บริเวณโค้งปลาวานไปตลอดแนวเนี่ย
2: อ๋อตรงที่มีรูปอวโลกิเตส่วนตรงนั้นไหม
0: นั่นครับนั่นครับ
2: มันก็ลือกันบ่อยนะ มันลือบ่อยเพราะว่าแผ่นดินมันแยกหรือว่าดินมันคลอนหรือว่ามันเป็นเลนหรือไงหรือว่าไซส
0: ์คือทางด้าน
2: ซอมันมีต้นปาล์มอยู่ก่อน
0: ซอทอวิซ่าแกบอกว่าที่มันแบบนั้นเนี่ยมันดังนั้นบ่อยเพราะว่ามีการจัดงาน
2: โอ้ใช่
0: จัดงานแล้วว่าไปสร้างเต้นเนี่ยมันก็ทิ่มลงไป
2: นี่เดือนสิบเอ็ดแกถึงแล้วนี
0: ่ทิ่มลงไปในหลงนั่นนะพอนั่นท่านเดินออกไปนี่ถึงมันก็ชำรุดจุดโจม
2: ทิ่มเสร็จก็ไม่ถูกละทิ่มแบบพันลั่งเลย
0: ที่คนเล่นภาษา

0: ของเราเนี่ยคือปักลงไว
1: ้เอาทิ่มก็ได้
0: ทิ่มนะซึ่งไอ้ต้นไม้บางทีมันก็มีปัญหาเรื่องของต้นไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วรากมันลงไปในท่อระบายน้ำเลยหรือไม
2: ่อันนี
0: ้ดูแลดีหรือยังว่ามันจะผันพืชนะซึ่งกับเก้าองเก้าอีไอ้เก้าอีหัวโลนตัวแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเก้าอีมันมีกันมันมีอะไรไอ้ที่เป็นปูนยืนไม้หนังเนี่ยนะ
2: หัวโลนนั่งหนังชิว
0: นั่นนั่นนั่น
2: ถึงตะวันตกดินนั่น
0: โอ้เก้าอี้หัวโลนไปดูนะอ๋อมันเป็นเก้าอี้หัวโลนก็บอกว่ามันจะลูกกี่ตัวมันผันพืชนะ
2: ก็เป็นไม้แบบเป็นเล็ก
0: เป็นไม้นะ
2: นั่นถ้าเป็นสแตนเลสมันคงทนท่าวนช่วยแล้วก็ทำความสะอาด
0: แต่ก็เลือกไม่เท่าไรแล้วทีนี้นะ
2: เปื่อยมันเลยผุกอ่ะผ
0: ุ
2: ก
0: โอ้สงสัยงบประมาณเนี่ยอยู่ในราคา8ล้านบาทนะ
2: ช่างเท่าครับ
0: ครับ
2: ระยะเท่าไรนะ
0: ระยะนี่เขาก็บอกยาวตั้งแต่คงประมาณน่าจะเข้าใจว่าจะ
2: นำ
0: มาถึงหน้านี่ก็ต้องทำให้เมื่อไหร่จนถึงสันลักเมืองนี่แหละใช่ไหม
2: อ๋อตรงถึงลานวัฒนธรรมไม่รู
0: ้นั่นเนี่ยนั่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ร
2: ถดับเพลิงถึงดับเพลิง
0: น่าจะถึงบริเวณนั่นนะครับนะ
2: แล้วมันเราจะเชื่อมนะตรงไอ้ข้าวหมูแดงชะลอนั่นก็ทำตรงนั้น
0: ไหมโอ้ไม่นู่นอีกอันหนึ่ง
2: เชื่อมไหมไม่เชื่อมนะ
0: ไอ้ตอนนี้ข้าวหมูแดงชะลอนั่นตรงนั้นงบประมาณห้าล้านนั่นเป็นจุดชมวิวยูชมวิวถึงก็มีข้อถ่วงติ้งกันอยู่เหมือนกันมันไปบังแนวล้มแนวเลยมันจะได้ไหมอะไรเนี่ยเขาไม่แล้วเสร็จทีนั้นตรงนั้นห้าล้าน
2: ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ
0: ที่นี่นะครับประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าให้แต่ผู้แล้วก็พี่น้องฟังก
2: ็
0: คือเรื่องที่มีข้อสังเกตว่
2: า
0: ปัจจุบันการเสนอวาระการโอนเงินงบประมาณแล้วก็มาจะมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแบบไม่มีโมเดลให้เห็น
2: โอ้มันต้องมีแบบไหม
0: คือตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพิจารณาเร็วๆมาเนี่ยท่านประธานบอกที่เร็วๆมาต้องมีแบบนะถ้าไม่มีแบบไม่มีโมเดลเนี่ยเสนอมาแข่งเงินตัวเลขเงินไม่เห็นเนี่ยมันจะเอาเข้าวาระการประชุมไม่ได้
2: มันก็ทำยากเลยยังไงไม่เห็นใช่ไหม
0: ไม่เห็นก็อภิปรายไม่ได้ว่าไอ้เนี่ย
2: มันบรรยายไม่ได้
0: ราคาเท่าไรไอ้นี่มันใช่ตัวนอนกี่ตัวหรือมันเพื่อเนี่ย
2: เฮ้ยเราไม่มีแบบไม่พิจารณาเบีย
0: บอ่ะก็เอาว่าสรุปว่าท่านประธานก็บอกว่าข่าวต่อไปต้องมีแบบมีให้มา
2: เนี่ย
0: ไม่นั่นไม่เข้าอย่าตีนะไม่เข้าวาระนะครับ
2: โอ้ประธานทำหน้าที่แข็งแรงนะ
0: เนี่ยเนี่ยคุณประดนประเสริฐนะแต่บอกแต่ยังไงก็ตามที่ก็ยกมือรับประเด็นไปนะครับเพื่อดำเนินการไปได้ก็มีส่งเหลืองเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังทีนี้ประเด็นที่พูดว่านี่เขาก็จะมีเหลืองแบบวาระอื่นทีนี้วาระอื่นๆปัจจุบันเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบว่าคนนี่ต้องรอฟังแน่นอนเลยว่าวาระอื่นๆจะพูดเรื่องของเราไม่สอยเราน้ำท่วมบ้านเรามีปัญหา
2: เรื่องความเดือดร้อนนะ
0: ก็คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสทนี่จะเอาเรื่องของเราเข้าไปในสภาบ้างหรือไม
2: ่
0: ก็มีสทที่วัดไซนะ
2: ใช่โซ่ใช
0: ่โซ่จ
2: อดโซ่ตอน
0: ใช่แกก็พูดในเรื่องของการไปทำไอ้น้ำทำถนนทำไรทางอะไรก็น้ำมันเลยมันทั่วมัน
2: ครับ
0: มันทำให้น้ำยังไงแกก็ท่ามนะแกก็พูดแกก็พูดเยอะนะเรื่องไอ้ที่ริมแม่น้ำตาปีนี่แกก็พูดนะทีนี้คนอื่นไม่ได้พูดเลยปัดเถียงว่าก็ปิดเถียงไปทุกทีที่จริง
2: แล้วท่านปล่อยยาวเลย
0: เพราะก็ปัดเถียงกินข้าวผมก็บอกกินข้าวที่ร้านอาหารนั่นก็เตี้ยเสี่ยงกระตัดไปแต่ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนก็มาเขียนในคอมเมนต์มากมายว่าก็น่าจะมีสอทอน่าจะแสดงบทบาทในการพูดในกระทู้อื่นๆเนี่ยนะฝากถึงเหลืองของฝากเป็นยู่กับพี่น้องประชาชนครับไปบ้างแล้วก็มองว่าในการประชุมครึ่งวันเนี่ยมันน้อยเกินไปไหมจริงๆมันน่าจะตั้งวันนะใช่ไหมอาจจะเป็นวาระอื่นๆในตอนบ่ายกินข้าวเสร็จเข้ามาเนี่ยพอถือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็มีมากมายนะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2: ครับครับ
0: ใช่ไหมถ้าดูแล้วนะความเคลื่อนไหวเนี่ยนะ
2: เทศบาลนครพื้นที่กว้างใหญ
0: ่ใช่อันก็มีเรื่องอื่นนั่นก็ขาดว่างวะน่าจะมีเรื่องอื่นข้าวไปหาดรือในสภา
2: ซึ่งไม่มี
0: ตัวเลยก็ไม่มีก็นั่นก็จบไปเลยครับก็จบไปเลย
2: ด้วนๆน่ะ
0: ก
2: ็ด้วนไม่ด้วนน่ะ
0: ถึงเวลากินข้าวก็กินข้าวมัน
2: เหนื่อยเหนื่อย
0: ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่เราเห็น
2: ก็ยังดีนะ
0: ยังดีครับก็คนก็มาคุยก็บอกว่าอยากจะให้มีลักษณะแบบนี้ในสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2: อบจ
0: ก็น่าจะมีคนฟังเยอะนะ
2: นั่นสภาผีไหม
0: ฮะ
2: สภาผี
0: สภาผี
2: คือดูแลอปทใช่ไหมดูแลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครและอบตก็เรียกว่าผีเลี้ยงนะเป็นผีนะสภาผี
0: เราก็จะได้ดูบทบาทของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ
2: อบจช่วงนี้รู้สึกแอคทีฟเหมือนกันนะ
0: แอคทีฟใช่ไหม
2: มีเรื่องทำตรงที่เขาซอกทำนู่นนี่ไหม28ล้านนะ
0: ก็หือห้าอยู่นะที่เขาซอกหือห้าอยู่
2: เรื่องดี

0: ใช่ไหมครับ
1: ก็คนก็ตอบรับนะเพราะว่าในถนนตรงนั้นทางข้าวใช่ไหม
0: อืมใช่ตรงไอ้อุทยานนั่นนะครับ
1: ทางข้าวอุทยาน
0: ฝรั่งมันเดินฝรั่งนี่นักท่องเที่ยวมันเดินมั่งครับเดินมั่งค่อนข้างจะแบบควักไขว้ผุกพลานเลยตรงนั้น
1: คือเคยใช้ชื่อของการน่าสนใจอย่างประตูสู่เขาศกนะ
0: ประตูสู่เขาศก
1: รองรับโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวคือเขาศกเนี่ยมันดังไปทั่วโลกนะเขาซกนี้ดังไปทั่วโลกเลยป่าฝนเนี่ยนะดังไปทั่วโลกน้องยกมือแล้ว
0: เอาเลยจับคอซกก่อนไม่เป็นได้เลยใครพ้องไปคิดถึง
1: ก็เนี่ยก็คือก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโซภาคาจนานะ
0: ปาโซปาโซปาโซ
1: จะนำไปดูทำเรื่องของการแหล่งสู่แหล่งถึงเดี๋ยวก็ทำถนนเป็นเรื่องของการพัฒนาเส้นทางไปสู่อุทยานเนี่ยนะ
0: สาธารณูปโภค
1: ใช่ใช่นะนะครับ
0: กระโดดไปหน้าปิ่นต้านะ
1: งบประมาณเนี่ยนะ28ล้านกว่าบาทนะปรับปรุงถนนนะครับนะปรับปรุงถนนเส้นทางพันกว่าเม็ดนะครับนะ
0: กิโลว่าก
1: ิโลว่ากิโลว่ามีท่อระบาย
0: น้ำ
1: ไม่ได้ดอยครับเป็น
0: ฟอนติก
1: ลัดย่างลัดย่างลัดย่าง
0: เอฟ
1: ฟอนติกคอนกรีตเนี่ย
0: ฟอนติกคอนกรีตนุ่นทำไมไม่
1: กว้าง8เมตรนะ
0: โอ้กว้าง8เมตรกว้างเน
1: า
0: ะ
1: กว้าง8เมตร
0: 4ว่าลุ
1: งเนี่ยก็จะให้คนเดินคือกลางคืนนี่คนเดินมาตอนเย็นปุ๊บโดนนักท่องเที่ยวก็ลุยเม็ด
0: นักท่องเที่ยวมากครับ
1: ตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ามันเขาซ่องในทั่วโลกเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต้องการมาเที่ยวเขตป่าฝนของเรานะมีพืชพันธุ์ที่แปลกแล้วก็มีการถ่ายนั่งมา
0: เป็นจูราสสิกปาร์กก็ได้
1: ใช่เป็นเลยครับจูราสสิกปาร์กเลย
0: จูราสส
1: ิ
0: กปาร์ก
1: เลย
0: พูดถึงอบจช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะแรงสร้างเรตติ้งนะล่าสุดนี่มีคนเซิร์ชทีเวียงซ่าเดี๋ยวเข้าว่าเวียงซ่าแตกเลยรู้ไหม
1: แตกเลยนะตูนบอดี้สแลม
0: บอดี้สแลมมากครับว่าตรงนั้นไม่ใช่แค่พอเวียงซ่าในบ้านครับมาแต่ชัยบุรีพระแซงเขียนซ่าใช่ไหมถุงย่อยนะคนที่ธรรมราชนะครับบรรดาท่านบรรดาเดิมไปรวมน้ำมาเลยสุราษฎร์ก็จะว่าเวียงซ่าแตกเลยตรงนั้นประสบความสำเร็จประสบว่าถ้าว่าตีกันปีหน้าไม่จัดแล้วถ้าว่าวัยรุ่นตีกันปีหน้าไม่จัด
1: ไม่ว่าที่ไหนถ้าตีก็ไม่ต้องจัดหรอก
0: แต่ไม่มีการรบกันเท่าไหร่
1: ไม่ตี
0: ตำรวจมาร์กตำรวจมาร์กกล้องมาร์กมีกล้องไอ้จับไอ้พวกไอ้ที่ว่าทำความผิดบังอะไรบังกันทั้งเป็นทีนี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่ข้างวังใต้ตอนนี้มีได้ยังไง
1: ที่วังใต้นี่เปิดกันไปเมื่อคืนนี้เมื่อกี้ขับรถมากับส่วนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อลูกเจ้สมทรง
1: ฮะรู้ถึงขนาดนั้นเลยนะ
0: ก็แค่มาบ่อยก็ฝึกกีฬาแห่งชาติก็มา
1: เ
0: ลยอยุธยา
1: คือตอนนี้ที่วังใต้สนามวังใต้เขามีการจัดงานเขาเรียกว่าสมัยสุราษฎร์เนี่ยมหาก
0: รรมสุราษฎร์ยิม
1: มหากรรมดนตรีเสน่ห์เมืองใต้เสน่ห์สุราษฎร์
0: ใครจะภาพนี่ในบ้าน
1: ก็เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ท่อ
1: ครับก็รวมกับเอกชนรายนั้นนะครับ
0: ไม่ค่อยได้เข้านะ
1: คือโปรโมทน้อยไปน้อยนะเมื่อวานนี่ก็ผ่านไปก็มีคนน้อยนิดนะครับนะ
0: ก็ไม่มีคนนะ
1: แต่เขาอย่างมีเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ยังมี3วันกับ3วันเป็นการสะท้อนเสน่ห์ของเมืองสุราษฎร์ธานีมีดนตรีมามีอาหารมีเครื่องดื่มนะ20ร้านนะกับรอบนั้นเลยนะ
0: มีร้านค้ากันนะ
1: เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นมีดนตรีไปดูนะวันนี้ไปดูเมื่อวานวันพระอาจจะคนไปนอนก็มาดูว่าถือสิ้นกัน
0: วันศุกร์วัน
1: แต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ว่าไปแล้วคือเมื่อกี้ส่วนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: มาทำไรวันนี
1: ้ฮะ
0: มาเปิดงานหรือว่ามาทำไรวันนี้หรือว่าส่วน
1: รู้ไหมเนี่ยจะรู้นี่เขามีกำหนดการ
0: ก็มีกำหนดการนะสุราษฎร์พูดถึงรัฐมนตรีลงมามากนะมาบ่อยนะพูดถึงเราเป็นจังหวัดใหญ
1: ่แม่ทุกสองอาทิตย์กับ
0: พระยามาเยียบเมืองมากช่างเยียบมากพระยาเยียบเมือง
1: ก็ต้องเลือกผลงานนะครับเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงนะครับที่ต้องทำความเข้าใจนะครับนะ
0: ค
1: ือแกก็มาดูเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณเนี่ยนะคือในช่วงเช้าก็อยู่ในตัวเมืองนะครับ
0: บันดอน
1: นี่ข้าวก็ออกมาแล้วนะครับนะว่าตอนนี้เนี่ยฐานรัฐมนตรีอยู่ที่สระกลางจังหวัด
0: ไปพบกับครั้งนะ
1: ไปพบกับท่านผู้ว่าจุมพศวนาชัดสิริน
0: ะครับผู้ว่าบอย
1: เขาพูดถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะนะทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาอะไรในตัวเมืองนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวมอบนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแหล่งพัฒนาบึงขุนทะเลด้วยเนี่ยแกจะมาบึงขุนทะเลหลังจากประชุมเสร็จนะบอกพี่น้องให้ฟังเลยพี่น้องนี่นะหลังจากนั้นฐานก็จะไปขอสมุยนะครับไปขอส

0: บอกข้ามไปไฟนู่
1: นนั่นนะมันนี่ตามกำหนดการวาพนันนะคือก็มาดูประเด็นลักๆก็คือในตัวเมืองของสมุยกับพังงานแล้วก็บึงคุณทะเลถึงที่บอกว่าอบจก็คือว่าขณะนี้เขาให้อบจเป็นผู้ดูแลแล้ว
0: นั่นเรียกว่าต้องใช้งบ70
1: จะสู้นะก็จะสู้กันเนี่ยก็ต้องนั่นก็ไปเลิ้มตรงนั้นก็
0: คุณถึงกับมอสมเหมือนนะ
1: ก็จะได้ทำเป็นภาพรวม
0: ใช่ไหมสร้างตำบลมาข้ามเตียวัดประดูคุณทะเลเนี่ยจะมีจะภาพใหญ่คืออบจใช่ไหมครับมันจะดูพูดถึงเรื่องการดูแลนู่นนี่นั่นเรื่องต้นไม้เรื่องไอ้ทางเรื่องนี้แต่เรื่องสะพานคนก็พูดถึงกันมากนะ
1: สะพานตรงไหนครับ
0: สะพานตรงหน้าลาพอต้าตรงนั้นถ
1: ือว่าเอาออก
0: ไปเห็นว่าไม่ช่วยเลย
1: คนคือคนยากใจเอาออกใช่ไหม
0: คนแรกพนักงานมากครับ
1: คือเอาออกดีว่า
0: เขาว่าพนัก
1: งานไม่ต้องไปบังอยู
0: ่ทำเป็นพื้นล้าง
1: ก็ไม่ได้จะทำให้ขึ้นไปตรง
0: บังขึ้นวันทำได้เขาเขาว่ากัน
1: พ
0: นัน
1: พรุ่งนี้จะมีงานกับที่บึงคุณทะเลปั่นให้ร้อยปั่นให้ร้อย
0: ทิพย์รถ
1: ทิพย์รถครับทิพย์รถจะเริ่มที่บึงคุณทะเลแล้วก็จะทิพย์ในเมืองไปตามเส้นทางในพี่น้องกับพรุ่งนี้ต่อจากเริ่มตั้งแต่หกโมง
0: ใจเกินร้อยใช่ไหม
1: ปั่นให้ร้อยใจเกินร้อย
0: ใจเกินร้อยเรื่องปั่นให้ผู้ยอมปั่นไม่เป็นนะครับก็ต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องผู้ให้การสนับสนุนครับข้อยาแจ้งเป็นระยะนะครับขอบคุณอารานลงคนชิวบางใบไม้นะครับร้านนี้ตั้งแบบสบายๆเป็นที่รวบรวมของคนที่มีความสุขนะครับเปิดตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปอาหารก็มีครบทุกครัวนะครับเป็นอาหารอีสานเป็นอาหารตามสั่งเป็นกับเป็นแกล้มเป็นที่กินด้วยก็ฮ้อบอกกันแล้วกันลงคนชิวบางใบไม้เมื่อตะคืนมีคนเสิร์ชคนคลักๆเสียเม็ดร้านก็บรรยากาศดีครับนี่หลังจากนี้ไปผมว่าน่าจะแบบเรตติ้งทะลุนะลงคนชิวสำรองจองโต๊ะได้ที่0815405333นะครับเชฟออสการันตีเลยเชฟออสตีสมัครซอสก่อนนะ
1: ก็ไปยู่ร้านนี้อ่ะ
0: มาดูแลเลย
1: เชฟออสการันตีไปยู่ร้านนั้นนะ
0: เพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับเรื่องการจัดการเรื่องบรรทุงบันเทิงเชฟออสสุดยอดครับลงคนชิว
1: ครับ
0: ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้นะครับฝากกันไว้พี่น้องนะอู่ชอคนละการครับด้วยโกดัมอมฤตคุณพันนรายนี่ก็ทีมงานขอบคาสมาคมรู้อกรู้ใจกันมานานกับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของลูกบ้ามาดูแลด้วย
1: ครับ
0: น้องเมกน้องเมกนะครับเป็นก้อนแต่งงานได้ลูกภายแล้วแต่ลูกล้านยังไม่ได้ทีโคดัมนะครับเรื่องของการซ่อมรถนะครับทุกชนิดประสบบัติเหตุไม่ว่ามากหรือว่าน้อยมากแค่นี้เครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยอุปกรณ์นี่ใช้อย่างดีหมดเลยนะครับบอกได้เลยว่ามาแล้วประทับใจแน่นอนครับพูดกันได้คุยกันได้ไม่มีประกันครับแรงแรงที่ใช้ก็มีเรื่องของเวลาแรงในมดขับยู่แยกไฟแดงวัดมาปริงซอยตรงสายมือในบ้าน
1: คร
0: ับ ไปฮิตนะครับโชคคนละกันสอบถามข้อมูลได้ที่0841921956กับโกดัมอมฤตคุณพันนารายนะครับบริษัทพันทิพย์ทราเวลครับนี่เรื่องการขนส่งเรื่องพาคนสาธารณะเดินทางข้ามเกาะลงเรือขึ้นรถกระไรต่อกระไรนี่ไว้ใจบริษัทพันทิพย์ทราเวลโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตยาวนานเลยนะพันทิพย์ทำไมนายกัด
1: โอ้ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นบริษัทนี้แล้ว
0: เหลือใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ช่วงล่างนี้ก็มีการมาพัฒนาครับพัฒนาเรื่องของการขนส่งเรื่องการเชื่อมต่อเรื่องกระไรต่อกระไรคุณรุ่นไม่น้องเปาโลคนที่ดูเบ้าของพี่ยศนี่แหละคุณรุ่นไม่มาช่วยบริหารงานแล้วก็ชายเรื่องของประสบการณ์คุณเขาเชื่อมคนไม่โอ้ตอนนี้คลักคลักเลยคนพันทิพย์นี้ดูแลอย่างดีมากครับ
1: ครับ
0: ท่องเที่ยวทางคนไทยต่างๆชาตินะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับนี่รถยนต์โตโยต้านี่ชายโตโยอยู่กันไม่ในบ้าน
1: โตโยครับโตโยอันติดครับอันติด
0: อันติดนะไม่มา
1: ลุ้นลุ้นที่ดีว่าเพื่อนนะครับ
0: เอออันติดนี่ยอดนิยมจริงนะใช่มานานเลยครับ
1: ทริปว่า
0: ช่องเซ็งมั้งไม
1: ่ก็ไปตามการเวลาแต่ว่า
0: เมื่อจะคง
1: แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดเขาบอกเลย
0: เออแต่อันติดนี่ก็ใช้กันมาร์คกิ้งเลยใช้ดีนะครับอีกอย่างแต่ว่านี่ถ้าว่าส้นเจเปลี่ยนรถคันไม่นาเป็นมือเป็นคันไม่จริงไหมไปเทินด้วยราคาดีโตโยต้านี่คือมันปณีครับ
1: ช้าง
0: น
1: ี
0: ่ช้างนี่คือเป็นลูกศิษย์โตโยต้าไปอำเภอเล็กๆหมู่บ้านเล็ก
1: ๆคนผลิตคนผลิต
0: คนผลิตอะไรก็ไม่แพง
1: ครับ
0: มีมากับโตโยต้า
1: อันนี้สำคัญ
0: ทั้งนั้นทุกโชว์รูมทุกสาขาไปได้หมดเลยครับกอซามุยก็มีนะดอนซักก็มีตาคุ้นก็มีเบียนซ่าก็มีบันดอนก็มีทาทองเคยไปไหมทาทอง
1: คยไปครับ
0: ถาถงไม่โดนก็ยื้อตู้กว้างๆนะครับยื้อตู้กว้างๆบริหาร
1: โตโยต้าชัวอะไรนั่นน่ะ
0: ใช่ครับชัวนี่คือรถมือ2
1: อ่าน
0: ะครับคนมาดี

0: เขาซื้อรถปักไว้ถึงรถเขาหลุดเดียวไปได้กระเทินก็ให้ราคาดีทุกคนจะไปซื้อรถนี่ไหมเขาขัดเลือกอย่างดีเลย
1: ครับ
0: โตโยต้าสุราษฎร์ธานีนี่ผู้การฟ้นควักมาผู้การฟ้นนี่ก็ขอบขาสมาคมมานานแต่ถ้าไม่มีสุรินทร์ผู้การสุรินทร
1: ์ครับครับ
0: จำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: โอ้ยทางอะไรจากไปเลยนะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานี077279191วันเสาร์ก็เปิด
1: ครับ
0: วันอาทิตย์ก็มี077279191โตโยต้าสุราษฎร์ธานีในบ้านครับ
1: ครับผมในช่วงของสร้างก่อนสุราษฎร์ธานีนะครับสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการในวันทำการครับจันทร์ถึงวันศุกร์เรามีร้านค้านะครับถึงแยกย้ายไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัดหรือว่าสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปเสียบใจสื่อห้ากันได้สินค้าชุมชนนะครับที่เป็นข้องชุมชนนะครับจากการเชื่อมโยงของเกษตรกรเนี่ยนะครับน่าไปซื้อกันได้นะครับ077272461นะครับอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอ
0: เลย
1: ว่า
0: ใน
1: บ้
0: าง
1: ฮะ
0: ปั๊ม
1: แ
0: ท่งเลย
1: ยังโอ้
0: ปั๊มช่วยจัง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก็เป็นธุรกิจของเราเหมือนกันนะเป็นธุรกิจ
0: ของคุณชุนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็ดำเนินการโดยสาครนะครับเงินปันผลจะได้มาเป็นเพื่อนก็เงินปันผล
0: วีไซทัดนี่บุทึงผู้การทีมงานบริหารในวีไซทัดเขาดี
1: ครับก็คุณลุงอุดมผมประเสริฐเป็นประธานเป็นประธานนี้เรามีคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดการวีกันยราชเป็นผู้จัดการนะนี่เรามีร้านค้าอยู่ที่ไหนบ้างพอวันอังคารนี่ตลาดหน้าในบ้างไงในบ้าง
0: โอ้ยแล้ว
1: ทุกวันอังคาร
0: โอ้ยแล้วที
1: เป็นตลาดนัดของการเกษตร
0: นะครับเป็นของชาวบ้าน
1: เป็นของชาวบ้านแหละพี่น้องเกษตรกรสมาชิกแล้วก็ไปค่ายตรงนั้นนะ
0: ทุกวันอังคารมั่งเรียนมั่งหมอมั่งข้าวบ้านมั่ง
1: อาหารบ้านของคนในบ้างไงสดๆเนี่ยไปแต่เช้าทุกวันเช้าวันอังคาร
0: พ่อชาววันอังคาร
1: ครับผมครับผม
0: โอ้โหนัดเดียมทักทายมายังทีมงานฐานผู้ฟังนะครับฟังกันอยู่ไล่คนไล่ฐานนะครับนี่ฐานปลัดพินโย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โรงพยาบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1: ทำหน้าที่เป็นเลขาในที่ประชุมนะ
0: โอ้นี่เห็นแล้วนวดงามนวดงามนวดงามนวดงามชัดเจนคนนี้
1: ชัดเจน
0: ประธานโยรถชลสวัสดิ์นะครับทักทายด้วยนะครับหน้าอะไรเอามีอะไรต่อมั่งไหนบ้างตะกี้ตะกุย
1: ก่อนจะยุดก่อนไหมอ่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวตาแล้วก็จะเล็กเหมือนเอเชียนเกม
1: นี่นะครับพูดถึงเอเชียนเกม
0: มันเงียบๆนะ
1: มันเงียบแต่เมื่อวานดังนะเมื่อวานเนี่ยหือฮา
0: เมื่อวานเช้า
1: เมื่อวานเช้าคือเข้าออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยแม้ตรงนึงว่าจะแข่งในประเทศไทยเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นครั้งที่20นะครับ
0: กีฬาเอเชีย
1: นะครับจะแข่งที่นาโกย่านะครับ
0: ญี่ปุ่น
1: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะนาโกย่านี่ผมไปเลยนะตรงนี้เมือง
0: นาโกย่านี่ยกเหลือเสี้ยง
1: นะครับก็จะแข่งในระหว่างวันที่19 กันยายนที่จะถึง
0: 19เดือนหน้าเนี่ย
1: กันยายนนะครับ
0: ก็ไม่ถึงเดือนแล้วนะ
1: ไม่ถึงแล้วครับวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับติดตามได้เลยมีการชิงชัยถึง43ชนิดกีฬานะครับ
0: กีฬาสากลเพนะ
1: ที่ญี่ปุ่นในกองทัพไทยก็จะต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นในกองทัพนักกีฬานะครับนะที่สำคัญนะครับที่บอกว่าคือ5คือการออกแบบนะครับเสื้อนะครับ
0: ชุด
1: แบรนด์สิริวัณนวารีเนี่ยนะครับนะแล้วก็เป็นผ้าจากสกลนครสุนศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับนะพระองค์เจ้าสิริวัณนวารีท่านส่งออกแบบแล้วทุกวันนักกีฬาแต่ละฐานออกมาใส่ในสง่างามมา
0: โอ้สง่างามพี่เลยทีวีก็ช่วยซีก็ช่วยแล้วก็มีสตอรี่มีที่มาที่ไปช่วยโอ้นี่นับถอยหลังได้แล้วนี่บรรยากาศที่ว่าเอ๊สุรัตน์นักกีฬามากกันนะ
1: มาร์กนี่ก็ยังไม่รู้ว่าใครได้ไปมั่งนี่นะนะ
0: ครับบอกที่เขาเราพูดถึงนักกีฬาสุราษฎร์นี่ลูกล้านเรานี
1: ่
0: เก่งในนักกีฬา
1: ใช่
0: ก็พ่อล้านเบานักกีฬาคนสิทธิพงษ์คำจัน
1: เล่นอะไรกับ
0: ยาวปืนใหญ่นักตะกร
1: ้อ
0: ยาวปืนใหญ่ล้านเบาลูกเจ้าสายชนนักตะกร้อทีมชาตินะครับแล้วก็
1: จะได้ไปเอเชียนเกมเนอะ
0: เอเชียนเกมนี่ระหว่างไทยกับมาเลเซียถือว่าเป็นการชิงแชมป์โลกกัน
1: เซปักราก้าเนี่ยนะ
0: เซปักราก้า
1: เซปักราก้า
0: เลิกเดบีกันมาบีกันไปล่าสุดตะกอคิงคัพนี่โอ้โหหมายความว่าคนแรกนี่หัวใจจะไหว
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยรวมนี่เอาชนะมาเลเซียมาได้เสื้อเรื่องแล้วก็ท้าทายตะกอเนี่ยแต่รู้ไม่ก็รำเหมือนมั่งก็ใหญ่วันกันมั่งแล้วมั่งไม่
1: ใช่
0: น่าชกกันแหละ
1: มันเต้น
0: รับนี่ล้วนคนประสาททําไม่ใช่สมาธิ
1: เดี๋ยวนี้กีฬามันจะเป็นแบบนั้นนะครับจะมีเต้นมีเล่ยกันหน้า
0: เยอะๆๆๆเ
1: ยอะๆนะเยอะๆดีนะจะไปทําปิดปากไปเล่ยเนี่ยเหมือนฟุตบอลทุ่งใบแดง

0: ไอ้วอลเลย์บอลกับเก่งเขาเหร
1: อ
0: วอลเลย์บอลยิ่งกันนะแต่ผมไม่เคยชอบดู
1: อ้าวทำไม
0: พอตอนท็อปผมเสี้ยว
2: ก็ไม่ได้มาร
0: วยทั่วโลกนะแต่ว่าท็อปโอ้โห
1: นี่คือแลกล้านนะครับคือตอนแรกวอลเลย์นี่ของไทยนี่โอเคเลยนะครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คือสุราษฎร์ธานีเนี่ยแต่เมื่อก่อนดังๆก็คือนักวิ่งนะ
0: โน่นักวิ่งเท้าเทมนักกีฬานักวิ่งมากครับ
1: ในนี้มันรู้สึกว่าแผ่วๆไปไหม
0: แพ้ไปเยอะครับแพ้ไปเยอะช่วงนั้นไม่ทราบว่าเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่า5ตัวนักกีฬาอยากหรือว่าทุกสื่อไปมดก็ไม่รู
1: ้
0: ก็สื่อตัวนักกีฬา
1: ครับ
0: นู่นนี่นั่นไล่เหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามเชียร์กันนะครับ
1: น
0: ะครับ
1: เอเชียนเกมติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของเอเชียนเอเชียนเกมเนี่ยใหญ่กว่า4เกมนะครับนะคร
0: ับ
1: ระดับเอเชียเลยทีเดียวนะครับก็จะมีประเทศใหญ่ๆมาแข่งนะครับคือไทยทอดสดกันนี่มาว่าลุ้นกันปึ๊บเลย
0: ในบ้านเราเคยเป็นเจ้าเหรียญทอง
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเจ้าผาป่ะครับ
0: ไม่ใช่จีน
1: จีนเหรอ
0: จีนแน่นอนเจ้าเหรียญทองกับจีนนี่ไปได้รับโอลิมปิกไปแล้วตัวเนี้ยสู้ซีอเมริกาเลยแต่ถ้าเจ้าผาก็โอเคญี่ปุ่นถือว่าเก่งอยู่เรื่องกีฬา
1: ครับ
0: เป็นก๊อเป็นกั๊มแหละพูดถึงว่าไปแล้วแต่ว่าผู้มันน่าจะสู้จีนไม่ได้จีนเจ้าเหรียญทองเกือบตลอดเวลาแล้วก็มีขนวัวแดงมาแข่งกันไม่ใช่จะพวกขนวัวดำมันเอเชียนเกมนี่พวกซาตานทั้งไล่พวกเติ้ล
1: นี่ครับนี่ครับจีนเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่จีนมันเป็นแบบรัสเซีย
0: เ
1: ล
0: ยนะเอเชียมันก็ได้เป็นเอเชียมันก็ได้เอเชียมันก็ได้กลายบรรดาซาตานซาตานทั้งไล่ถึงข้อเรานี่พูดถึงรอบนี้ที่มีความว่างมีประเภทได้มั้งมวยนี่แพ้ๆวันนั้นมวยเนี่ยเมื่อก่อนนี่มวยนี่ความว่างลักเลย
1: นั่นดิคือเรื่องกีฬานี่ตอนนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะต้องขอไปท่านผู้ฟังนะแต
0: ่กีฬากีเลนว่าไปตามเรื่อง
1: กีเลนนี่นะครับนะ
0: น้ำท่วมแค่นั้นบางเรื่องเร็วตอนนี
1: ้น้ำท่วมนี่น้ำท่วมคือหน้าพ่นนะครับหน้าพ่นนี่ก็จะต้องระวังภัยมีการเตือนกันเพื่อพยากรณ์อากาศอยากจะฝากให้พี่น้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะไม่ไว้อะไรกันในเนี่ยนี่ก็พยายามจะส่งไปในกลุ่มไลน์ให้ทราบกันนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะ
0: อันดามัน
1: อันดามันเนี่ยก็จะมีเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงอยู่เสมอแต่ว่าฝั่งตะวันออกก็ประมาทไม่ได้นะครับที่หนานเนี่ยนะครับนะคือบอกให้ฟังว่าที่หนานเนี่ยมีพื้นที่ที่มันเป็นเข้าหัวโลนนะอย่าได้แยงนะครับนะคือเข้าหัวโลนจริงๆนะครับนะค
0: ือ
1: เข้าปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะครับโดยชาติพันธุ์ต่างๆนี่ก็จะปลูกข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์นะครับเขาบอกว่ามีพื้นที่ในประเทศเนี่ยถ้าดูเลย 5% ของพื้นที่ประเทศในปลูกในยุทินานในข้าวโพดเนี่ย
0: มาถึงที่ปลูกโพดคง
1: เนี่ยนะคือคำว่าคงนี่มันเล็กแต่ว่าพอมันโตขึ้นเนี่ยมัน
0: กลายเป็นโพด
1: เคยได้ยินคำว่าตีโพดมันตีมันตีเป็นโพดแล้วมันตีไง
0: เบบี้คอน
1: อันนั้นเอามาพัดแต่นี่เขาเป็นข้าวโพดที่ทำไปแกมาเป็นอาหารสัตว์นะครับนะก็เยอะทีนี้แต่ว่าที่ผ่านมานานนี่ก็มีการส่งเสริมในการฟื้นฟูป่านะครับแต่ว่าลักษณะของนานก็เป็นต้นน้ำแม่น้ำนานนี่ก็มีภูเขานะครับอบล้อมแล้วก็บ้านส่วนใหญ่อยู่ในที่หลุมนะครับที่หลุมที่เป็น
0: ทองถามอะไร
1: เป็นร่องน้ำเลย
0: โอ้เป็นร่องน้ำ
1: ร่องน้ำเลยถ้าดูในพื้นที่ก็ร่องน้ำคือมันเลี้ยงเลี้ยงแทบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่มีลักษณะเมื่อกับชาวนานเนี่ยนะครับนะคืออยู่ข้างภูเขาอะไรต่างๆเวลาเขาเตือนเนี่ยบอกว่าผู้ที่อยู่ริมชายป่าริมเชิงเขาป่าต้นน้ำเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นที่ไหนก็เป็นนั้น
0: มันนานผมว่าปัญหานี่มันไม่ใช่ว่าเฉพาะปีนี้นะเป็นต่อเนื่องถูกปี
1: ก็มีภาพเปรียบเทียบเมื่อปี68ก็มีลงมาน้ำมันคือจะบอกว่านี่คือหนานนะครับหนานคือในตอนนี้หนานก็บอกมาแล้วจากเดือนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไล่ออกมานะคือทั้งหมดเนี่ยของเราในส่วนตอนบนเนี่ยปิงวังยมน่านใช่ไห
0: ม
1: มันก็จะไล่ลงมาไล่ลงมาม าถึงที่ไอ้ที่มัน
0: ร่วมกัน
1: ปากน้ำโพพบกันที่ปากน้ำโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาตึงต้องกันเรื่อยๆนะครับนะไอ้นี่เป็นบทเรียนว่าพี่น้องทางใต้
0: ป่าไม้
1: นี่คืออาจจะต้องฟื้นฟูกันอย่างจริงจังแล้วก็ลดการเพาะปลูกเปลี่ยนแนวการเพาะปลูกหรือว่าทำไอ้ป่ากันชนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องคิดกันเยอะนะครับนะป่ากันชนการชะลอน้ำ
0: มันปณีครับถ้าหากว่าต้นไม้ไม่มีเนี่ยเหมือนกับว่าเอาผูกเข้าเป็นวบลวกเรามีน้ำอยู่นึ่งคมไปถึงรัดเลย
1: ก็ดิ้นคลุม
0: ลงหลังพึ่งเลยทั้งไม่มีแรงประทานนี่จะช่วยลดไม่มีรากไม้ก็ยังดินหน้าดินนู้นเนี่ยมันก็ลงมาดังว่าวทั้งหมดตัวเห็นภาพในทีวีไหม
1: ใช่ครับ
0: น่ากลัวมาก
1: คือพอปริมาณพ่นหมามันไม่มีไรชะลอเลยนะครับนะ
0: ม
1: ันดังนั้นเนี่ยก็จะต้องไปคิดทางวิชาการในการชะลอน้ำ
0: ปลูกต้นไม้ทันไม่ทัน
1: ปุ๊บมันก็ลงมาเองแต่ว่าต้องมีแฟกเนี่ยจริงจริงพระเจ้าด
0: ู
1: ว่าการก้าวก็ส่งเสริมในการปลูกแฟกในการดักได้เหมือนกัน
0: อ๋อพักเสี้ยงชั่วโมงนี้ก็แล้วในบ้านเนี่ยพบกับ

0: ทีน่าสนใจจากกสมทสักแป๊บหนึ่งเดียวกลับมาพบชั่วโมงซ่องครับวันเศร้านกเข้าเดินดินกับเดียวมาครับ
1: ครับ
2: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันแม่เสรียงยังวิกฤตหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเผชิญปัญหาดินสไลด์เส้นทางสัญจรถูกปิดอีกหลายหมู่บ้านแม้สถานการณ์ฝนจะคลี่คลายลงโดยเส้นทางตำบลแม่หอบอำเภอแม่เสรียงเสียหายอย่างหนักถนนรองสามสายถูกปิดสัญจรเข้าออกไม่ได้ไฟฟ้าดับสัญญาณเน็ตล่มขาดการติดต่อสื่อสารตั้งแต่วันที่19สิงหาคมอบต.แม่หอบเร่งส่งเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางซึ่งระยะ10กิโลเมตรมีดินสไลด์ต้นไม้หักโค้นไม่ต่ำกว่า20จุดการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนถนนหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ซึ่งมีจุดดินสไลด์ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรวม35จุดก็ยังเร่งเคลียร์เส้นทางต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับตรวจสอบจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยสรุปเบื้องต้นอำเภอแม่เสรียงราษฎรเดือดร้อน6ตำบล53หมู่บ้านรวมกว่า 23,000 คนและมีผู้เสียชีวิต1คนจิสดาชี11ชุมชนบนเขาอำเภอบ่อเกลือเสี่ยงถนนถูกตัดขาดหากเกิดน้ำหลากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพบ11ชุมชนบนพื้นที่ภูเขาที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเส้นทางคมนาคมเนื่องจากหลายชุมชนมีเส้นทางเชื่อมต่อจำกัดหากมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายและเส้นทางเข้าออกชุมชนถูกตัดขาดโดย11ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลวงบ้านขาเวียงและบ้านน้ำทินรวมถึงชุมชนอื่นๆตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือการประเมินในครั้งนี้จิสด้านำข้อมูลโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนและลักษณะภูมิประเทศเพื่อประเมินเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงระบุจุดที่อาจเป็นคอขวดของการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มDepression อ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อเวลา 8:00 นวันนี้โดยระบุว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคอลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากสำหรับชื่อของนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และเป็นลูกที่19ในปีนี้แนวทางการเคลื่อนตัวที่คาดว่ายังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยโดยตรงแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางถึงกำลังแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคือ

คตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชา

0: ผลติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: นี้พี่น้องครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ําเดือน9ปีมะเมียเราก็ทางป้ามาจวนกันทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีกูคนข้าวพี่น้องครับนายบ้านนายผู้ประการแจ้งงานบรรดาซาดธารณากุศลทางไลน์บอกกันมาได้เลย
1: ครับ
0: ส่งเบอร์ผมไม่ว่านะเบอร์ไลน์นายผู้นะ
1: ได้ครับ
0: 0928099595ซาดธารณากุศลบอกกันมาได้เลยงานวัดงานผ้าป้างานทอดทิ้นงานสีดำงานสีเรื่องงานสีชมพูว้ากันไปอาเดมาแต่ส่วนไหมครับมาพร้อมกับทอนามเลี้ยงผู้ให้การนับนุ่นกราบขอบพระคุณในกำลังใจร้านอาหารลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้บรรยากาศสบายมาแค่นี้พบแต่คนมีความสุขพี่น้องครับเดินเข้าร้านก็ยิ้มเลยนั่งก็ยิ้มเลยไปมาตัดก็ยิ้มเลยเรามีความสุขครับ
1: แน่มีความสุข
0: มาที่ลงคนชิวสำรองจองโต๊ะกระสุน815405333ตั้งแต่วังเย็น17นาฬิกาเป็นต้นไปอาหารเครื่องดื่มนั่งบ่ายบายราคาไม่แพงลงคนชิวนะครับผู้ชอคนละการครับอยู่แยกไฟแดงวัดมาปริงโดยโกดัมอมริคุณพันนารายประกันภัยรถยนต์นี้รับทุกบริษัทเลยไม่มีประกันภัยกระพาซ่อมได้ในราคาพิเศษเป็นกันเองรวดเร็วเครื่องมือทันสมัยฉังฝีมือดีไปกันทีชอกลการโดยโกดัมอมริตคุณพันนารายและก็ลูกบ้าวเมก0841928956นะครับชอกลการบริษัทพันทิพย์ทราเวลโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตและทีมงานตรงนี้มีอีกหนึ่งท่านดีว่าในบ้านก็รู้จักกับปิ่นพันทิพย์ครับ
1: อ๋อ
0: ครับก็เป็น TSM กับดูแลเรื่องของรถโดยสารสาธารณะ
1: คนดังคนดัง
0: ปากดังกันใหญ่กันคนเนี้ยทั้งใหญ่ทั้งดังนะเชี่ยงก็ดัง
1: หลักกันมีพวก
0: หลักกันมีพวกเจ้าของเจ้าของสรุปแกนี่กำนันชัย
1: อ๋อเหรอ
0: นะครับคำเนี้ยมาจากกำนันชัยถุงรังถึงที่รังปินเนี่ยข้อลิขสิทธิ์มา
1: ครับ
0: ขาลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้จะสักแป๊กเลยนะบอกผมข้อไปชายกำนันชัยกับใจดีเอาไปเลยแล้วกันมีพวกแล้วกันมีพวกได้เลยไม่เป็นไร
1: กำนันชัยในชื่อเดียวพ่อหมาย
0: กำนันชัยชื่อได
1: ้ชื่อจริง
0: โอ้ชื่อทรงพลเหมือนกันเหรอผมไม่อยากรู้ชื่อจริงเลยรู้แต่ว่าเขาเรียกกำนันชัยถึงเดือนนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้แกจำสิ้น
1: จำสิ้นนะ
0: จำสิ้น3เดือนครับ
1: นะ
0: กับพันทิพย์พราเวลนะครับโดยพี่ยอดเอกสิทธิ์กนกวิจิตพร้อมคณะปิ่นพันทิพย์และก็ทีมบริหารงานกับเรื่องของรถตู้โดยสารเรื่องของรถประจำทางเรื่องของรถมินิบัสเรื่องของรถบัสปลอดภัยทุกเส้นทางไปกับพันทิพย์พราเวลนะครับ061ครับ172-2751นายบ้านครับเอา
1: ครับผมก็ต้องเติมด้วยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีโดยพี่กัญญารัตน์เทพเหลือนพี่ตะวันใจเทพเหลือนคุณลุงอุดมพร้อมประเสริฐพร้อมให้บริการนะครับในการรับสมาชิกนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับในการ
0: ไปสมัครกันเลย
1: ทำความเข้มแข็งนะครับก็สมาชิกนี่มี2แบบนะครับนะสมาชิกที่เป็นพี่น้องเกษตรกรหรือสมาชิกสมทบได้นะครับ
0: ไม่ได้ว่าวีซ่ามันกับซ่ามัน
1: ใช่ครับนั่นแหละทนายเป็น
0: ถ้าวีซ่ามันผมไม่เคยชอบเท่าไหร่
1: ไม่ใช่วีซ่ามันครับสมาชิกเขาเรียกสมทบครับไม่ใช่คำว่าวีซ่ามันวีซ่ามันนี่มันดูจะเป็นม
0: ันเชี่ยวๆนะ
1: มันในกากีคลาดก็เลยว่าสมาชิกซ่ามันครับสมาชิกสมทบไม่เลี้ยกไม่เลี้ยกวีซ่ามันไม่เลี้ยกครับนะก็0727-2-2461นะครับด่านค้าเราก็มีส่งร้านยุติข้างที่ว่าการอำเภอตะลันไม่ซอย7แล้วก็ทีในบางนะครับมีตาลาดนัดทุกเช้าวันอังคารด้วยนะครับนะอันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนนายพมมานังกับนายภูรู้ทุกเรื่อง
0: บ้างเขาแล้ว
1: บ้างเขาแล้วใช่ไหมขอบคุณแฟนครับนะครับต้องขอบคุณนิดนะแฟนครับนะแฟนครับนะพีทวัชชัยเทพเหลือนนะครับฟังยู่นะครับคุณนิวัฒน์จิตาภิรมคุณต้องใจสั่งปรองคุณสุดธรรมคุณแทนนะครับคุณพงศักดิ์ตันติตรายนนะครับนะคุณปิติกนำซ้อมครับเห็นไหมครับผมมาแล้วนะคุณสู้ตนเมืองชิมนะผู้ใหญ่ชัยสักด้านเมืองประเทศเนี่ยวังๆต้องไปทีนะคิดตึ้งอยู่ผู้ใหญ่ชัยนะ
0: อยู่วังพักแหวนเลย
1: วังพักแหวนอยู่วังอยู่วังนี่จริงๆ
0: ชาววังชาววัง
1: ผมผู้พันครับที่นี่หมากนะครับนะคุณชัยยุทธนะครับสุขจันทร์นะครับนะ
0: มวดกันทางมวดกันทาง
1: อ๋อต้องขอบพระคุณแฟนคลับหลายๆฐานที่ฟังแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันอีกอย่างก็คือช่วยแชร์กันได้แค่ไหนนะบางทีคนไม่รู้ดีว่าสองคนนี้มัน
0: น
1: ั่ง
0: ส่งต่อกันไปส่งต่อกันไปแชร์แชร์ไปเสียงดังเถื่อนเพลย
1: ์เอาแน่
0: ให้กันเถื่อนบ้างไอ้กั้นวันเศร้านกเข้าเดินดินนายบ้านนายผู้คู่คนข้าว
1: นั่นแหละไอ้ที่วันธรรมดาจันทร์อังคารเปิดสุกเนี่ยนะไม่ได้ฟังข้าวฟังอะไรก็มาฟังสรุปวันเศร้ากันก็ได้กันนะเดินมาเลยจะย้อนกลับไปในวันที่19สิงหาคมกันสักนิดนะครับ
0: ช้างเย็บนาพญาเย็บเมือง
1: ช้างเย็บนาพญาเย็บเมืองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาที่สุราษฎร์ธานีนะท่านคือศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ
0: ์ดร.ชินอาจารย์ชิน
1: จริงๆกำหนดการของฐานจะอยู่สุราษฎร์ธานีทั้งวันเลยนะครับนะอยู่ทั้งวันคือตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ไปที่มออก่อนมออเนี่ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเนี่ยจัดงานมออวิชาการนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตนี่เปิดมออเรียบร้อยแล้วก
0: ็
1: มาต่อไปที่มหาวิทยาลัยสงไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0: คร
1: ับ อันนี้มีงานในเรื่องของมหากรรมวิจัยนวัตกรรม
0: ก็มีได้มั่ง
1: ก็เป็นเรื่องงานเกี่ยวกับการวิจัยสู่พลังทองทิ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต
0: ้โอ้งานใหญ
1: ่สู่ระดับสากลคือในงานเนี่ยเขามีการจัดบูธก่อนคือท่านรองนายกเนี่ยท่านก็ลงเสร็จก็ท่านก็ไปดูบูธในเทศกาลก่อนเลยขุดการหลุยเม็ดทางทองทิ้นทางด้วยนะคือก็มีการตั้งบูธที่น่าสนใจคือการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำสมุนไพร
0: เครื่องกลั่นน้ำสมุนไพร
1: เขื่อนสกัดน้ำห้อมระเหยจากขมิ้นชันด้วยพลังงานแสงอาทิตย
0: ์โซลาร์เซลล
1: ์โอ้โหนะแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจเข้าหน้าในนี่เข้าหน้าในที่ต้น
0: ยวน
1: พ
0: นม
1: นะนางไพรชื่อนางไพรกลุ่มนางไพรตรงนั้นเขาจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวว
0: ิสาหกิจชุมชน
1: เชื่อมโยงทำจำพึงอะไรเนี่ยจะเชื่อมโยงไปหมดเรียกว่าไปตรงนั้นนอนทำพึ่งแล้วก็ไปเข้าหน้าในไปกินข้าวตรงนั้นตรงนี้เชื่อมโยงกันหมดแต่วันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับนะแล้วก็มีการขับเคลื่อนในนี้น่าสนใจเหมือนกันน้ำมังคุดพรีเมียม
0: น้ำมันได้เ
1: นาะน้ำมังคุดพรีเมียม
0: น้ำมังคุด
1: น้ำเอาขายน้ำมาเป็นน้ำไหมนะคือคราวนี้ก็จะเรียกว่าแปรรูปเพื่อจะส่งออกนอกประเทศ
0: ได้ชิมไหมครับนี่เคยกินไหมครับน้ำมังคุดเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำมังคุดเคยกินแต่ว่างานนี้ไม่ได้กิน
0: เลย
1: ร
0: สชาติได้ไหม
1: วันวันเปรี้ยวๆหอมๆนะครับนะ
0: จริงๆมังคุดแปรรูปยากกันนะ
1: มังคุดนี่ทำได้หลายอย่างแต่ว่าผมเคยกินก็ที่หัวหมาก็คือทำเป็นไวน์นะไวน์มังคุด
0: ไวน์มังคุด
1: ไวน์มังคุดนะ
0: ร้อยนะ
1: ไวน์มังคุดทำสบู่ด้วยสบู
0: ่ใช้เปลือก
1: ใช้เปลือกครับใช้เปลือกครับทำได้หลายอย่างมังคุดตอนนั้นเนี่ยนะทีนี้ก็มีเรื่องของอะไรส่วนที่เลือดจากมะพร้าวเนี่ยนะ
0: มะพร้าว
1: ลุยเม็ดนะครับนะเอาไปทำเป็นนวัตกรรมเป็นอาหารมูลค่าสูงเพิ่มรายได้นะและยังมีเรื่องของเคย
0: กะป
1: ิกะปิซอสปรุงรสเนี่ยนะครับนะ
0: ของเคยซอสปรุงรสแบบไหน
1: เคยเป็นซอส
0: อ๋อซอสเป็นขวด
1: เป็นขวด
0: มันห้อยเป็น
1: อะไรเอาไปพัดเนี่ยนะครับนะเป็นวิทยาคิดชุมชนที่อาม่าอะไรราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งเสริมของทักเคย
0: นี่สมัยในอำเภอสุกิจอยู่ท่าช้างนี่แกดันกันเรื่องเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ซอสเคยเนี่ย
1: เคยท่าช้างนี่ดังนักหน้านะ
0: ดัง
1: ทักเคยอยู่ทักเคยนี่ก็แน่น
0: เลยร้อนว่าร้อยแล้วท่าช้างร้อยว
1: ่
0: า
1: ใช่ลดโซเดียมด้วยเขาบอกพนันนะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารอื่นๆนะครับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการอะไรนี่มีแมลงแล้วนะเป็นเรื่องของเดียงสัตว์ด้วยแมลง
0: แมงทอดอ่ะ
1: แมงทอดด้วยเป็นพืชโกโก้สู่ไอ้บาโกโก้โหลกเนี่ยนะ
0: เออโกโก้นี่มีกระแสแล้วช่วงนั้น
1: มีโกโก้นี่เป็นที่นิยม
0: กาแฟมีไหมกาแฟในงาน
1: กาแฟนี่ไม่มีนะครับ
0: กาแฟโรซ่องรอยว่ามึงเนี่ย
1: คือนั่นแหละที่นี่อาจารย์ยศนันเนี่ยเขาเป็นการเลี้ยงอาจารย์เนี่ยแกก็เป็นท่านอาจารย์เนี่ยนะ
0: อาจารย์ชิน
1: คือเขามีพิธีต้อนรับเก่าๆต้อนรับนะรองประธานสถิตราชวันท่านก็เข้าไปในห้องปั๊บท่านก็กล่าวต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนวัตกรรมดร.รองท่านอาจารย์ดร.วัฒนารัตนพงศ์ก็เข้ารายงานให้ทราบที่พออาจารย์ชินเนี่ยแกขึ้นไปเนี่ยแกไม่นั่นเลยนะ
0: ไม่เพื่อ
1: เขาไม่ทันเรียกทีพิธีกรแค่เดินขึ้นไปแล้วนะ
0: โอ้ไฟเร่งอ่ะไฟเร่งอ่ะ
1: แกเดินขึ้นไปขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาวันทำไมแกรีบขึ้นไปนั้นนะแกขึ้นเสร็จแกคอยมาเลยโปรเจคเตอร์ลงมาเลยมา
0: จัดมาเลย
1: จัดมาเลยแกบรรยายเลยอ่ะ เก้บรรยายเลย
0: ไม่ต้องใช้ได้ไม่ต้องมีสักเลย
1: ก็เก้ก็มีไอ้นี่โปรเจคเตอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะขึ้นข้างล่างเนี่ยก็ขึ้นมาเลย
0: มันโฟล์คพอยต์มันนี่
1: PowerPoint info ขึ้นมาเลยเก้ก็พูดถึงเรื่องของสมการของการเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจระดับพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญประการแรกเนี่ยนะครับท่านผู้ครับเราจะต้องทำให้คนในพื้นที่เก่งก่อนต้องเก่งนะต้องไม่ใช่ให้คนเก่งต้องเก่งคือต้องเก่งต้องเพิ่มไปเลยนะเก่งนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นคุณภาพดีคุณภาพสูงต้องสูงนะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มคือสินค้าก็ต้องมีมูลค่าสินค้านี่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าถึงตลาดตั้งแต่ในระดับพื้นที่ไปจนระดับโลก
0: ก็เพิ่มด้วยวิธีการอย่างไรก็ว่ากันไปเช่นสกัดเช่นว่าแยกเช่นว่าแล้วก็ว่าไปทำ
1: ให
0: ้มูลค่าเพิ่ม
1: คืออันนี้ทางมหาวิทยาลัยต้องสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับนะคือก็บอกถึงรูปเรื่องของรูปแบบของเศรษฐกิจเป้าหมายการวิจัยสแกนการทำงานเป้าหมายอุตสาหกรรมจะต้องให้รู้ให้หมดโดยอนาคตเนี่ยนะครับจะต้องรู้หมดเรื่องของการทำนวัตกรรมตรงนี้นะครับนะในส่วนของท้องถิ่นนำไปสู่ระดับโลกที่นี่ก็ไม่รู้เราก็ว่าเอ๊ะแต่ไม่ไกลขึ้นไปถึงกี่ก็บรรยายแคบๆๆๆๆๆเขาสามมาภายลั่งว่าแกตอนที่แกอยู่หมอโทรเข้ามา
0: อ๋อใส่ด้วนแหละ
1: ใส่ด้วนปั๊บหรือข้ารับปั๊บสายนี้ต้องรับครับสายนี้ต้องรับครับ
0: สาย
1: นี้ต้องรับครับปรากฏว่านายกอนุทินชาญวีรกูลโทรมาจากออสเตรเลียบอกว่าท่านรองนายกจะต้องไปนานแล้วแหละแกก็เลยพูดซึ่งแกไปนะไม่รู้ข้าวคือกินไปกินไม่นานไม่รู้นะ
0: เรื่องสำคัญ
1: แกก็ไปแกก็คุณเบลต้องไปยุ่งไปโพที่นานก็มีดราม่า
0: เรื่องไรแล้ว
1: คือแกไปในชุดกางเกงเสื้อเล็กเสื้อข้าวนั่นแหละ
0: ชุดล่อชุดล่อ
1: ชุดล่อถึงก็บอกว่าเอ๊ะท่านรองนายกอยู่เส้นนั้นแกคุมพักเนื้อไง
0: ครับ
1: ถึงแบบทำไมมาในชุดแบบนี้ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยคนเราหน้า
0: คนที่ว้าว้าได้เพิ่ง
1: ว้าเพิ่งไม่รู้เรื่องก็เลยได้รับการถีบแจ้งว่าแกก็บอกว่าเดิมทีวันทั้งวันแกต้องมายุ่งสุราษฎร
0: ์
1: ทางมอทางราชพัฒน์แกจะต้องมาพูดเรื่องนวัตกรรมการวิจัยเนี่ย
0: มาเรื่องงานของตัวเอง
1: ที่แกรับผิดชอบอวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีด้วยว่าต้องไปนานเนี่ยแกก็ไปแต่งชุดนั่นนะแต่จริงๆไอ้แกมีหลายชุดแต่ชุดที่เตรียมมาเป็นชุดเกี่ยวกับเหลืองเรียบร้อยเรียบร้อยบรรยายทางเพ่งใช่ไหมแกก็ลงไปทางพนัน
0: ชุดเรียบๆมานะ
1: ไอ้นี่เราต้องเข้าใจด้วยนะบางทีดราม่าก็ว่าไปเลยนี่เขาเข้าใจว่าก็ถือว่าเป็นได้รับการตอบรับที่ดีมาของรองนายกนะเขาว่างว่าจะเป็นความว่างของคนรุ่นใหม่นะสำหรับท่านอาจารย์ยศนันเนี่ย
0: คงจะต้องสักผักเย้กันแหละ
1: พักใหญ่นะ
0: เขาโทรผ่านใช
1: ่กันเลยแกก็เครดิตเดทนายกเราไม่นี่พอว่าถามท่านซึ่งเขาบอกว่าเขาตอบรับหน้าเขาตอบรับหน้าการ
0: ไอ้คนใต้ครึ่งหนึ่งกันนั่น
1: อ้าว
0: รอพอนะสมชายเหรอ
1: พอสมชายวงสวัสดิ์ในยุ่นนครที่ธรรมราช
0: ใช่ยุ่นหนาบอนนี่หนาบอน
1: พอแกก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้สร้างสภาเลยว่า
0: ไม่กี่วัน
1: แต่นี่ก็แกก็เป็นรองนายกนะรัฐมนตรีครับพอแม้ก็ถึงไม่นะ
0: เจแดง
1: นะครับก็ถือว่าใช้ได้เป็นชาติอาจารย์แล้วอายุยังน้อยอยู่เนี่ยนะก็น่าสนใจกับคนนี้นะครับนะสำหรับนักการเมืองท่านนี้แต่ว่าทำเรื่องนี้นวัตกรรมสู่ท้องจากท้องถิ่นสู่สากล
0: พูดถึงบ้านเรานี่ถ้าว่ามีงานวิจัยดีๆเนี่ยพูดถึงไอ้บรรดาผลผลิตต่างๆในสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้โค
1: ก็ถ้าเราไปทำนะ
0: เนี่ยพลาวพูดถึงทำได้มากน้ำมันมั่งเลยมั่งสกัดทำนู่นนี
1: ่
0: ปั๊มนี่เอาปั๊มไงไม่ใช่ว่าค่ายเฉพาะน้ำมันออกมาทอดค่อยทอดปลาอย่างเดียวที่คือสามารถก็ทำได้ทำน้ำมันนวดก็ได้ทำพลังงานก็ยังได้ด้วย
1: ก็น้ำมันสกัดเย็นที่ของพี่น้องชาวในบ้านนะมันก็ทางรองนายกสุภาจี
0: ครับ
1: รัฐมนตรีพาณิชย์ก็มา
0: ครับ
1: ก็มาดูโดยเฉพาะเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: พอเพิ่มมั่งไม่รู้
1: ก็เป็นการส่งเสริมแหละเพราะว่าของเราเนี่ยไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือผลิตภัณฑ์ทางมะพร้าวในบ้านนี่ต้องมีมากที่สากลเราก็มีเนี่ยชาอยู่นะครับขวดอร่อยเนี่ยนะไม่รู้คือราคาอย่าง
0: ซึ่งช่วงนี้พร้าวทุกคนนะ
1: ช่วงนี้ใช่ก็ต้องมาแปรรูปมาสกัดเย็นทำเป็นเครื่องสำอางการเอาไปกินต้านอนุมูลอิสระกินชาก็พมอะไรได้หมดเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ชาเลยงอกขึ้นเลยเนี่ย
0: ผิวกันแสดงเราต้องใช้เปล่าสกัดยินมั่งแล้วเรื่องราคาปาล์มสักน้อยครับมาเรื่องไอ้ราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับนี่ราคาปาล์มน้ำมันลานปาล์มท่านทองคลองภัยธุรกิจนี่อยู่ในล็อกว่าวิภาวดีในบ้านทีมงานบริหารครับผู้เยี่ยชัยเมืองประเทศและคณะบริหารลานเลย ราคาปั๊มน้ำมันวันนี้ปั๊มทลาย8บาท40สตางค์ครับ8บาท4ปั๊มหลวง9บาท10ครับ
1: พอใจไหมพอใจไหม
0: โอ้8บาท4ได้ดี
1: ได้ดีให้มันอยู่คงที่ไว้พันนี้นะ
0: ปั๊มข้อสัก6บาท7บาทก็โอเคนะแต่ได้มากยิ่งดี
1: ให้8บาทไปเลย
0: ได้มากยิ่งดีนะครับก็ข้อสัก10บาท
1: อะไรอย่าง
0: เหมือนย่างหลูไปทิพย์เดียวหลูร้อยประมาณนั้นในเรื่องมนุษย์นี่ไม่รู้จักพอนะครับธรรมดาเลยนำย่างสดวันนี้รับซื้อที่กิโลถึง70บาทกับคุณอำนวยนำย่างสดสี่แยกก่อนถึงนำตกวิภาวดีพูดถึงปามกับย่างนี่เละๆแล้วในบ้านว่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้มาท่านว่า
1: คือตอนนี้ที่พูดกันมาก็คือว่าขนผลไม้ขนย่างปลูกปามกันมานะครับคือปามดีว่าปามไปไกลนะครับ
0: ดีว่าตรงนี้มัน
1: ก็คือเรื่องของผลผลิตการดูแลรักษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ต้นทุนก็ไม่สู้มา
1: ต้นทุนก็ไม่สู้คือมันระบบการความต้องการของตลาดนะความต้องการนะครับปามบอกว่าส่วนตรงนี้นะครับนายผู้กับท่านผู้ฟังครับคือเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปามนะปามโอซิตี้นะ
0: มากที่สุดในภาคใต
1: ้มากที่สุดมีการประชุมนะมีการประชุมเมื่อวานเมื่อวานมีการประชุมที่สระการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประชุมเลยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันนะครับเพิ่มรายได้ครับพี่น้องเกษตรกรนี่ถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับในปีงบประมาณนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนะไม่ว่าสภาสถานีพัฒนาที่ดินกรมชลประทานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์
1: มีบริษัทเอกชนด้วยนะครับรวมไปถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะ
0: ครับ
1: มีตัวเลขพันนี้นะครับวัดสุราษฎร์ธานีขนาดนี้มาก่อนมันเป็นกระบี่เขาบอกกระบี่นะภาคตะวันกระบี่มาตอนนี้สุราษฎร์ธานีเป็นอันดับหนึ่งในการปลูกปาล์มน้ำมันนะครับ
0: พื้นที่ปลูกมาอันดับหนึ่งของภาคใต
1: ้ในปี2569ในสำรวจออกมาแล้วมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่นะครับกระลุยในกินมันจะได้เป็น
0: อย่างไรพิษ
1: เป็นแม่หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น
0: เก้าร้อยสิบหกไร
1: ่เนี่ยผมก็ต้องดูจุดไอ้ดีบอลอย่าอันไรพิษเองนะคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย 2.84 นะครับนาร้อยล้านเนี่ยนะครับส่งผลในผลผลิตออกมาร์กนะครับตอนนี้นะครับ5,370,000กว่าตันครอบคลุมทั้งหมดเลยมีทั้งหมดทุกอำเภอ19อำเภอ
0: มีทุกที
1: ในบ้านตอนนี้ก็พลาวก็ลดลงเป็นปั๊มเลยฝั่งเพียเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอำเภอเมืองเกษตรกรทั้งหมดปลูกเนี่ย70,000กว่าไร่นะครับ70,000กว่าครัวเรือนนะครับโครงสร้างของอุตสาหกรรมในพื้นที่ครบวงจรนะครับมีลานเททั้งหมดเนี่ย828แห้งนะครับโรงสกัด21แห้ง
0: เ
1: ข้าไปสู่ตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของเกรดดีเลยนะครับ FFB เนี่ยนะครับ870นะไปจน19บาท60นะต่อกิโล
0: ตอนนี้อ่ะ
1: 9บาท60นะ
0: ถ้าแต่ละพื้นที่ปานนี้ครับในบ้านครับเรื่องราคารับซื้อนี่จะไม่เท่ากัน
1: นั่นนะ
0: แล้วแต่พื้นที่ฉันว่าแถววิภาวดีแถวท่าช่างแถวชัยยาเท่านี้ราคาดีพอมาเลโซนเขียนซาเวียงซะชัยบุรีพระแสงเนี่ยราคาจะหน่อยว่าส่วนที่ผมบอกมาติดลูกอาจจะเรื่องของโรงสกัดอาจจะเรื่องของระยะทางในการคนอาจจะไล่ๆเรื่องไม่ถูกประกอบ
1: ครับผม
0: ไม่เหมือนกัน
1: ทีนี้สถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการตอบสนองสถานการณ์การใช้น้ำมันปาล์มของประเทศเนี่ยที่ยังไม่เพียงพอ
0: ยังไม่พอใช้เลย
1: ก็เรามีการนำข้าวน้ำมันปาล์มบางช่วงที่มีการแย่งกันอยู่เนี่ยนะครับคือสนับสนุนนโยบาย B20 เนี่ยนะครับในที่ประชุมก็มีการพิจารณาร่วมกันในการยกระดับการผลิตโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับผลิตให้ได้3ตันต่อไร่ให้เป็น6ตันต่อไร
0: ่โอ้ 100% เลยเหรอ6ตันต่อไร่ปลูกพันไร่เหรอ
1: ถึงจะเริ่มสร้างต้นแบบที่อำเภอปุ่นพินอำเภอชายาก็จะเพิ่มผลผลิตลอยละ30-50ในระยะแรกนะครับโดยผ่านเครื่องชายเครื่องจักรก้นทางการเกษตรมาแบบครบวงจรเพื่อลดต้นทุนใช่รวมไปถึงระบบน้ำการจัดการดินปุ๋ยนะครับนะก็หมอไม้ให้พัฒนาที่ดินเนี่ยไปวิเคราะห์ดินเหลืองของปุ๋ยได้ต่างๆก็หมอไม้ให้แต่ละหน่วยงานนะครับไปดูไปได้พลิกดินคืนน้ำนี่เป็นโครงการนะครับในตรงนี้นะครับทางทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต้องส่งเสริมดูแหล่งน้ำผิวดินน้อยเพียงพอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก็ไปดูเรื่องของวิชาการเลยนะ เรื่องของเพิ่มผลผลิตแปรรูปไรต่างๆนอกจากนี้ก็จะต้องไปดูเรื่องอะไรกับโรคศัตรูของปาล์มนี่ก็ต้องสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8เนี่ยนะก็ไปดูด้วย
0: ศัตรูปาล์มกับพวกดวงพวกนี้นะครับในบ้านดวงน
1: ักก็ของวงจรแล้วประเด็นสำคัญก็คือเนี่ยมันมีความต้องการที่จะต้องไปผลิต B20 อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเร่งในการผลิตให้ได้คุณพินชัยยาต้นแบบนี้จาก3ตันเป็น6ตันต่อไร
0: ่ B20 นี่หมายความว่าในน้ำมันดีเซล 100% นี่เป็นปาล์ม 20%
1: ครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซีย B50 แล้ว B50 ลดการนำเข้าไอ้นะพลังงานฟอสซิลไปครึ่งนึง
1: อินโดนีเซ
0: ียซึ่งทีนี้อินโดนีเซียผลิตปาล์มอันดับ1ของโลก
1: คือนั่นแหละ
0: ครึ่งนึงของน้ำมันปาล์มมาจากอินโดนีเซียในโลกนี
1: ้นี่แต่บริษัทรถก็จะไปยู่อินโดนีเซียแล้ว
0: เออคอเรานี
1: ่เรามาเชียร์ไฟฟ้ามันนักเนี่ยไอ้รถที่ผลิต
0: น้ำมันจะไปเลย
1: ก็จะไปอินโดอะไรไงถึงนี่หมอบอกว่าถ้าผลิตน้ำมันมาปานนี้ไปยู่นู่นว่าน
0: ี่หมอก็ว่าช่วยแต่จีนจะไม่เหลือง
1: อะไรนี่สินี่สินะ
0: ญี่ปุ่นยับหน่อยใจนี
1: ่ยับหน่อยใจแล้วยับหน่อยใจโตโยต้าที่ไปนู่นแล้ว
0: แต่คนไข้ยังไข้ได้คนชายโตโยกับมาร์คบ้านเรานะครับเรื่องการผลิตแต่รัฐบาล
1: นี่แน่นอนโตโยต้านี่แน่นอนครับผม
0: อยู่ไว้นะครับ
1: วังเบิร์ด
0: ขอบคุณนะครับลานลงคนชิวนะบางใบไม้กับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้บรรยากาศชิวๆหนังบายบายกับคนรู้ใจมั่งไม่รู้ใจมั่งก็ตามใจกับอาหารร้อยราคาไม่แพงลงคนชิวนะครับชื่อก็บอกเลยว่ารวบรวมคนที่มีความสุขที่ลงคนชิวสำรองจองโต๊ะที่0815405333นะครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้อย่าลืมชื่อลงคนชิวอาจจะจำยากแต่ว่าจำเลยชื่อนี
1: ้ลงคนชิว
0: ลงคนชิว
1: ท่องไว
0: ้นึกแล้วเดี๋ยวก็ลง
1: ไปลานลงไปลานลง
0: ลานลงลานลงไงนะครับอุชอกลาการครับแยกไฟแดงวัดมาปริงโดยโกดัมอมริตคุณพันนารายนะครับเรื่องข้องรถมีประกันภัยไม่มีประกันภัยจะทำซี่จับปะผู้จากผลกันสนิมจัดกระไรโตกระไรกระตานเต้เรื่องรถจนคู่ฐานไปแค่นี้เลยไม่มีผิดหวังโกดัมให้เบอร์มากับ0841928956นะครับอมริตคุณพันนารายโกดัมชอคนละกันนะครับนี่อายุกูก็เกือบ30แล้ว
1: ครับ
0: ประสบการณ์ยาวนานนะครับมาแต่ละโน้ตดูแต่คุณละโน้ตนี่เขาจะมาทำทำซีนี่แก๊งฝีมือดีแต่พี่ชอบสูงนะครับชอคนละกันนะครับบริษัทพันทิพย์ทราเวลนะครับเรื่องของการขนส่งสาธารณะนะเส้นทางต่างๆไงว่าทานชาบริการไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถมินิบัสรถบัสจะลงเรือไปไหนต่อไปไหนนี่ไว้วางใจบริษัทพันทิพย์ทราเวลโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรนะครับมีมือคว้าคือปินพันทิพย์ปินนี้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคสุราษฎร์ด้วยนะ
1: ครับ
0: ในข้าวจะจัดงานย่อยมีเซกโลโซกันด้วยงานบูเด้
1: นึงคุมพา
0: ปีหน้าว่ากันนะครับนะโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกับทุกแห่งทุกที่ทุกโชว์รูมทุกสาขาโตโยต้าเราพร้อมให้บริการครับตอนนี้มีรถเก๋งไฟฟ้ากันสนใจไหม
1: เข้าโตโยมีนะ
0: มีแล้วออกมาไฟฟ้า 100% เลยนะครับแต่ว่าม าตรฐานโตโยต้าไม่ต้องเร่งไล่คำ
1: คือโตโยนี่แน่นอนอยู่แล้วเกินมาก็เห็นยี่ห้อนี้แล้วมึง
0: ใช่โตโยต้าต้องไม่ซีโค้ดมึงนั่นนักหน้าแล้วโตโยต้าตั้งแต่รุ่นพ่อเฒ่า
1: ครับนั่นแหละ
0: ปัจจุบันตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูไวเข้าส่วนไวชายแบบอเนกประสงค์ได้หมดเลยกับทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาโตโยต้ายินดีให้บริการโปรโมชั่นสุดๆทุกทีกับในบ้านครับ
1: ครับ
0: 0772777919โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
1: ในช่วงของเมื่อวานทราบก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์แต่นี่ก็ย้ำกันอีกทีว่ารับสมาชิกแล้วก็มีร้านค้าที่เราสามารถจะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ยุติข้างที่ว่าการอำเภอแล้วก็ในบ้างนะครับนะเรื่องประเด็นข้าวที่น่าสนใจแยกจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับนกเข้าเดินดินคุกกิ๊กคุกกิ๊กไปเนี่ยนะครับนะ
0: คุกกิ๊ก
1: เป็นเรื่องของบำนาญประชาชนเคยได้ยินไหมครับ
0: บำนาญประชาชนบรรพืชแล้วเหรอ
1: บำนาญประชาชนนะครับมีการประชุมกันแต่ว่าเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ากองทุนนะครับหน้าตรงนี้นะครับเป็นกองทุน
0: กองทุนแบบ
1: ทุนอ้อมแห่งชาติ
0: กอช.
1: กอช.นะครับนะนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็หารือรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกอช.เนี่ยนะครับนะเรื่องของแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริม วินในการอ้องระดับพื้นที่เพื่อพลักดันการสร้างหลักประกันทางด้านการเงินกับพี่น้องประชาชน มีด็อกเตอร์ริติไกทองมาลาในผู้ชำนาญการพิเศษของกองทุนอ้อมแห่งชาติมาให้ความรู
0: ้
1: กับสำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องนะครับคือเรื่องนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมให้คนที่เกษียณแก่ประชาชนทั่วไปนะที่เป็นแรงงานนอกระบบอายุตั้งแต่15ถึง60ปีมีหลักประกันในอนาคตคือก็จะมีแนวคิดการออมวันละ30บาท
0: วันละ30
1: สามารถจะออมได้
0: เดือนละ900
1: ก็จะช่วยเลือกให้พี่น้องประชาชนสามารถจะวางแผนในอนาคตในการใช้ตั้งก็มีเงินใช้ในอนาคตนั่นแหละเพราะอย่างวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีประชากรแรงงานนอกระบบอายุ15ถึง60ปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 300,000 กว่ารายนะครับ
0: นี่เขาไม่นับโรกันนี่ที่มาถึง60นี่พ้นโรไปแล้วเนี่ย
1: 15ทั้งหมดคือนี่นอกระบบราชการนะ
0: โอ้
1: นี่ไม่เขาไม่นับผมเขาไม่นับ ผมในยุ่งในระบบราชการผมมีนั่นอยู่บำนาญราชการอยู่แล้ว
0: 300,000กว่าคน
1: 300,000กว่าคนนี่ตัวเลขปี66นะครับนะแต่ว่าพอมาปี68เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับนะคือมีรายไม่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเมื่อแต่
0: นี่คนละเรื่องกับพวกเกษียณไหม
1: คนละเรื่องกับนี่ก็คงส่งเสริมไปคือในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหมู่บ้านทั้งหมด1,075หมู่บ้านที่อยู่ในกองทุนนี้นะครับก็สามารถจะเป็นขยายท่านในความคิดนี้ไปยังหมู่บ้านในเข้มแข็งออมสม่ำเสมอนะครับให้แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกเพิ่มแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยกัน1รายขึ้นมานะครับในการออมเงินตัวเองจาก1รายเป็น2รายเป้าหมายนี่ก็มีเป้าหมายในการให้มีเพิ่มในปี69ใน 3,000 รายเนี่ยนะครับ
0: พูดถึงไอ้เรื่องการอ้อมนี่ถ้าว่าขั้นตอนมันซับซ้อนเกินไปชาวบ้านไม่ค่อยสนใจมั้ยคือแต่มันห้วยเกษียณที่ผ่านมาจําได้มั้ยครับที่มีการปล่อยเหมือตั้งแต่สมัยรัฐบาลทีแล้วห้วยเกษียณชาวบ้านสนใจมากไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วห้วยเกษียณที่
1: ว่าก็รออยู่เหมือนกันนะแต่เงิน30บาทในวันละ30บอกผมโหตรงๆเลยนะมันก็แม้คือเราก็มาได้เก็บยศที่สร้างก่อนการเส้นเมืองสุราษฎร์ธานีมันเขาเรียกว่าออมดีมีสุขนะว่า
0: ออมดีมีสุข
1: คือเป็นแนวพระราชบัญญัติมาประทุมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปยอดกระปุกวันละ10บาทเนี่ยพอเลยไหมจะได้ส่งเงินสมทบจะได้ส่งเงินที่จะเอาไปจ่ายเงินสัจจานมันจะพอดีเลยปีนึงนะ10บาท10บาทยอดกระปุกเนี่ยนะ
0: ก็เมื่อในกองทุนวันละบาทไม่
1: อะไรนั่นแหละครับอย่างเทศบาลนี่ก็มีกองทุนวันละบาทผมก็เป็นสมาชิกก็หมายว่า
0: ส่งหลายปีไปเลย
1: ส่งหลายปีปีนึง365บาทไปพอเราไม่สบายไปเราก็ไปเบิก500นะซึ่งเสร็จแล้วก็พอถ้าเสียชีวิตเนี่ยนะขอให้ลูกหลานไปทำเรื่องของงานศพเนี่ย30,000
0: ครับ
1: 30,000เลยเนี่ยสร้างก้อนก็มีลักษณะแบบนี้
0: สามหมื่นหาพอไหมตอนนี
1: ้ก็มากก็เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
0: ซับน้ำตา
1: เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ถือว่าเราสะสมเงินเนี่ยวันละบาทแต่นี่ของทุนมันเนี่ย30บาทวันหนึ่ง
0: นี่ก็ผมไม่ได้สักบาทติดลบกันแล้วตัวนั้น
1: คือต้องไอ้การอ้อมนี่มันต้องบังคับจิตใจให้ได้เดี๋ยวกระปุกออมสิ้นที่มันแข็งไม่ได
0: ้ไม่เวียนอยู่วันเลยทำไมเวียนอยู่วัน
1: ไปยกถึงมันนั่งนักแข็งก็มาเอาชายก็ลาเนาะ
0: เดี๋ยวเดือดร้อนมาทันทีเล็กไม่มีไปเป็นได้พอมีตั้งนี่ตีฉาย
1: จำเป็นทันทีเลยนะ
0: ทักทายกันทีมงานอยู่หน้าทาริมน้ำในบ้านหน้าทาริมน้ำคลองข้ามเตี้ย
1: ฮะ
0: คลองข้ามเตี้ย
1: ของคำเตียนนะถ่ายเลยมาอยู่ตรงนี้นะ
0: บางย่อยนี่แหละทีมงานตรงนั้นก็มีลุงชามีป้าหลักมีพี่เล็กมีพ่อร้องมีหลายคน
1: คอยกันอยู่นะ
0: ทุกที่จังหวะมีเมนูพิเศษทุกที่จังหวะ
1: วันนี้นะ
0: จังหวะต้อนรับในบ้านจังหวะรับมารบนี้จังหวะได้มากินกุ้งแม่น้ำทีจังหวะ
1: นี่เราอยู่กันพันเดียนะครับก็เลยอะไร
0: แบ่งกัน
1: มีเพื่อนนี่นะ
0: กันมีพวก
1: จะได้มีพวก
0: แบ่งกันความสุขกัน
1: แบ่งปันความสุขปรับทุกปุ๊กพุกมิดไปนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันเลยครับแอนนอกเข้าเดินดิ้นก็มีวัตถุประสงค์แบบนี้ครับปรับทุกพุกมิดไม่ได้มุงมามุงรายที่จะไปหวาใครชมใครแต่ต้องมาสักกิจสักเขาเหมือนนี้นะ
0: คิดกันมั่งคิดกันมั่ง
1: นะสิ่งใน
0: สุขภาพดีไหมเมืองนี้เนี่ย
1: สุขภาพก็เหลืองนี่ก็เหลืองคุณเรย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมที่ญี่ป
0: ุ่นอายุอย่างน้อยจัง
1: คุณเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปี
0: ครับ
1: คนเดียวผมก็ติดตามผมก็ชอบนะเป็นแนวศิลปินแกก็มี
0: อ๋อนี่ไหนบ้านนี้ไวทินยุคเดียวกันเลยก้าวสู้เลย
1: ก็เขาก็รุ่นน้องผม
0: สู้ซี่นะ
1: แต่ผมก็ดูเขาอะนะผมแบบ เลยมักดูเน่าเนี่ยก็ติดตามมาเพราะว่าลักษณะดิไซน์ก็คล้ายๆชด
0: คนเด็กเน่าเด็กเน่า
1: เขาป้าเขาเลยเนี่ยนะครับพูดเป็นศิลปินเลยนะ
0: ศิลปิน
1: คือเรื่องของเรื่องคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยทำให้เราต้องมาคิดติดตามกันนะครับ
0: ยับใจไม่ได้เมื่อน
1: คือแกเนี่ยปรากฏว่าแกก็นอนไปทั้งกันรับไปเลยแต่ถือว่าเขาว่าโชคดีเนี่ยแบบนี้นะนอนรับไปเลยเนี่ยนะว่าก็ตรวจพบว่าแกเนี่ยเส้นเลือด
0: ตีบ
1: เส้นเลือดตีบเนี่ย3เซนไอ้2เซนมัน 90% อีกเส้นนึงมันก็70ใช่มั้ย
0: มันเส้นเลือดตีบมันพอตันเนี่ยนะ
1: มันตัน
0: เหมือนกันเออเลือดก็เหมือนกับเป็นวิ่งอยู่ในท่อน้ําแล้ว
1: มันตันมันฉายเลยนะครับนะคือนี่มันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับคือการกินการอยู่เนี่ยนะครับนะการใช้ชีวิตความเครียดไม่ได้พักผ่อนเนี่ยถูกทิ้งอยู่ย่างนะก็ต้องดื่มน้ำนะคือย้อนกลับ
0: ไปกินน้ำมากๆอ่ะ
1: คือดูไปเนี่ยบอกได้เลยบอกท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้ปกปิดแต่จริงผมก็เปิดเผยมาตั้งนานอะไรเรื่องนี้นะคือก็อาการของผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคุณเดเนี่ยมาเลยนะครับผมเป็นมาก่อนนะคือเมื่ออายุ48ปีเนี่ยผมก็ทั้งเป็นช่างภาพตัดต่อเนี่ยนะแล้วผมก็มีการปวดคั่วปวดอะไรมันก็ส่งอาการบุ้งวิ่งบุ้งวิ่งมาเลยเนี่ยปรากฏว่าไปเช็คความดันนี่ประกันเลยต้องเช็คความดัน
0: ครับ
1: เกณฑ์อาการเราไปเช็คความดันนะผมขึ้น200ว่านะครับ
0: 200ว่าเลย
1: ก็จะกลับใช้
0: ไม่ต้องรีเฟอร์โรงพยาบาลไม่ต้องเลยว่า
1: ก็ไปเช็คตึ้งกับเพื่อนก็บอกว่าตอนนั้นเช็คจำได้ว่าไปที่อำเภอเมืองเนี่ยคือไปตรงไหนที่เขามีวัดความดันว่าเอามือจิ้มเข้าไปดูก็ต้องเลยว่าอยู่ได้พื้นในชีวิตนะ
0: เออต้องแตกแล้ว
1: ก็ปรากฏว่าไปหาหมอรอบไหนกันหมอก็หายยาเขาเรียกว่าสไลด์ไอ้ความกดดันสลายริ่มเลือดนะเรื่องนี้คือให้มันสลายนะเริ่มจะมีเส้นเลือดอุดตันนี่ลักษณะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันนั่นจับพันกับเมื่อนกับรถกาแฟที่เราดูดน้ำอย่างแรงมันจะปุ๊บ
0: ลิฟไป
1: ลิฟปุ๊บเลยนะ
0: อ
1: ันนี้นะก็สังเกตนะตอนอายุ48ปีพออายุ49ปีก็เริ่มมีป
0: ัญหา
1: เสร็จแล้วพอรู้ถึงที่สุดเนี่ยนะปวดหัวแล้วก็ตอนนั้นก็สูบบุหรี่ด้วยก็นอนปักพ่นดื่ม
0: ปักพ่นหน่อย
1: ถูกซิ่งถูกย่างนะครับคอเลสเตอรอลอะไรขึ้นหมด
0: มาถูกบริษัทเลย
1: แต่ว่าโชคดีอย่างนึงเราก็มีการตรวจร่างกายทุกปีนะครับ
0: นะ
1: เ
0: คม
1: อ
0: นะ
1: จนถึงที่สุดเนี่ยครับหน้าดูตัวเนี่ยแต่ผมอาจจะมีเอพนิฮาที่นอกเนื่องจากคนอื่นทั้งคิดคือมีการบล็อกด้วยกันคือผมปฏิบัติทำหนังสมาธิเนี่ยก็เลยได้ดูเหตุว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะแต่บอกได้เลยว่าพอปีพอเข้าอายุ50ปีเนี่ยก็เข้าไปหาหมอนะปรากฏว่าความดันก็สูงมากแล้วก็อาจารย์หมอธรรมดาก็ไปให้อาจารย์หมอดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: ครับ
1: โอ้ยนี่คุณมาช้ากว่านี้นะคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณเสียชีวิตเนี่ย
0: ตอนอายุ50
1: ครับคือในอาการวันนั้นเนี่ยคือประมาณตีสองเนี่ยผมแต่จริงๆผมนอนไม่ได้เพราะว่าอาการที่มันออกมาเนี่ยคือผมเจ็บหน้าอกนะครับแล้วผมก็ไปหนวดผมว่าเออผมเค็ด
0: ตีสองกลางคืน
1: คือตอนแรกก่อนหน้านั้นมันเจ็บหน้าอกแล้วก็ไปนวดมันก็ไม่ห้
0: อ
1: ยพอตีลั่งผมก็เฉยคือนอนไม่ได้มันจะเจ็บไปทะลุลั่งนะมันเจ็บทะลุลั่งกล้ามเนื้อเลยมันเจ็บตามตัวเพราะว่าเนี่ยไอ้ผมไปเหมยตรงไหนตรงหน้านะ
0: ครับ
1: ผมก็นอนไม่ได้พอจะนอนเนี่ยมันก็รู้สึกตัวเหมือนผมก็เลยนั่งสมาธิ
0: มันเคนเคนไหม
1: เคนครับมันนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเสร็จแล้วประมาณตีสองที่หวาเนี่ยคือจะเข้าห้องน้ำปรากฏว่าสีทรายเนี่ยมันชอยหมดแล้ว
0: โอ้
1: ข้าอันนี้ลากแล้วก็ต้องคลานนะไปห้องน้ำข้าเซ็ตหนึ่งว่าออกมาแล้วนี่จริงมีคำเตือนของครูบาอาจารย์มาแล้วว่าต้องอย่าปิดประตูบ้านนะอย่าปิดประตูห้องนอนนะคุณต้องคือคุณมีสัญญาณที่คุณจะอะไรนี่คือทาง
0: อันตรายนะ
1: ทางพระบอกมานะครับนี่เรื่องจริงแต่ว่าเราก็เดียวว่าคนวันนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาหนังอธิษฐานจิตหนังสมาธิต่อนะครับก็บอกว่าถ้าหากรถได้วันนี้เนี่ยผมจะไปหาหมอในรถเดานี่มันใช้เกียร์อัตโนมัติเย็บแต่ข้างฝ้ายใช่ไหมข้างซ้ายไม่ต้องใช้ตอนนั้นมันลักเลยแต่ว่าไม่ใช่เด็กอาการใครเห็นนะส่งรู้ส่งได้ก็ไปโรงพยาบาลหมอบอกอู้นี่มาเช้าวันนี้คุณนี่สโตกอย่างแรงเขาเรียกสโตกหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองผมเป็น
0: ตอนนั้นเลยพูดถึงกับสโตกคำนี้ไม่เคยดังตัวได้ที
1: ก็ใช้
0: คนรู้จักหน่อยเลยนะ
1: ก็ประมาทกันนี
0: ่
1: ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปข้ามหมอก็จัดการชิดยงชิดย่างย่ามาเรื่องเล็งด่วนผ่านไปสองสัปดาห์เข้าไปสแกนสมองได้เรียบร้อยจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็กินยาเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเข้าไปหาหมอ3เดือน
0: NCD ครับครับดันเคยมันบอกว่าม
1: ีทุกอย่างครับในตัวเองนะครับภูมิแพ้นะครับก่อนการนอนตอนปัจจุบันนี้ครับภูมิแพ้ก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจพอหยุดหายใจ77ครั้งต่อ1ชั่วโมง
0: โอ้สลีปเทสเลย
1: สลีปเทสเลยครับ
0: โอ้
1: เป็นนี่ไม่ปกปิดครับที่ว่านั้นบางทีเครียดไม่ได้คืออาการสำคัญคือเครียดแม่แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายตามเวลาแต่สำคัญต้องสังเกตตัวเองนะครับ
0: ครับ
1: รู้กับสังเกตนะต้องสังเกตอาการของตัวเองถ้าว่าเก็บหน้าอกอะไรเนี่ยปวดหัวแบบ
0: อย่ายกอย่ายก
1: อีกอันนึงพออายุเนี่ยพอ50ปีเนี่ยไอ้เรื่องหินปูนในหูลดน้ำในหูไม่เท้ากันเลยก็ปวดหัวเนี่ยต้องบ่อยงานมันมีท้าบ่อยงานอยู
0: ่โอ้
1: ถูกซิ่งถูกย่างนะครับผู้ยิ่งอายุ45ปีขึ้นไปต้องคอยระวังตัวเองผู้ชายที่อายุ50ปีต้องคอยระวังแต่มันก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคือถ้าเราแบบเมื่อคุณเลเนี่ยก็นอนไปเลยนั่นก็โอเคมีแกก็ไปแล้วนะแกก็สุขสบายแต่ถ้าแบบเมื่อกับคุณพงพัฒน์เนี่ยที่ต้องมาเดินถือแค้นอยู่
0: เออแป๊ะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เออค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าไม่มีใครยากแกตายไหมคร
1: ับ ถึงนี่ยาที่เราต้องกินเราก็ต้องกินยาสลายริมเลือดการรวมตัวของแก๊สเลือดยาลดความดันตอนเช้า4เม็ดตอนกลางคืนอีก2เม็ดอายุแบบนี้
0: เขาบอกว่าไอ้ยาไขมันยาความดันนี่เป็นยาอายุวัฒนะ
1: ฮะ
0: กินแล้วไม่ตายกินแล้วมันช่วยเราได้
1: อาจารย์ก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกโอ้ยคุณทรงพร
0: ถ้าไม่กินลำบาก
1: คุณโชคดีเลยนะคุณอายุจะไปถึง80เหมือนผมแต่นั้นอาจารย์อายุ80ปีจะบอกว่าคุณจะ80เหมือนผมบอกแต่ไม่ไหวท่านคุณเข้าสู่ระบบแล้ว
0: เออเข้าสู่ระบบยินดีต้อนรับ
1: ยินดีระบบเนี่ยก็รักษาตัวไปตามอาการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีเราต้องสังเกตอาการก่อนนะครับถ้าปวดหัวได้เครียดมากๆอะไรก็ต้องบริหารจัดการตัวเอง
0: ก็เรียกว่ามีรอยโรคนะรอยโรคนะมันจะมีร้องมีรอยมี
1: กลิ่นของโรคมาอะไรต่างๆเลยนะครับต้องคอยสังเกต
0: พูดถึงบอกทั่วไปนะครับถูกฐานทั้งคนยิ่งนะคุณชัยไล่เหลืองนะครับตัวนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันมีมากนอกจากโรคประจำถิ่นที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยวัคซีนที่ฉีดไปเมื่อก่อนหน้าวัคซีนโควิดนี่หลายๆคนมาพูดเป็นเสียงเดียวกัน
1: ว่าม
0: ีผลกระทบกับร่างกายมาก
1: ก็มันเอาชวนโรคครับไปไงแล้วก็ต้องทำ
0: วัคซีนที่ชวนโรคใช
1: ่แล้วมันก็ต้องเผื่อจะไปเป็นภูมิในการต้านโควิดตอนนั้นไงแต่ว่าพอนั้นถึงมันก็มีผลกระทบกับร่างกายของเราที่อายุมากแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: แน่นอนคร
1: ับผมสีเข้มเลย
0: โอ้สีเข้มไปนัด
1: อยู
0: ่นะ
1: คือผมอยู่ในผมอยู่ในกลุ่มนั่นเลยคือกลุ่มเสี่ยงไงเขาให้ไปต้องฉีดก่อนไงเพราะผมจะไปก่อนไง
0: โอ้อนุทินหกเข้มดู
1: ผมสีเข้มพอแล้วเขาต่อไปนี้คงไม่ต้องฉีดเลยแหละมั้งเพราะว่าพอ3เดือนทีก็ต้องไปจ่อเหลือทีนะตอนนี
0: ้อยู่ใกล้หมอ
1: โอ้สบายมากเลยครับตอนนี้3โรงพยาบาลเนี่ย
0: มีเครือข่าย
1: ม
0: ีเครือข่ายมักเอ้ยอีกเรื่องนึงตอนนี้เป็นกระแสอยู่หลายๆพื้นที่ครับเดี๋ยวจะบอสุราษบ้านเราเรื่องอิสราเอลเรื่องยิวนี่อสรอนี่ปอบพื้นบ้างอสรอและข่าวล่าสุดที
1: ่ก็สมุยเขาเรียกว่าน้ำส้มสายช
0: ูน้ำส้มสายชู
1: เออ
0: รู้จักเรียกนะ
1: อสรอนะ
0: เ
1: รียกไปเรียกมาเอาน้ำส้มสายช
0: ูอิสราเอล
1: คือปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาของระดับชาติแล้วนะครับเรื่องของอิสราเอลหรือว่าผู้ที่เข้ามายึดอะไรต่างๆเนี่ยครับโดยเฉพาะที่กอสมุยกอพังงันโดยเฉพาะกอพังงันเนี่ยร
0: ู้
1: ก็เรื่องมากมายเลยนะครับรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าผู้ประกอบการที่เรียกเป็นนอมินีก็ไปคุมคู่คนไทยเสียด้วยซ้ำเนี่ยทำลายดังกายใช่ไหม
0: เออมันเป็นข้าวที่กอสมุยเลยครับในบ้านครับสักนิดหนึ่งเหลืองข้าวเหลืองคราวเนี่ยมันมีคนไทยอยู่บนกอสมุยในข้าวแจ้งความกับตำรวจโรงพักกอสมุยทุกคนอิสราเอลเนี่ยคุมคู่ว่าจะทำลายร่างกายเอาชีวิตแต่ใช้วิธีการคุมคู่ทางโซเชียลเป็นการส่วนตัวแค่ก็แจ้งความเลยครับเพราะว่าตกใจถึงตำรวจกับฝ่ายปกครองทั้งตม.และก็ไปกันหมดแล้วก็ติดตามตัวไอ้โมทิวาคู่เนี่ยใช้ Facebook ชื่อว่าจาครบครับพอได้ตัวมาปั๊บก็รู้นี
1: ่ได้รู
0: ้ไม่ต้องฮกไม่ต้องยกเดี๋ยวนี้เรื่องไอ้ดูไม่ก็รู้หมดมาถึงก็พอปั๊บเนี่ยก็สารภาพดำเนินคดีข้อกล่าวหาและก็ส่งศาลกอสมุยล่าสุดศาลพิพากษาปรับ 5,000 โทษจำคุกรอลงอาญา1ปี
1: อ
0: ายุภายใต้กรอบของกฎหมายไอ้เรื่องนี้มันหลายคนก็สงสัยว่าทำมาขนาดนี้ทำไมไม่นี่ละเทศ
1: นั่นสิ
0: ทำไมไม่รู้นี่นั่น
1: แบบนี้ไม่ได้คุ้มคู่คนไทยเนี่ยนะ
0: เออรบเจ้าเริน
1: รบเจ้าเริน
0: รบเจ้าเรินมันเหลือเยอะเหลือ
1: กันแล้วเจ้าเรินเพิ่งปล่อยเขารบหรือว่าม
0: ันค่อยๆคืบมาเรื่อยพวกนี้บางทีผมไปที่ป้ายแม่ห้องซ้อนนะครับไปถึงโอ้โหแบบสุด
1: ๆนั่นคือเยอะเหมือนกัน
0: โอ้โหไม่เบิดคำสีว่าว ไม่มีคำไหนเรื่องสุดๆถูกเรื่องคือทุกคนดีมาปั๊บมาคำว่าเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในตลาดเรื่องการซูบกัญชาเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวพวกนี้ก็คือเมื่อกับว่ามา
1: สบาย
0: ผ่อนคลายแต่ตัวเองเป็นหลัก
1: ก็จ่ายเงินแล้วนี่จะมา
0: ไม่ธุระไม่สนใจใครจะอยู่แบบไหนกินแบบไหนไม่เกี่ยวพังงันก็เหมือนกัน
1: นาคีกับพังงันที่มันเกิดเหลืองขึ้นมาก็คือของพังงันคือไปติดป้ายไงติดป้ายค่ายไงแล้วก็ชายภาษาอิสราเอลเลยต้องบอกมันก็เลยเกิดเหลืองนี้ขึ้นมาเพราะว่าบริบทมาจากตรงนั้นที่ของพังงันนั่น

พบกันในชั่วโมงที่ซ่องข้องรายการวันเศร้าหนอกเข้าเดินดินนายผู้นายบ้านมาค้านคุยขุดเคี้ยแล่งเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่อง

0: แล
1: ถึงเจ้าของร้านเนี่ยที่ว่ามีคดีในแกติดไปฟรีปาเลสไตน์หน้าร้านเกทั้งที่อยู่ไม่ชอบเลยใช่ไหมปลดปล่อยปลายตายใช่ไหมทั้งก็คนละขั้วกันเลยหมูนิ่มออกจริงหมูแต่ไปทางโซเชียลไปเดี๋ยวแบบว่าไปถล่มทางโซเชียลทัวร์ลงอ่ะสุดท้ายเป็นคดีถึงขนาดนี้นี่ที่ภูเก็ตวันจันทร์ได้ข่าวว่าคนภูเก็ตจะรวมตัว
2: ทนไม่ได้เลยภูเก็ตไม่ทนเลยใช่ไหม
1: ไม่ทนบังคลาเทศนี่ก็ออกมาประท้วงกันเลยไล่เหลืองขับเหลืองนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าทุดอยู่มานะเมื่อไม่กี่วันนี้
2: ก็บอกให้ดูแลด้วยฝากคนไทยเนี่ยดูแลอิสราเอลด้วยคืออิสราเอลนี่คือยิวใช่ไหม
1: ยิวยิวยิว
2: คือย้อนกลับไปสมัยสงครามเราไม่เคยเทียนะแต่เราดูว่ายิวเนี่ยฮิตเลอร์นี่ไม่ชอบเลยนะ
1: มีหลายคนก็จะฮิตเลอร์เลยตอนน
2: ี้ก็จะฮิตเลอร์เลยใช่ไหม
1: ก็จะฮิตเลอร์เลย
2: คือฮิตเลอร์นี่ฆ่าเลยนะครับ
1: ลูกแก
2: นเลยคือไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยเพราะยิวเนี่ยมันสมัยก่อนเขารอกันนะถ้าใครหัวหม้อว่าไอ้นี่ยิวไอ้นี่ยิวใช่ไหมยิ่งยิ่งจริงนะ
1: ยิ่งจริงแล้วต่อรองกินแล้วไม่จ่ายบอกว่าไม่ร่อยนอนแล้วไม่บ่าย
2: เลี่ยม
1: ไม่จ่าย
2: ตอนนี้มีค่าของยิ่งมากเลยทีเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับทุกแห่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ข้ามาขยายพ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเรียนสอนศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าเดี๋ยวว่าสุดยอด
1: มีชาบัตมีบทยิ่ง
2: ดังนั้นก็คงจะต้องเข้มงวดเข้มข้นแต่ว่าที่สำคัญคือคำว่านอมินีเนี่ยที่เราไปส่งเสริมหรือว่าเปิดโอกาสให้เขามาทำธุรกิจการยืมมันได้เนี่ยก็ต้องข้อความร่วมมือเลยเรื่องนี้นะ
1: คนไทยเราพูดถึงมันปณีในบ้านครับพูดถึงอุปนิสัยคนไทยเราคือต้อนรับครับสู้ใครมาก็ต้อนรับดี
2: สยามเมืองยิ
1: ้มเมืองยิ้มถึงแขกไปใครมาแม้คำว่าได้กินน้ำกินท้าดูอุปนิสัยของเราในบางทีเราไม่เข้าใจว่าใครเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่ยังไงก็ตามแต่ต้องให้ความเป็นธรรมคนมันมีไล่จำพวกไล่ประเภทเมื่อที่ทูตจิวบอกก็แหละคนแต่ส่วนใหญ่เป็นปณี
2: ต้องเลี้ยวว่ายิ้วไปซะแล้วนะนี่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องของปัญหาตรงนี้แน่นอนว่ารัฐมนตรีหมุนเวียนกันมาเพอนี่ครับในสมุยใน
1: กรุงเทพฯ
2: มาเลยมหากาพย์ครับสอบทองทิ้นดูข่าวล่าสุดว่าเงินสะพัดไปถึงต้นแรกเนี่ยเงินบอกว่าอยู่ที่ 4,500 ล้าน
1: ว่า
2: ตอนนี้ไปถึง 9,000 ล้านเลยนะครับ
1: โอ้
2: มีผู้ที่โยงใยเกี่ยวข้อง500ถึง 1,000 คนแล้วก็ล้ามไปถึงยอดกลับไปถึงปี64นู่น
1: ถึงยอดสุดเข็มได้ตัวนี
2: ้ยอดสุด
1: แม่ที่บดีได้มั้ย
2: ก็ไปคุยกับที่บดีแหละนายกสมาคมท้องถิ่นเนี่ยก็ไปคุยกับที่บดีว่าจะต้องแก้เพราะว่ามีคำสั่งให้คนที่ได้บรรจุที่มันผิดแน่นะ
1: 5,000ท่อนเนี่ยท่อนน่ะ
2: ก็ให้ยุดปฏิบัติให้กับบ้านน่ะ
1: ทุกนายกท่านเซ็นไม่แล้วก็ไม่กล้าเซ็น
2: ก็ไม่กล้าเซ็นก็ควบ
1: ดําเนินค
2: ด
1: ี
2: ก็ทุกกลัวดําเนินคดีนี่จริงมันเป็นเรื่องของส่วนกลางมาแล้วนะครับนะแต่ว่าก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ไปคุยกันไปคุยกับผู้รักษาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับนะปรากฏว่าจับ
1: ผู้ว่าเซมเบ
2: ้ผู้ว่าเซมเบ้ก็จับมือกันว่ามันจบแล้วนาย
1: เข้าใจกันแล้ว
2: ใช่กันก็ส่งไปท่อนแต่ว่าหลายฝ่ายนะครับนักวิชาการหรือหลายคนก็บอกว่าใน 5,000 คนนี้ต้องควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นผู้เสียหาย
1: ทั้งแพ่งและอาญา
2: ไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะถือว่ารู้นี
1: ่
2: เพรา
1: ะสมรู้ร่วมคิดอ่ะ
2: ใช้ในการสอบนี่เขาจ่ายเงินไม่ได้ไงมันต้องบริสุทธิ์อยู่ในธรรมนี่ใช่ไหมจริงไหมใช่ไหมมันจะเป็นใส่แบบนั้นแต่ยังไงก็ตามที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายผู้เกี่ยวว่าอาจจะถูกตัดตอนเลยสำเรื่องนี้อาจจะเงียบแผ่วไป
1: แต่เรื่องนี้มีคนมองต่างมุมนะไอ้ 5,000 คนเนี่ยถ้าว่ากันเป็นพยานทั้งหมดไม่เอาความผิดทั้งแพงทั้งวินัยแต่กันเป็นพยานเพื่อจะเอาความลับจ่ายตั้งเคยไปมั่งไปใส่ในมั่งหลายไปถึงหัวมัน
2: อันนี้ได้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี
1: ้กันพยาน
2: คือตอนนี้เนี่ยเอาเอ่ยชื่อก็ได้อย่างคนที่แบบเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็คือท่านอดีตผู้ว่ารถถีรุษสุภาวิบูลพ้นเนี่ยครับฝ่ายวิชาการของม
1: อทุกโยงไว้ทุกโยง
2: ทุกโยงไปของท่านคือพอด็อกเตอร์นั่นเนี่ยก็โยงมาที่ท่านดีรุษท่านดีรุษก็ฆ่าไปนั่นให้ปากคำโดยไม่เลี้ยงใช่ไหม
1: มอสวอครับ
2: ก็ถือว่าด็อกเตอร์ยุ่งของมอสวอเนี่ยแกก็คงจะเป็นพยานแล้วแหละก็โยงไปทีนี้ถ้า 5,000 คนเนี่ยเป็นพยานทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องไปถึงใครอ่ะ
1: มันก็ต้องหลายไปเลยว่าคนนี้ใจกับใครมาใส่เนี่ยยังไม่สุดท้ายเนี่ยจากปลายน้ำก็ถึงต้นน้ำอยู่ถี่ถวาย
2: ต่อไปพี่คือตอนนี้ที่เขาบอกโยงใหญ่500ถึง 1,000 คนเนี่ยไม่ได้รวมถึง 5,000 คนนั่นนะ
1: โอ้คุณน้องเลย
2: น้องเนื้อครับน้องเนื้
1: อ
2: แต่ทีนี้ยังได้กระตามที่มองว่าไอ้สิ่งเนี้ยคนที่เป็นเชื้ออยู่เนี่ยไม่ได้แค่นั้นหรอกมันควรจะเป็นไปถึงนักการเมือง
1: เขาว่าปั่นนั่นเนี่ยมันไม่ถึงเผื่อได้เรื่องบันทึกนักการเมืองไม่รู้เป็นไปได้ไ
2: หมท่านการเมืองบอกทำไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการ
1: เองเวลาเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวจัดการ
2: กันเนี่ยถึงบอกว่ากลัวว่าจะทุกตัดตอนเนี่ยมันลงแขผู้ที่มีชื่อแค่นั้นเอง
1: ก็อยู่ที่กระบวนการนะครับหน้าตอนนี้ปปช.มันดูแลคดีแล้วแต่ว่าประการสำคัญในผู้ที่มีชื่อทั้งหมดตอนนี
2: ้
1: ถือว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ครับในบ้านครับ
2: แต่แน่นอนครับเพราะไม่มีการออก
1: ที่พักซาดี
2: ไม่มีการจับเลยไม่ซึ่งแม้ว่าจะมีชื่อที่เอ่ยชื่อมานี่ก็ยังไม่ได้จับนะครับมีแต่เพียงไม่เลี้ยงนะคร
1: ับ ก็ต้องมีคำพิพากษาก่อน
2: ถูกต้อง
1: ถึงที่สุดด้วย
2: ยังมีกระบวนการในการที่จะต้องทำสำนวนและเยอะแยะมากมายครับ
1: แต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเ
2: ลยความเสียหายเรื่องชีวิตเรื่องชื่อเสียงไงใช่ไหมใช่ไหม
1: ผู้ว่าธีรุธนี่ผู้ว่าเบนเนี่ยเป็นผู้ว่าสุราษฎร์คนที่53นี่คนนี้ผู้ว่าบอยนี่54ครับพูดถึงก็เป็นผู้ว่าที่นุ่มแล้วก็ไฟแรงหรือว่ามันเข้าจังหวะมันเราไม่รู้นะว่ากันไปตามกระบวนการนะครับขอบคุณทอนามเลียงผู้ว่าการสนับสนุนครับร้านลงคนชิวอายุบางใบไม้กับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บรรยากาศชิวๆสบายสบายที่พาครอบครัวที่พาผักพวกที่พาผักกุ๊กผักกิ๊กได้ไหม
2: ฮะ
1: ผักกุ๊กผักกิ๊ก
2: ก็ได้ต้องพูดเบาๆนะ
1: ผักกุ๊กผักกิ๊กได้ไปกันลงคนชิวครับเปิดตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปหนังบายๆมีดนตรีฟกซองด้วยนะครับอาหารก็ไม่แพงรสชัดทุกปากคนบ้านเราครับสำรองจองโต๊ะ0815405333มีกิจกรรมจัดงานเลี้ยงเล็กกระบอกเลยปาร์ตี้เล็กๆได้หมดเลยลงคนชิวนะครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้อุชอกลาการครับโดยโกดัมอมริคุณพันนารายครับรถมีประกันภัยไม่มีประกันภัยซ้อมทางเพบายใจได้เลยมาทุ่มรถไว้แค่นี้ไม่มีปัญหาดูแลรถทานเหมือนกับรถของเจ้าของอู้เองเลยนะชอกลาการนะครับช่างฝีมือดีวัสดุที่ใช้นี่สุดยอดทางเพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ0841928956โกดัมอมริคุณพันนารายโกเมกคุณพันนารายนะครับนะบริษัทพันทิพย์ทราเวลจำกัดกับเรื่องการเดินทางรถโดยสารสาธารณะทุกท้ารถทุกท้าเรือเห็นยี่ห้อพันทิพย์บายใจได้เลยพี่น้องไปย่างปลอดภัยมีได้ก็ค่อยบอกนายว่ายอดคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรมีได้ให้บอกปินพันทิพย์ TSM นะครับเบอร์โทร0611722751เพื่อจะถามเรื่องของเส้นทางรถเส้นทางเรือถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเขารับสายนะ0611722751พันทิพย์ทราเวลนะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับเรื่องของรถยนต์โตโยต้ารถเก๋งรถกระบะตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูนะครับรถโตโยต้าชั่วทุกโชว์รูมทุกสาขาโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสำนักงานใหญ่0772779191ในบ้าน
2: ครับผมก็ฝากสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราบอกเรื่องของสากลดูบัตรส่วนหน้าก็จะบอกเรื่องของผลประโยชน์ของสากลประโยชน์สากลคืออะไรเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแต่ผมครับ
1: เอาไปสมัครมากัน
2: ในเรื่องของวิชาการเนี่ยเอาไปสมัครกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับน่าช่วยเหลือกันได้โดยสากลนะครับที่สำคัญคือเรามีร้านค้านะครับไปซื้อกันได้ที่ข้างที่บางการอำเภอตลาดไม่สอยเจ็ดแล้วก็ในบ้างทุกวันอังคารก็มีตลาดนัดมา
1: ช่วงนี้มีได้มั้งพิเศษอะซากอน
2: ซาก
1: อนของเล็กมีได้มั้งส้มโอหรือว่ามะม่วงไม่มีช่วงนี้แห้ง
2: ๆก็สินค้าหลักของเราก็คือข้าวสั้นนะครับ
1: ข้าวสั้น
2: จากถุงกุลาลองง่ายถุงกุลาฟาร์มนะครับ
1: ปลูกเอาเรื่องนาทีเดียวนาทีเดียว
2: ก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับไปเจอชนเผ่าเมารีเขาต้องชนกันนะทีนี้เวลาเขาถักทายเขาต้องแลบลิ้นแผลบแผลบแผลบ
1: ทำตาล้อกันไหม
2: นั่นแหละทำตาล้อแบบนั้นนั่นแล้วก็มีการวางอาวุธไว้เพื่อจะดูว่าเราเป็นมิตรภาพอะไรต่างๆนี่นะครับนี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับได้ยงที่จะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับนะ
1: คือมาถึงมาโดนใจพวกแล้วนะ
2: ไม่แกก็จะไปนานเลยทันทีนะครับโดยที่ไปนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียไปดูเรื่องวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพราะคนไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียมาเรียนบางคนไปเรียนออสเตรเลียนะครับนะ
1: คนไทยมา
2: แล้วก็การศึกษาเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมการศึกษาความมันคงเรื่องของอาชญากรรมยาเสพติดพอเรามีปัญหาครับออสเตรเลียเกี่ยวกับเสพติดเหมือนกันเศรษฐกิจการบินนะครับการบินตรงจากออสเตรเลียนี่เราก็คงจะได้ไปออสเตรเลียกันบ้างนะครับนะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันยุคกายกันยุคกายก
1: ัน ได้ครับได้ครับเวลาของรายการวันเศร้านครเดินดินวันนี้หมดแล้วครับขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกฐานครับขอบพระคุณฐานผู้ฟังที่ติดตามตั้งแต่ตอนจนจบขอบคุณน้องนุ่ม
2: ครับ
1: ซาวเอนจิเนียร์ด้วยนะครับขอบคุณนายบ้านด้วยนะครับ
2: ผู้กับขอบคุณสร้างกรการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี
1: จำใจจำจรไปก่อนแล้วครับจวนกันไม่เศร้าหน้าวันเศร้านครเดินดินสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: รัชนันท์ประชุมเร่งช่วยน้ำท่วมน่านสั่งระดมทหารช่างเครื่องจากหนักลงอำเภอปัวพร้อมกำลังพลกว่า670นายกระจายช่วยประชาชนสีหศักดิ์ประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สำเร็จ 80% พร้อมเดินหน้าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมยืนยันไม่มีการขอเรียกรายเงินทรัมป์ยืนยันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ชี้ฮอมุสเป็นของสหรัฐขณะที่อิหร่านเย้ยไม่มีกฎหมายสากลรองรับและจะล้มเหลวเหมือนในอดีต
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพระเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแล้วก็หลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านสถานการณ์ในตัวเมืองแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเศษซากความเสียหายให้เห็นอยู่นะครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งลงพื้นที่นะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับได้เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านครับที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดส่งทหารช่างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักอำนวยความสะดวกจากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน40นายพร้อมด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38จำนวน550นายมณฑลทหารบกที่34ถึง35อีก80นายทั้งนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังลงพื้นที่และก็ขยายผลช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับรองนายกยศชนันยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยและก็บ้านร้องแงอำเภอปัวพร้อมกันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรียังมอบมาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวานนี้ครับพบเห็นสภาพสถานการณ์จริงจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาจิตใจควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านโดยนายอำเภอจะประสานกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสภาพจิตใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กระทรวงพม.เองก็ได้รายงานเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและก็ตำบลวรนครอำเภอปัว ดยบอกว่าขณะนี้ครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานว่าหากสามารถฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของประชาชนฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นตามไปด้วยครับ
3: ไปดูสภาพในชุมชนบ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่ถูกน้ำป่าไหลซัดชุมชนไปเมื่อ4วันก่อนนะคะณขณะนี้ก็คงยังมีดินโคลนแล้วก็เศษซากความเสียหายกองอยู่เต็มพื้นที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึงพี่น้อง

0: ริมถนนรอให้เทศบาล นั้นขนไปทิ้งสภาพภายในบ้านของประชาชนเต็มไปด้วยดินโคลนแล้วก็ข้าวของเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของหลายอย่างถูกขนมาทิ้งไว้ข้างหน้านะคะรอการคัดแยกซ่อมแซมชาวบ้านก็เล่าว่า เกิดและโตใช้ชีวิตมาที่นี่มากว่า60ปีแล้วภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดน้ำป่าไหลบ่าเข้าชุมชนอย่างบ้าคลั่งระดับน้ำสูงท่วมหัวเกือบถึงชั้น2ข้าวของในบ้านไหลไปกับน้ำรถราถูกน้ำป่าพัดลอยไปไกลนะคะความสูญเสียก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่เกิดมาอยากให้หน่วยงานภาครัฐในท้องที่พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในเมืองน่านนะคะสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วน้ำแห้งหมดทุกพื้นที่โดยวันนี้ทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจตามชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตลาดสีคำตลาดตั้งจิตนุสรและร้านค้าริมถนนข้าหลวงพ่อค้าแม่ค้าก็ทำความสะอาดฟื้นฟูร้านค้าตั้งแต่เช้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีเศษซากขยะจากน้ำท่วมก็มากองที่ถนนรอเทศบาลเมืองน่านมาเก็บนะคะชุมชนลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่น้ำแห้งหมดแล้วเหลือเพียงการฟื้นฟูล้างเมืองล้างโคลนให้เมืองกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วนะครับไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ายังอาจจะช่วยเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนก็ต้องติดตามฝนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อ8นาฬิกาที่ผ่านมาครับบอกว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือว่าประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากนะครับสำหรับชื่อนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และก็เป็นพายุลูกที่19ตามการนับจำนวนพายุนะครับแนวทางการเคลื่อนตัวคาดการยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงครับแต่ว่าแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจจะมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านรวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการสรุปภาพรวมการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สักครู
2: ่ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สิบสองนาฬิกาเก้านาทีนะครับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ
2: ไปดูภารกิจของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวระหว่างพบปะชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์ในภารกิจนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ว่าขณะนี้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศเช่นเดียวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและบทบาทในเวทีต่างๆกำลังดำเนินการไปในทิศทางที่มั่นคงแม้จะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะรัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือทางการทูตและการค้าระหว่างภูมิภาคโดยภารกิจต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศซึ่งต้องอาศัยการกับ

0: เตือนที่เข้มข้นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศถ้าผู้นำคลิกกันหลายเรื่องมันก็สำเร็จไปเกือบ 80% และทุกประเทศที่ได้ไปเยือนก็สังเกตได้ว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ก็คือความเป็นกันเองความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำโดยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำนะคะในการหารือที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนายเสียศักดิ์บอกว่าภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้เลยก็คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกการทำงานในส่วนนี้ไม่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารราชการเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองด้วยนะคะรัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในต่างแดนเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในสังคมต่างชาติสิ่งสำคัญก็คือการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของประเทศที่พำนักอยู่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตและการทำงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานชุมชนให้แข็งแกร่งเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งที่พยายามจะทำให้มากที่สุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไทยให้อยู่สบายสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนแม้จะเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยหลายพรรคที่ประกอบด้วยพรรคหลักเพียง2พรรคแต่ว่ายังคงเน้นเรื่องของความสามัคคีภายในด้วยกันนะคะเพื่อที่จะจับมือกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อย่างความไม่แน่นอนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถสู้ภัยคุกคามภายนอกและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าหลักอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่ทางการทำงานของรัฐบาลเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่อยู่ในระดับที่ดีมากได้ทันทีนะคะนอกจากนี้นายจุลพันธ์บอกว่านโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันก็มีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปทำงานในลักษณะแรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรเป็นหลักประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำเสนอประเด็นแรงงานเข้าไปเจรจาควบคู่กับการปรับปรุงหรือว่า re-ram นะคะข้อตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแนวทางการเจรจาที่สำคัญก็คือการเสนอปรับลดข้อจำกัดด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานบางสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะคะพนักงานนวดเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจ้างงานมากขึ้นโดยจะเสนอให้ลดระดับความต้องการทางภาษาจากระดับวิชาการลงมาเป็นเพียงการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงงานได้อย่างกว้างขวางนะคะนายชุลพันธ์บอกว่าถ้าไม่ได้เรื่องภาษามากก็จะลดระดับลงนะคะให้อยู่ในระดับที่เป็นพื้นฐานได้หรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยมีโอกาสไปยังนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนห้องเรียนใจดีครับดูแลจิตใจนักเรียนเชิงรุกลดการบูลลี่สร้างโรงเรียนปลอดภัยทั้งกายและใจครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางดังกล่าวสอดรับกับการยกระดับครูแนะแนวและก็ครูที่ปรึกษาให้เป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับโดยต้องฟังเป็นสังเกตได้และก็ ช่วยเบื้องต้นเป็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อพบกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางนอกจากนี้ครับยังช่วยสร้างโรงเรียนปลอดภัยและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถดูแลทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้พร้อมทางกายและก็ใจอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อครับก็ได้แก่การดูแลสภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจแล้วก็การส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาแล้วก็ประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมครับโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.ได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันแล้วก็การจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือว่าบูลลี่ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกออนไลน์ครับนอกจากนี้เองก็ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบฮีโร่ OPEC Care แล้วก็ Mental Health Check In เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางสายด่วน1323ครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะสงขลานั้นก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะบอกว่าคณะทำงานนั้นนะคะก็จะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมผ้าที่เรียกว่าลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลวดลายผ้าคล้ายๆกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมรยูเมื่อปี2443ทางคุณยายกำพัทรยนต์ก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นผ้าทอมือจากกี่มือนะคะพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากที่พระองค์นั้นเสด็จกลับผ้าทอลายคอนกเขาหรือที่เรียกต่อมากันทุกวันนี้ก็คือผ้าทอลายราชวัตรนั่นเองนะคะในกิจกรรมช่วงเย็นของ31สิงหาคมนะคะก็เตรียมจัดชุดผ้าลายพระราชทานบุพพาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมกระเป๋าเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีโอทอปอำเภอหาดใหญ่มาเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการนำกับกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกด้วยคุณสมบัติเส้นเชือกนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาต่อยอดงานหัตถกรรมได้นะคะจึงเรียนรู้แล้วก็ลองขึ้นงานสารโดยใช้ภูมิปัญญาปราดของชาวบ้านพัฒนาเรื่อยมาจนมีลูกค้ามากขึ้นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกร่วมงานกว่า40ครอบครัวสมาชิกกลุ่มทำเชือกส่งให้กลุ่มจักสารใช้วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนสร้างรายได้หลักแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้แก่หลายๆครอบครัวปัจจุบันนั้นขยายเครือข่ายหลายแห่งในพื้นที่สงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางการค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของวัดป่าดุนยารามครับประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อม

0: เลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการขอเรียรายเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหลังจากทางวัดได้ออกประกาศแจ้งประชาชนและญาติโยมว่าทางวัดจะงดใช้เมรุเป็นเวลา15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามท่านก็เปิดเผยบอกว่าการซ่อมเมนครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือว่ากระแสสังคมใดๆเนื่องจากเมนของวัดสร้างแล้วก็ใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วจึงถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงขณะนี้อยู่ในระยะเวลาของการรับประกันก็ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถือเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานโดยการดำเนินการมีกำหนดเริ่มในวันจันทร์นี้ครับแล้วก็จะปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมในส่วนต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ทางวัดไม่มีการเรียรายเงินหรือว่าเปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเมนเนื่องจากการซ่อมแซมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหากประชาชนหรือญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดสามารถโอนเงินเข้ามายังวัดได้เลยครับโดยทางวัดจะนำปัจจัยไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญครับ
1: ไปกันที่ตำรวจสน.ทองหล่อนะคะคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปฝากขังหลังตามจับกุมได้เมื่อช่วง 5:00 น.ที่ถนนราชดำรินะคะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายทวีศักดิ์ก่อเหตุไปทำไมนะคะทำไมถึงต้องโยนเพื่อนลงบ่อน้ำตอนแรกนายทวีศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่ให้การนะคะเมื่อสอบถามว่าทะเลาะกันก่อนใช่หรือเปล่านะคะก็ตอบว่าใช่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้สลบนะคะเขาก็ยังคลั่งอยู่เอาเขาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องโยนลงที่น้ำนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าทำไมเหตุใดผู้เสียชีวิตจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเขาอาจจะเครียดเรื่องอะไรแต่ว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเวลาครั้งก็ไม่รู้เรื่องนะคะจากนั้นตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนเร่ร่อนมานอนบริเวณสวนอยู่เป็นประจำมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนที่จะรู้จักแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะสวนที่ว่านี้ก็คือสวนเบญจสิรินั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะออกไปขอทานด้วยกันปกติทั้งคู่จะไม่เข้าไปดื่มสุราภายในสวนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแต่จะนั่งดื่มบริเวณด้านนอกสวนหรือว่าบางครั้งไปดื่มที่อื่นแล้วก็กลับมานอนบริเวณใกล้สวนโดยเมื่อคืนพบว่าทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันก่อนที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับหนุ่มเสพยาคุ้มคลั่งเผาตู้ ATM หน้าโรงงานเจ้าตัวอ้างทำประชดแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์และทะเลาะกันถูกท้าทายอยากให้ติดคุกครับก็ทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับเข้าควบคุมตัวนายณัฐวัฒน์อายุ27ปีหลังก่อเหตุเผาตู้ ATM ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทราอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ตู้ ATM อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่รปภ.เร่งถังนำถังดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับก่อนที่รถน้ำดับเพลิงอบต.วังตะเคียนจะเร่งเข้าฉีดน้ำดับไฟจนสงบลงจากการสอบสวนนายณัฐวัฒน์ให้การด้วยอาการมึนเมาว่าตนเองนั่งรถจากกรุงเทพมาหาพระที่วัดใกล้เคียงจากนั้นนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์แล้วเกิดมีปากเสียงกันแฟนสาวพูดท้าทายว่าอยากให้ติดคุกตนจึงประชดครับด้วยการโกยขยะข้างทางยัดใส่ตู้ ATM แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดไฟเผานอกจากนี้ยังยอมรับว่าตอนแรกตั้งใจจะไปปล้นร้านทองแต่เห็นว่าดึกเกินไปจึงเปลี่ยนแผนมาเผาตู้ ATM แทนเบื้องต้นจากการตรวจค้นก็พบไฟแช็กแล้วก็หลอดดูดยาเสพติดแต่ว่าไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็เตรียมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐในขณะที่อิหร่านเผยแผนความบาดของสหรัฐไม่มีกฎหมายสากลมารองรับนะคะซึ่งในการปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในเมืองไมเชบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า อิหร่านจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐและกล่าวเสริมว่าอิหร่านมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการข้อตกลงหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้เขามองว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของอเมริกามันคือดินแดนของอเมริกาขณะเดียวกันสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณเชิงท้าทายกันไปมาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออิหร่านรวมไปถึงกลุ่มประเทศคู่ค้ารายสำคัญของอิหร่านรวมทั้งจีนด้วยขณะเดียวกันนะคะอิสมาอิลบากาอีซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นของสหรัฐถือเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำและดินแดนอื่นนอกอาณาเขตเหนือประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นอิสระทุกประเทศและไม่มีรากฐานใดๆในกฎหมายระหว่างประเทศอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าปฏิบัติการทางเศรษฐกิจขั้นเด็ดขาดที่สหรัฐขู่จะดำเนินการต่ออิหร่านนั้นมีชะตากรรมต้องล้มเหลวเช่นเดียวกับการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่สกอตต์เบสเซสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็จัดการแถลงข่าวนะคะท่ามกลางคำให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนร่วมมือกับสหรัฐในขณะที่ทางการจีนเรียกร้องให้ใช้แนวทางทางการทูตยุติปัญหาขัดแย้งซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกแผนคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าเป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจได้เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดก็ตามที่ช่วยต่อท่อน้ำเลี้ยงให้แก่อิหร่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะ
0: วัยรุ่นชายอายุ18ปีก่อเหตุใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนภายในโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะยิงสกัดแล้วก็เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับเกิดเหตุรุนแรงภายในรั้วสถานศึกษาในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูร้อนมาครับเมื่อผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีสวมหมวกกันน็อกใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายบริเนลในเมืองฟาเกอร์สตาเมืองขนาดเล็กทางตอนกลางของสวีเดนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงสกัดและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับขณะที่สื่อรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนและมีประวัติอาชญากรรมในข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อนตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจการก่อเหตุแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆครับด้านหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่นบอกว่าผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นมีอาการสาหัสส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนที่3แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเธอและเพื่อนๆต้องติดอยู่ภายในโรงเรียนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกมาเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นขณะที่โรงเรียนเพิ่งเปิดทำการวันแรกหลังปิดภาคเรียนช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนและสำหรับนักเรียนบางคนวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเรียนครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่เปรูเผาทำลายยาเสพติดของกลางปริมาณกว่า 9.3 ตันซึ่งก็นับเป็นการเผาทำลายครั้งที่5ในปีนี้ของกลางที่นำมาทำลายเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งกัญชาโคเคนแล้วก็โคเคนเบสที่ยึดได้จากการกวาดล้างของตำรวจค่ะเซซ่ายอร์ดันบรินโยเล่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยภายในได้เดินทางมาควบคุมการตรวจรับและเผาทำลายด้วยตนเองพร้อมกับระบุด้วยว่ากระบวนการนี้จะช่วยตัดวงจรการเงินของกลุ่มการค้าผิดกฎหมายอย่างได้ผลค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤติยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: Ya warun.
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีน้องๆด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์12:30 น.ถึง13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้รับหน้าที่โดยผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากเด็กเก่งๆของจังหวัดชุมพรมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือน้องธีรพัฒน์โชติช่วงนะครับน้องเป็นนักเรียนระดับชั้นม.2 อยู่ที่โรงเรียนอุดมวิทยากรสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับน้องเป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับกีฬาที่ว่านี่ก็คือกีฬามวยไทยนะครับน้องเพิ่งไปได้รับรางวัลเหรียญทองมาจากรุ่นอายุ13-15 ปีน้ำหนัก38 กิโลกรัมนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็จะมาพูดคุยมาถามมาตอบกันเรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันรวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะพูดคุยกับน้องธีรพัฒน์โชติช่วงนะครับหลังจากนั้นจะไปพูดคุยกันต่อกับโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับคุณวิโรจน์แก้วนักรำหรือว่าโค้ชปุ อยู่ที่ค่ายมวยทอเมืองหลังสวนนั่นเองนะครับเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมให้กับน้องธีรพัฒน์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
0: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้

0: เอาละครับคุณรุ่งฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เกิดไปนะครับว่าวันนี้จะพูดคุยกับน้องนักกีฬาคนเก่งคนหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับน้องอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับน้องมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้รับรางวัลมาด้วยสวัสดีครับน้องครับแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีรพัฒน์เชิดช่วงครับชื่อเล่นชื่อน้องปี
0: น้องปีนะฮะ
1: ครับ

0: ครับผมได้ข่าวมาว่าเพิ่งไปชกมวยชนะมานะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากคว้าเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมวยครั้งที่ผ่านมาครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ว่าได้ไปคุยกับท่าน
0: ครับล่าสุดเนี่ยไปแข่งขันที่ไหนได้รับรางวัลอะไรมา
1: ที่มหาวิทยาลัยพละชุมพรครับ
0: ครับเป็นกีฬาของอบจใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วการก่อนการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับน้องธีรพัฒน์มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมหนักแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างก่อนการแข่งขัน
1: ตอนนี้ก็ซ้อมมาค่อนข้างถือว่าดีแล้วก็
0: ซ้อมหนักมากเนี่ยก็คือต้องฝึกต่อยมวยในช่วงตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เรารู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเก่งไหมแล้วก็เราทำไมถึงจะเอาชนะมาได
1: ้ก็เก่งอยู่ครับผมก็สามารถนำแข้งซ้ายของผมเราไปเตะพุทธสู้จนพุทธสู้เนาะครับ
0: คือถนัดแข้งซ้าย
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะเขาเรียกว่าแข้งซ้ายพิฆาตอะไรประมาณนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วในระหว่างการแข่งขันครับน้องธีรพัฒน์ครับคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่มาจากที่ไหนเลย
1: มาจากตัวเมืองชุมพร
0: นะครับมันจนในตัวเมืองแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นเด็กหลังสวนเข้าไปเอาชนะมาได้เหมือนกันครับแล้วก่อนขึ้นเวทีชกเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่ากดดันไหมครับมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไง
1: ก็กดดันอยู่ครับแล้วก็ไปบอกครูที่สอนแล้วครูก็บอกว่าให้ทำใจสงบนิ่งๆไว้ไม่ต้องไปตื่นเต้น
0: ทำสงบเขาเรียกว่านิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้น แล้วอะไรที่เป็นจุดแข็งของตัวเองไหมครับที่คิดว่าทำให้เราชนะได้
1: แข้งซ้าย
0: แข้งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับหมัดก็คือหนักอยู่แล้วแต่ว่าแข้งซ้ายเนี่ยพิฆาตกว่า
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็มีใครที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษนะครับคนที่ช่วยสนับสนุนเราอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขอบคุณคุณครูที่สอนผมมาที่ทำให้ผมได้รับรางวัลเหรียญทอง
0: ครับนอกจากคุณครูแล้วมีใครอีกปะคุณพ่อคุณแม่หรือว่า
1: คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผม
0: ครับน้องธีรพัฒน์เนี่ยชกมวยมากี่ปีแล้วครับ
1: มาประมาณ4 ปีครับ
0: 4 ปีนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 14คร
0: ับ14ชกมวยมาตั้งแต่10 ขวบการเป็นนักกีฬาแล้วก็การเรียนนะครับเราแบ่งเวลากันยังไงฮะ
1: ก็เรียนเสร็จใช่ไหมครับเรียนเสร็จก็กลับบ้านอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนเป็นชุดมวยแล้วก็ไปซ้อมมวยครับ
0: ครับแล้วนอกจากการซ้อมบนเวทีแล้วเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆเราต้องทำคู่กันไปด้วยไหมครับ
1: ก็บางวันก็วิ่งก่อนซ้อมบางวันก็ซ้อมก่อนวิ่งครับ
0: แล้วค่ายมวยที่เราไปซ้อมอยู่เนี่ยชื่อค่ายอะไรครับ
1: ชื่อว่าทอเมืองหลังสวนครับ
0: ทอเมืองหลังสวนนะครับฉะนั้นคุณครูที่ฝึกสอนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองด้วยไหม
1: ครับ
0: โอ้ชื่อคุณครูอะไรครับ
1: ชื่อปุ๊ทอเมืองหลังสวนครับ
0: ชื่อครูปุ๊นะฮะครูปุ๊ที่เป็นครูสอนมวยอยู่ที่เทศบาลเมืองหลังสวน
1: คร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสงสัยต้องโทรไปพูดคุยกับครูปุ๊บ้างแล้วล่ะครับจากการแข่งขันครั้งนี้ครับน้องธีรพัฒน์ครับได้เรียนรู้อะไรนอกจากการชกมวยบ้าง
1: ก็ได้เห็นความตื่นตาตื่นใจในการจัดการแข่งขันครั้งนี้คร
0: ับยิ่งใหญ่อลังการ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วเราก็ได้รางวัลกลับมานะฮะหลังจากได้รางวัลกลับมาแล้วที่โรงเรียนเขาพูดยังไงกับน้องปุ๊บ้างกับน้องธีรพัฒน์บ้าง
1: เขาก็แสดงความยินดี
0: ครับ
1: มอบเกียรติบัตรให
0: ้โอ้เยี่ยมเลยนะครับนอกจากได้เหรียญทองมาแล้วกลับมายังได้เกียรติบัตรจากโรงเรียนอีกด้วยนะครับหลังจากที่เราคว้าเหรียญทองมาแล้วเนี่ยนะครับเรามองไหมครับว่าเป้าหมายต่อไปของเราจะเป็นยังไง
1: ็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ครับช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะให้น้องธีรพัฒน์ไปเรียนต่อละเพราะว่าช่วงที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี่ยน้องธีรพัฒน์ก็ยังเรียนหนังสือกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับอยากจะให้น้องธีรพัฒน์ได้ฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจในกีฬามวยอย่างเราบ้างครับ
1: ถ้าอยากต่อยมวยก็ต้องซ้อมให้แข็งครับเพราะว่าจะได้สู้คู่ต่อสู้ได้ครับ
0: ต้องซ้อมให้จริงจังซ้อมให้เอาให้จริงจังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซ้อมแบบเหยาะแยะซ้อมแบบไม่จริงจังเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อสู้จะต่อยเราน็อกเอาอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะเอาเลยครับช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้องธีรพัฒน์โชติช่วงนะครับนักเรียนชั้นม.2/1นะครับอยู่ที่โรงเรียนอุดมวิทยากรสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปสัมภาษณ์กับทางคุณครูผู้ฝึกสอนก็คือนายวิโรจน์แก้วรักรำกันบ้างนะครับขอบคุณน้องธีรพัฒน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับน้องนักมวยไปแล้วนะครับทีนี้เรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณครูผู้เป็นผู้ฝึกสอนของน้องบ้างนะครับโดยจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับโค้ชปุ๊นะครับโค้ชปุ๊แนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมวิโรจน์แก้วนักดำนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของน้องธีรพัฒน์โชติช่วงครับ
0: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็พูดคุยกับน้องธีรพัฒน์ไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดคุยกับโค้ชบ้างนะครับโค้ชรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่น้องธีรพัฒน์เนี่ยนะครับไปคว้าเหรียญทองมาในครั้งนี้ครับ
3: ครับก็ภูมิใจมากครับแล้วก็ดีใจแทนน้องด้วยนะครับเพราะว่าคือเป็นเหรียญทองแรกสำหรับน้องเขานะครับ
0: ครับ
3: ก็ดีใจมากครับ
0: แล้วก่อนการแข่งขันเลยครับโค้ชมองเห็นจุดเด่นหรือว่าศักยภาพอะไรในตัวน้องธีรพัฒน์บ้างครับ
3: ก็น้องก่อนจะมีรายการเนี้ยก็น้องก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะก็ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
3: ก็น้องก็ขยันฝึกซ้อมทุกวันนะครับ
0: เห็นว่าพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปฝึกซ้อมกันเลย
3: ครับก็เหนื่อยกันนะก็ยอมรับว่าน้องเขาก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าเช้าตื่นขึ้นมา5:00เช้าเนี่ยน้องก็ต้องลุกขึ้นวิ่งพอซ้อมเสร็จพอไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนเลิกเรียนน้องก็เข้าค่ายซ้อมแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปเหมือนไปทำอย่างอื่นเลยครับน้องก็ตั้งใจมากครับ
0: ครับแล้วน้องเนี่ยใช้เวลาฝึกซ้อมก่อนแข่งขันประมาณกี่เดือนมาแล้วครับโค้ชครับ
3: ก็น้องเขาก็คือน้องเขาต่อยมวยทำงานอยู่ด้วยนะครับน้องเขาก็มีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะครับ
0: อ๋อปกติก็คือต่อยมวยทำงานที่มีการจัดมวยอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยสิ่งที่ต้องปรับหรือว่าพัฒนาให้มากที่สุดของน้องคืออะไรบ้างครับโค้ชครับ
3: ก็คือน้องเขาเนี่ยเป็นน้องเขาจริงๆแล้วน้องเขาเป็นมวยเข่านะครับน้องเขาอาวุธที่เป็นหลักของเขาคือเข่าแต่ว่าจังหวะการออกแข้งของน้องเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาแข้งเขาเนี่ยเด็ดขาดมาก
3: ครับนั่นก็คือความเข้าใจของเขานะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยความรวดเร็วในการออกแข้งเนี่ยผมว่ายังต้องปรับปรุงอยู่ครับ
0: แล้วจุดแข็งแล้วครับโค้ชของน้องธีรพัฒน์จะมีจุดแข็งอะไรที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได
3: ้เขาครับเข่าในเหนียวแน่นครับ
0: อ๋อ
3: ครับ
0: แทงเข่าเลยนะฮะ
3: ครับ
0: ครับก่อนการขึ้นชกในโค้ชมีการพูดหรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับน้องเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
3: ก็คือให้กำลังใจน้องเขานะครับเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกที่ว่าน้องเขาเข้ามาในการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นนะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยน้องเขาก็เป็นเม็ดแรกที่ได้เข้ามาแข่งขันก็เลยให้กำลังใจเขาว่าให้ทำให้เต็มที่นะครับให้ชนะไม่เป็นอะไรครับ
0: ครับส่วนการดูแลนักกีฬาเยาวชนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากเรื่องของทักษะเรื่องของการชกมวยแล้วมีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มเติม
3: วินัยครับ
0: วินัยนะฮะ
3: ครับต้องสำคัญมากเลยครับ

0: ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม
1: ครับผม
0: ครับแล้วโค้ชมองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยนะครับช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านใดบ้างครับ
1: ก็อย่างน้องเขาเนี่ยอย่างจะเอาตัวน้องเขาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปอย่างอื่นเลยครับเพราะเช้ามาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาที่ห้าน้องเขาก็ลุกขึ้นวิ่งพอวิ่งเสร็จน้องเขาก็เตรียมตัวไปโรงเรียนพอเลิกเรียนเนี่ยเลิกเรียนน้องเขากลับมาที่ห้องเนี่ยแล้วน้องเขาก็เข้าค่ายมวยต่อยไม่มีเวลาที่จะไปอย่างอื่นเลยครับ
0: ครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่ไปเว้นไม่ไปเกเรแน่นอน
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเวลาอย่างนั้นเลยครับ
0: ครับสำหรับน้องธีรพัฒน์เนี่ยนะครับหลังจากที่คว้าเหรียญทองมาแล้วเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายหรือว่ามีเส้นทางการพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ผมก็รอให้น้องเขาอายุได้น้ำหนักได้และก็อยากจะส่งน้องเขาไปที่มันเม็ดใหญ่กว่านี้อย่างเช่นกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาครับก็วางแผนให้น้องเขาเดินไปทางนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอายุน้องก็ยังไม่ได้ครับว
0: ่
1: า15ปีขึ้นไปและน้ำหนักก็ต้อง42ขึ้นไปครับ
0: โอ้ยังต้องทำน้ำหนักต้องทำอายุต่อ
1: ครับผมยังรอเวลาอยู่ครับ
0: โค้ชครับที่ฝึกซ้อมอยู่เนี่ยชื่อค่ายมวยอะไรอยู่ที่ไหนครับ
1: ค่ายมวยทอเมืองลังสวนครับ
0: ครับปัจจุบันมีน้องนักมวยที่มาฝึกซ้อมอยู่ประมาณกี่คนได้ครับ
1: 10กว่าคนครับ
0: โอ้เยอะมาก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอยากจะให้โค้ชได้ฝากอะไรไปถึงผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทยบ้างครับโค้ชครับ
1: ครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากจะรู้อยากจะออกกำลังกายในแบบของมวยไทยนะครับก็สนใจก็เข้ามาติดต่อที่ค่ายมวยทอเมืองลังสวนของเทศบาลเมืองลังสวนได้เลยครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โค้ชแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องธีรพัฒน์ในการที่จะก้าวหน้าต่อไปในอาชีพมวยไทยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิโรจน์แก้วนักรำนะครับหรือว่าโค้ชปุ๊แห่งค่ายมวยทอเมืองหลังสวนมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณครับโค้ชครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

เลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับบอกข่าวเยาวรุ่นก็ได้รับฟังในเรื่องราวของประสบการณ์และวิธีการฝึกซ้อมของน้องธีรพัฒน์นะครับรวมไปถึงวิธีการสอนจากโค้ชวิโรจน์หรือว่าโค้ชปูกันไปนะครับเรื่องราวของกีฬามวยไทยนั่นเองนะครับเวลาหมดในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าแดนดินถิ่นใต้นะครับผมก็ยังรับหน้าที่กันเหมือนเดิมมีเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ

บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่นเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวัดภูมินทร์ส่งสัญญาณอันตรายร้าวๆสุดตัวสะสมหวั่นกระทบแลนด์มาร์คทำเงินของจังหวัดจี้กรมศิลป์เร่งตรวจโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านพระครูสิริดันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ได้แสดงความกังวลถึงวัดภูมินทร์ที่ต้องเผชิญทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมซ้ำถึง2ปีโดยรอบพระอุโบสถถูกน้ำท่วมขังและมีความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากซึ่งบางส่วนยังไม่ได้คืนสภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งน้ำท่วมหนักครั้งพายุวิภาได้สร้างความเสียหายต่อจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์เป็นอย่างมากจนถึงน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้น้ำได้ท่วมรอบพระอุโบสถอีกครั้งนอกจากนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำฝนยังรั่วลงกลางพระอุโบสถอีกด้วยและโดยรอบพระอุโบสถยังพบรอยร้าวขยายตัวมากขึ้นมีจุดทรุดและเอียงเนื่องจากพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณหวั่นเกรงโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปีจะเกิดความเสียหายทางด้านนายประสิทธิ์โนทะ ส.ส.น่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินทร์แล้วเปิดเผยว่าต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดว่ารอยร้าวและการทรุดตัวเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ทางวัดภูมินทร์เคยแจ้งปัญหาไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและกรมศิลปากรแล้วและมีการเข้าสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนรองประธานกรรมาธิการจึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระดับการทรุดตัวสาเหตุรอยร้าวสภาพฐานรากรวมถึงผลกระทบจากน้ำและความชื้นพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงมากขึ้นรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: เจเซระดมเครื่องจากกำลังคนฟื้นฟูปัวลั่นสิ่งไหนทำได้ทำทันทีนายเจเซไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจากเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภารกิจสำคัญในวันนี้คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจากเข้าขนย้ายขยะเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมนำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนนายเจเซตได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจากเข้าช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่ดำเนินการในวันนี้ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเจ้าหน้าที่และเครื่องจากเร่งเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการขนย้ายสิ่งของที่มากับน้ำและการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้จุดสำคัญสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเซตกล่าวว่าวันนี้คือวันฟื้นฟูหลังจากทุกฝ่ายร่วมกันรับมือสถานการณ์น้ำท่วมมาแล้วภารกิจต่อจากนี้คือการเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนน้ำลดไม่ได้แปลว่างานจบวันนี้ลุยกันต่องานฟื้นฟูต้องเริ่มทันทีอะไรที่ทำได้ให้ทำเลยไม่ต้องรอเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตและกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมี

0: นติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพร

0: มาพบกันต่อในชั่วโมงนี้นะครับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงแดนดินถิ่นใต้นะครับเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรมาเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทั่วภาคใต้ได้ติดตามรับฟังนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงแอมกอดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับนางสาวกฤษศรทรายแก้วนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่กำลังจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คืองาน Feel All The Feeling at ชุมพรนะครับ3 วันนะครับที่คุณจะตกหลุมรักทะเลชุมพรในมุมใหม่ๆนะครับงานจัดขึ้นที่หาดทุ่งวันแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร28-30 สิงหาคมปลายเดือนนี้นะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของ Mcot South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับส่วนช่วงของ Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็จะพูดคุยกับนางสาวยุภาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรเรื่องของชุมพรเดินหน้า Zero Waste นะครับเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรกรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ทั้ง2ช่วงเลยครับ
1: Mcot South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ะครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงของ MCOT South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีงานดีอีกหนึ่งงานนะครับที่จะมาบอกกล่าวมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับรับรองว่างานนี้เนี่ยชาวใต้ฟังแล้วพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเด่นๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับชื่องานก็น่าเที่ยวแล้วนะครับ Feel All The Feeling at ชุมพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชุมพรระนองนะครับพี่กิจสอนทรายแก้วนะครับหรือว่าพี่ปู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานวันนี้ด้วยสวัสดีครับพี่ปู่ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ครับงาน Feel All The Feeling at ชุมพรมันเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงครับพี
1: ่ค่ะก็เราเรียกได้ว่ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะของริมทะเลชุมพรละกันค่ะก็เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นเนี่ยค่ะคืออยากให้จังหวัดอยากจะนำเสนอว่าทะเลชุมพรอ่ะจริงๆมันมีความสวยงามมากกว่าที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่เช่นเราอาจจะเคยว่าเราแค่ทำกิจกรรมดำน้ำโลกใต้ทะเลเรามานั่งชิลๆกันริมชายหาดแต่จริงๆแล้วจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะหาดทุ่งแล้วนะคะเราสามารถนำกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่จังหวัดชุมพรอาจจะยังไม่เคย

0: มีมาก่อนแล้วก็กิจกรรมที่เราจะเอามาเนี่ยมันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่องความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยไฮไลท์ก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมกีฬาทางน้ำค่ะก
1: ็
0: คือจะมีอีฟอยเจ็ตเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กีฬาซับบอร์ดค่ะเรียกว่าซับบอร์ดเนี่ยเอามาให้ทุกท่านได้เล่นฟรีเลยนะคะตลอด3วันนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถมาเล่นฟรีได้เลยสำหรับซับบอร์ดแต่อีฟอยกับเจ็ตเซิร์ฟก็มีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับคนชุมพรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัดชุมพรแล้วก็ถือใบเสร็จมาถือหลักฐานการเข้าพักมาหรือว่าไปรับประทานร้านอาหา
1: ร
0: เอาใบเสร็จหลักฐานมาโชว์คุณก็รับไปเลย 50% สำหรับการจะมาทดลองเล่นอีฟอยหรือเจ็ตเซิร์ฟนี้นะคะกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเราจะเน้นในเรื่องของเวลเนสค่ะให้มันควบคู่กันไปเลยนะคะก็เราก็จะมีกิจกรรมรันคลับวันที่29กับ30 2วัน
1: ครับ
0: ก็คือเป็นการวิ่งนะคะหลังจากวิ่งแล้วเราจะมาต่อด้วยไอซ์บาร
1: ์อื
0: มเป็นไอซ์บาร์ก็คือว่าเป็นเหมือนเอาตัวลงไปแช่ในถังน้ำแข็งอ่ะค่ะเป็นกิจกรรมเวลเนสอย่างหนึ่งค่ะที่จะทดสอบร่างความร่างกายให้มีความแข็งแรงนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งเวลเนสแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่ริมชายหาด
1: กำลังฮิตเลย
0: ใช่ค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนตอบรับกว่า300ถึง400คนนะคะที่จะมาเต้นแอโรบิกริมชายหาดกันในตอนเช้า
1: ครับ
0: นะคะ
1: งานนี้มีวันที่เท่าไหร่นะครับบางคนเริ่มสนใจแล้วว
0: ันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะที่หาดทุ่งหัวแล่นนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครึ่งนะคะ
1: ถึง4ทุ่มเลย
0: สี่ทุ่มค่ะโดยประมาณ
1: เห็นว่ามีนอกจากกิจกรรมที่มีในกลางวันแล้วกลางคืนมีศิลปินมาด้วย
0: มีค่ะก็เรียกว่าเราก็จัดศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะมาให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวชุมพรด้วยนะคะวันแรกก็พบกับพี่กวาง AB Normal นะคะวันที่2ก็จะเป็นน้องเต๋าพารันวัฒน์หรือว่าน้องเต๋า The Voice ค่ะเรียกว่าอันเนี้ยกำลังมาแรงแล้วคิดว่าสร้างความสนุกสนานแน่นอนกับปิดท้ายวันสุดท้ายด้วยวง Instinct ค่ะ
1: Instinct นะครับ
0: Instinct ค่ะ
1: โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ที่จะมานะครับบางคนบอกว่าสนใจกิจกรรมกลางวันแล้วต่อเนื่องกันด้วยกลางคืนเลยทีเดียวนะครับแต่ใครที่บอกว่าบางวันบางทีเนี่ยกลางวันยังมีงานไม่ว่างกลางคืนไปร่วมกิจกรรมกันได้
0: ได้เลยค่ะ
1: มีร้านค้ามีอะไรเยอะไหมครับ
0: กว่า80ร้านเลยค่ะปีนี้นะคะแต่ร้านค้าเนี่ยเราก็พยายามเน้นย้ำในเรื่องของการงดใช้โฟมงดการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็มาใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะทีมงานในภาพใหญ่เนี่ยเราพยายามจะเน้นถึงความยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนักท่องเที่ยวท่านไหนเผื่อจะสนใจจะมาออกรถ EV นะคะก็มาชมกันได้ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีบูธรถ EV หลายค่ายด้วยกันเลยที่จะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะ
1: ครับถือว่าเป็นงานที่รักสิ่งแวดล้อมโดยแท
0: ้
1: เลยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาของสถานที่เนี่ยมันจะมีอยู่ประจำปีนี้เราจะบริหารยังไงครับเรื่องของที่จอดรถ
0: จริงๆแล้วในโซนด้านด้วยหาดทุ่งหัวแล่นมันมีความยาวใช่ไหมคะอันนี้นะโซนทางด้านทิศเหนือไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าโซนทางด้านทิศเหนือเนี่ยที่ผ่านมาจากที่ทท.เคยจัดมาเนี่ยนะคะก็ระบบการจราจรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็พยายามแบบมีเส้นทางลัดนะคะก็คือสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะก็ได้วางแผนการจัดการจราจรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะของวันเวย์นะคะวันเวย์เข้าทางให้ออกทางทะเลใสแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงมาตรงหน้าตะวันรีสอร์ทค่ะแล้วก็ทะลุออกอีกด้านนึงเลยนะคะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาค่ะการจราจรยังไม่ได้มีปัญหาส่วนที่จอดรถค่ะมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนการที่เราคาดการจำนวนคนไว้ค่ะในทุกๆปีค่ะ
1: ก็มั่นใจได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสนใจและก็เกรงเรื่องที่จอดรถจะไม่พอนะครับทางที่ปูบอกว่าพร้อมนะครับที่จอดรถมีอยู่พร้อมแล้วก็มีการบริหารการจัดการด้านการจราจรนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีปัญหาที่หลายคนเคยกังวลเรื่องของขยะชายหาดที่จะมีในช่วงจัดงานอันนี้เรามีการวางแผนยังไงบ้างครับ
0: ก็ในช่วงระหว่างการจัดงานเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกำกับดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดเวลาภายในงานนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดงาน

0: แล้วการรื้อถอนส่งคืนพื้นที่ททเข้าไปกำกับดูแลเองค่ะแล้วก็มีหลักฐานการส่งมอบส่งคืนพื้นที่ให้สะอาดแล้วก็สวยงามเหมือนดังเดิมในครั้งแรกอย่างแน่นอนค่ะในทุกๆครั้งที่เราจัดค่ะ
1: จากวันนี้มั่นใจได้เลยนะครับททรับประกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วเรื่องของกิจกรรมที่บอกว่ามันมีกิจกรรมทางน้ำรวมไปถึงการดำน้ำดูปะการังต่างๆนี่เอามารวมอยู่ไหมครับสำหรับคนที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดและสนใจอยากจะมาเที่ยวทะเลชุมพรมาดำน้ำมาเที่ยวต่าง
0: ๆก็ในส่วนของกิจกรรมกลางวันท่านสามารถไปดำน้ำสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลได้เลยค่ะท่านกลับเข้าฝั่งมาสักประมาณ3 โมงเย็น 4 โมงเย็นท่านสามารถมาเล่นกีฬาทางน้ำที่อยู่บนชายหาดต่อได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอีฟอยหรือเจ็ตเซิร์ฟหรือว่าซับบอร์ดฟรีนะคะกิจกรรมซับบอร์ดเนี่ยมีให้เล่นฟรีเลยท่านสามารถเล่นได้จนถึง6 โมงเย็นค่ะหลังจากนั้นหลังจาก6 โมงเย็นท่านกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่พักแล้วก็มาร่วมงานตอนเย็นได้อีกค่ะมาฟังเพลงชิลๆมาชิมอาหารอร่อยๆมาเช็คอินกับจุดถ่ายรูปสวยๆภายในงานค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลรับของที่ระลึกนะคะจากผู้ประกอบการผู้ให้การสนับสนุนของจังหวัดชุมพรด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินของไทยเอเชียนะคะก็สนับสนุนเป็นรางวัลให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมชมงานเรียกว่ามาร่วมเล่นเกมกับเราเรามีของที่ระลึกให้ตลอด3วันเต็มแบบจุกๆไปเลยค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของอยากจะบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะมีทานอาหารชิลๆนะครับมีโต๊ะเรื่องโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราเตรียมไว้เพียงพอขนาดไหนในปีนี
0: ้ค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมไว้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมงานแน่นอนก็คือไม่ต่ำกว่า100 ชุดค่ะไม่น้อยกว่า100 ชุดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอให้นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงานเพราะปัจจุบันนี้นะคะก็ลักษณะการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะถือเก้าอี้แคมปิ้งก็แคมปิ้งกันมาด้วยตัวเองท่านก็สามารถนำมาได้ค่ะนอกจากนี้ส่วนหนึ่งแล้วในงานเราก็จะมีจัดเตรียมไว้ให้นะคะและเก้าอี้อีกเป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรเลยค่ะ
1: ครับเพราะว่าในงานก่อนๆเนี่ยนะครับก็จะมีคนบ่นอยู่นิดหน่อยว่าเก้าอี้ไม่เพียงพอไม่อยากจะนั่งชิลๆแต่ว่าเก้าอี้เต็มซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังที่อยากจะไปมีเก้าอี้เองนะครับปิกนิกเนี่ยเตรียมหิ้วไปหิ้วเสือไปก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหน้าเวที
0: พื้นทราย
1: ใช่ครับหน้าเวทีเนี่ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตให้ชมด้วยนั่งเสือก็สะดวกไปอีกแบบนึงนะครับได้อีกฟิลหนึ่งนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยพอช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะมีเด็กอย่างน้อยลูกผมคนนึงละชอบลงไปเล่นน้ำทะเลตอนมืดๆนะครับทีนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับเรามีการเตรียมพร้อมยังไง
0: จริงๆตลอดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะเราจะมีทีมกู้ภัยทางน้ำที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นจะเป็นกีฬาทางน้ำก็จะมีหน่วยกู้ภัยคอยสแตนบายอยู่แล้วค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยกู้ภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดชายหาดในช่วงยามค่ำให้ด้วยค่ะ
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่สแตนบายก็มี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: เขาการันตีโดยปวัตค่ะ
1: โอ้แน่นอนอยู่แล้ว
0: ปวัตและก็ทีมงานค่ะ
1: ครับมืออาชีพอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันที่28-30เมษอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: 28-30 สิงหาคมนี้นะคะที่หาดทุ่งวันเล่นค
1: ่
0: ะ
1: ทุ่งวันเล่นตำบลสตรีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมีคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ฟังอยู่ทั่วภาคใต้นะครับที่รับฟังรายการนี้กันอยู่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะมีการเตรียมวางแผนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยบางทีอยากจะมาพักผ่อนนะครับที่ชุมพรเราก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับ อยากจะให้พี่ปูได้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางใต้นะครับมาร่วมงานนี้อีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องชาวชุมพรทุกท่านค่ะ 28-30 สิงหาคมนี้นะคะเรามาชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความสุขริมทะเลชุมพรมาสัมผัสกับพลังของทะเลชุมพรที่สามารถมีกิจกรรมท่องเที่ยวได้มากมายนะคะมาร่วมสัมผัสความสุขด้วยกันเรียกว่าเต็มอิ่มตลอด3วันเต็มกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายอาหารอร่อยมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีดนตรีให้ชมฟรีนะคะจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆโดยที่ททรับประกันความสวยงามแน่นอนค่ะเรียกว่าชวนทุกท่านมากันเยอะๆนะคะ
1: ครับในช่วงท้ายนี่ครับอยากจะให้พี่ปูได้ฝากอะไรไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่งานนี้ก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวชุมพรมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
0: ก็อยากให้

0: ทุกท่านนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะนักเราจังหวัดชุมพรเองพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวช่วยดูแลรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เที่ยวด้วยความปลอดภัยนะคะมากกว่าค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจมาสัมผัสความสนุกแล้วก็ความสุขริมทะเลค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแม่น้ำเป็นน้ำตรงน้ำตกอะไรเรามีหมดเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: รวมไปถึงเขาเรียกว่าสวนผลไม้นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมพรอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นมาชุมพรมาเที่ยวชุมพรครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะได้ความประทับใจไปหลายอย่างใช่ครับตอนนี้ทุเรียนก็ยังมีกินอยู่นะ
0: ใช่ค่ะทุเรียนก็ยังมีนะคะแล้วก็ทะเลหมอกก็ยังมีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับมาชุมพรเที่ยวคุ้มแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับพี่ปูครับชื่องานอะไรวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ค่ะชื่องานนะคะ Feel All The Feelings at ชุมพรค่ะ Feel The Ocean Energy นะคะพลังแห่งทะเลชุมพรค่ะ
1: ครับ28ถึง30สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ3วันเต็มเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากนะครับที่ให้มาพูดคุยกันตรงนี้นะครับมาชวนกันไปท่องเที่ยวในงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่กิจสอนสายแก้วนะครับรู้พี่ปูนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Go Green.
1: กลับเข้าสู่ช่วงของ MCOTRadio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของเปลือกทุเรียนนะครับเขาบอกว่าจากเปลือกทุเรียนที่หลายคนมองว่าเป็นของเหลือทิ้งนะครับวันนี้กลับมาสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยลดต้นทุนเกษตรกรได้ถึง 50% นะครับก็อยากจะให้วันนี้นะครับจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพี่ยุภาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับก็อยากจะให้ท่านได้เล่าถึงแนวคิดและความสำเร็จของโครงการนี้นะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่ยุภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็ไปเห็นข่าวที่น่าสนใจที่ทางพาณิชย์เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของเปลือกทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยมันเป็นปัญหาขยะของจังหวัดชุมพรเพราะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยมีทุเรียนเยอะนะฮะแล้วก็ส่งออกกันเยอะนะครับจนว่าบางตอนนี้นะครับการส่งออกบางแห่งเนี่ยเขาใช้วิธีส่งออกเฉพาะเนื้อนะฮะ
2: เป็นการแกะเนื้อค่ะ
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาเรื่องของเปลือกทุเรียนนะครับก็เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ยุพพรครับจุดเริ่มต้นของแนวคิดการนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทาง Zero Waste ใช่ไหมฮะก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่วันขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะสืบเนื่องจากเป็นในช่วงกิจกรรมที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะได้เดินทางมาราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทุเรียนของภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมในการนำเสนอถึงศักยภาพของจังหวัดเราที่เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเนื่องจากเราเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดนะคะของภาคใต้นะคะก็มีการนำเสนอในหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องของการรับซื้อเรื่องคุณภาพและเรื่องโลจิสติกและไปท้ายสุดจบที่ในเรื่องของ Zero Waste ว่าในเรื่องของเปลือกทุเรียนสิ่งที่เรานำเสนอในวันนั้นทำไมเราถึงนำเสนอในเรื่องของเปลือกทุเรียนนะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรก่อนนะคะที่กิจกรรมได้มีกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยค่ะนำเปลือกทุเรียนที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็นำกลับมาใช้ในภาคเกษตรเราก็เลยเอาตัวนี้มานำเสนอกับท่านรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นศักยภาพและการใช้ประโยชน์ของทุเรียนอย่างครบวงจรนะคะสิ่งสำคัญก็คือจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเรามีความพิเศษตรงนี้ขอเล่าย้อนไปนิดนะคะว่าเรานอกจากว่าเราจะเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญแล้วอะค่ะเรายังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการหรือว่าลงเนี่ยค่ะเข้ามารับซื้อทุเรียนจากหลายๆพื้นที่ในภาคใต้นะคะเพื่อนำมาแกะเนื้อแล้วก็แปรรูปเพื่อการส่งออกดังนั้นเมื่อทุเรียนเข้ามาสู่กระบวนการแกะเนื้อในปริมาณที่มากเนี่ยค่ะก็ย่อมเกิดเปลือกทุเรียนจำนวนมากที่ก็จะมาเกิดในบ้านเราเนี่ยค่ะในจังหวัดชุมพรโดยในแต่ละปีเนี่ยค่ะที่ก็ประเมินว่ามีเปลือกทุเรียนประมาณ 20,000 ตันซึ่งถือว่าเป็นโจทย์สำคัญในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเราค่ะเลยเป็นที่มาว่าการนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยเปลี่ยนจากภาระในการจัดการนะคะให้กลายเป็นทรัพยากรทางการเกษตรอะค่ะเพราะว่าเปลือกที่เกิดจากกระบวนการแกะเนี่ยแกะเนื้อสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยและนำกลับมาใช้ในสวนของเกษตรกรได้นะคะมันเป็นการเชื่อมโยงแต่ลงใช่ไหมคะลงแกะเนื้อมาสู่วิสาหกิจชุมชนมาสู่เกษตรกรมาสู่การผลิตปุ๋ยแล้วก็วนกลับมาใช้ในสวนเนี่ยค่ะก็จะช่วยสร้างระบบหมุนเวียนที่ทำให้เกิดเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้นะคะก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งของ Zero Waste ที่จังหวัดชุมพรให้ความสำคัญนะคะ
1: ส่วนในมุมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับการดำเนินการโครงการนี้มีความสำคัญต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างนะครับ
2: ในบทบาทของทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยค่ะคือต้องนำเรียนว่าในวัน

0: นั้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงมาเนี่ยท่านก็ได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสำคัญตรงนี้ท่านก็เลยมอบโจทย์และการบ้านให้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยขยายพื้นที่ไปช่วยหาพื้นที่ที่ให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยค่ะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรามองว่าการนำทุเรียนเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะนอกจากเป็นการลดเรื่องวัสดุเหลือใช้แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถนำกลับมาเป็นปุ๋ยนะคะก็จะเกิดประโยชน์ทั้งเป็นการลดของเสียลดต้นทุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรนะคะเกษตรกรสามารถนำวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเกิดการลดการซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งเราจะต้องนำเข้าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตเองได้แต่ในตรงนี้เรามีปัจจัยการผลิตมีวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นของเราในจังหวัดของเราแล้วก็สามารถมาช่วยลดต้นทุนการผลิตลดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็เป็นทำให้เกิดมูลค่าหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: ครับผมทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีสมาชิกประมาณ27รายนะครับแล้วก็นำปุ๋ยที่ผลิตได้เนี่ยไปใช้ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่นะครับผลที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจากการที่นำผลิตไปใช้ครับ
0: ค่ะตัวเลขเป็นประมาณการร้อยละ50ที่นำเรียนไปนะคะเป็นการลดต้นทุนในส่วนของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีค่ะเกษตรกรเขาสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่กลุ่มผลิตขึ้นมาเองเพื่อเป็นการลดการซื้อปุ๋ยจากภายนอกแต่ต้องเรียนให้ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้หมายถึงว่าต้นทุนการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดจะลดลง 50% แต่เป็นการลดต้นทุนในส่วนของปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยก็ตรงนี้ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นทุนการผลิตได้ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าภาคเกษตรเนี่ยปุ๋ยในกับคือปัจจัยหลักนะฮะแต่ในเมื่อมันลดค่าปุ๋ยได้ 50% เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว
0: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคุยกับทางกลุ่มเกษตรกรที่ได้ทำจริงๆอะนะคะที่ทางกลุ่มทั้ง27ท่านที่ได้รวมตัวกันใช้เปลือกทุเรียนมาทำแล้วก็เห็นผลจริงๆอะค่ะ
1: ครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับมีข้อดีต่อดินและมีผลกับการผลิตทางการเกษตรยังไงครับเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่ใช้เพียงครั้งเดียว
0: อย่างปุ๋ยอินทรีย์ค่ะก็ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุเนาะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรในระยะยาวค่ะแล้วที่มองว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราไม่ได้มองว่าปุ๋ยอินทรีย์จะต้องทดแทนปุ๋ยทั้งหมดแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพดินแล้วก็ความต้องการของพืชนะคะเป้าหมายก็คือลดต้นทุนดูแลสุขภาพดินนะคะแล้วก็รักษาศักยภาพการผลิตในระยะยาวและนอกจากนั้นนะเรายังมองไปถึงในเรื่องของด้านสุขอนามัยในเรื่องของเกษตรปลอดภัยที่เราจะสามารถลดการใช้เคมีไปได้เรื่อยๆประมาณนี้ค่ะนอกจากลดต้นทุนในการผลิตแล้วอะค่ะ
1: ครับเหมือนครับนอกจากเปลือกทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับยังมองว่ามีวัสดุใดทางการเกษตรชนิดใดนะครับที่มีอยู่ในชุมพรและก็มีศักยภาพพอที่จะมาต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าจังหวัดเราเนี่ยเราคือเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดเกษตรนะคะมีสินค้าเกษตรที่สำคัญมากมายเพราะฉะนั้นวัสดุเหลือใช้ที่เรามองว่าสามารถนำมาต่อยอดและกลุ่มเกษตรกรหลายๆกลุ่มที่ได้ดำเนินการไปแล้วอะค่ะก็อย่างเช่นทลายปาล์มเนี่ยค่ะจังหวัดชุมพรก็จะเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันในลำดับต้นๆของภาคใต้เช่นกันนะคะวัสดุเหลือใช้จากทลายปาล์มก็สามารถนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้นะคะนอกจากนั้นอย่างพวกไม้ผลอื่นๆอย่างกล้วยเนี่ยค่ะก็เริ่มมีหลายๆกลุ่มที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากเปลือกกล้วยก็สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ค่ะ
1: ครับแล้วถ้ามองในระยะยาวครับพี่วันครับโมเดล zero waste เนี่ยนะครับสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้เลยไหมฮะอย่างเช่นทำเป็นอาชีพเลย
0: สามารถต่อยอดได้นะคะแต่พี่คิดว่าเราควรเริ่มจากการผลิตเพื่อใช้ในกลุ่มก่อนในระยะแรกนะคะเพื่อสร้างระบบการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนให้สมาชิกและเมื่อมีความพร้อมแล้วเนี่ยค่ะถ้ากลุ่มมีความพร้อมก็สามารถพัฒนาในเรื่องคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์หรือการตลาดใดๆพวกนี้ค่ะเพื่อจะยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้เป้าหมายในระยะยาว

0: ก็น่าจะเป็นการก็คือจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนได้ค่ะ
1: อืมครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าชุมพรเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะนะครับอย่างที่วันบอกว่ามีทลายปาล์มแล้วเปลือกกล้วยและมือนางต่างๆที่เขามาทำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: เปลือกมังคุดอะไรต่างๆเลยนะครับมีประโยชน์หมดเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พี่วันอยากให้จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นต้นแบบด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในรูปแบบใดในอนาคตเลยครับ
0: สิ่งที่อยากเห็นนะคะเราอยากเห็นชุมพรเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะไม่เพียงแค่การนำไปกำจัดแต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะคะทั้งเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยค่ะเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เข้มแข็งในพื้นที่อะค่ะคือมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะ
1: yeah.
0: คิดว่าเราน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้ชุมพรเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของ Zero Waste ได้ค่ะ
1: ครับในช่วงสุดท้ายครับพี่วันครับอยากจะให้พี่วันได้ฝากอะไรไปถึงเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจนำวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาสร้างประโยชน์และลดต้นทุนในการผลิตบ้างครับ
0: ก็อย่าฝากว่าอย่ามองวัสดุเหลือใช้ว่าเป็นเพียงขยะเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหลายอย่างยังมีคุณค่าแล้วก็สามารถกลับนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะขอให้เราเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่จากศักยภาพของพวกเราเนี่ยค่ะสำรวจว่าเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างและหากต้องการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีหรือช่องทางการตลาดใดๆเนี่ยค่ะก็สามารถประสานมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยสนับสนุนได้เพราะว่าZero Waste เนี่ยค่ะในความหมายของพี่วันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การลดขยะค่ะแต่ก็คือการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรให้ลดต้นทุนและสร้างรายได้แล้วก็รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมพรบ้านเราด้วยค่ะ
1: ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ารายการนี้ออกอากาศทั่วภาคใต้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับอยากจะเอาโมเดล Zero Waste ไปใช้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับในช่วงท้ายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุพาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับแนวทางโมเดล Zero Waste นะครับที่ทำขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับโอกาสถัดไปนะครับพี่วันครับถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็ต้องรบกวนพี่วันเข้ามาพูดคุยในรายการกันต่อนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณพี่วันมากครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: M-Cot Radio Go Green

ครับเดินทางมาในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับกับรายการแดนดินถิ่นใต้เป็นไงครับวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากทางจังหวัดชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้กับงาน Feel All The Feeling at ชุมพรที่หาดทุ่งวัวเล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ในช่วงของ Amcot Radio Go Green นะครับเรื่องของการเอาเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรได้ 50% เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันจากจังหวัดชุมพรนะครับเวลาหมดแล้วนะครับกับรายการแดนดินถิ่นใต้สำหรับวันนี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจก็ติดตามกันนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานถุงยางชีพช่วยบ้านห้วยปูดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าทศจะส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำปฏิบัติการรวม6เที่ยวบินไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังรอความช่วยเหลือเนื่องจากการเดินทางภาคพื้นดินยังไม่สะดวกสิ่งของที่นำส่งประกอบไปด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็น

0: ระหว่างที่เส้นทางเข้าถึงพื้นที่ยังมีข้อจำกัดนายสุชาติกล่าวว่าทศได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดามาใช้ประกอบการวิเคราะห์พื้นที่และค้นหากลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอความช่วยเหลือเพื่อวางแผนส่งกำลังและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตรงพื้นที่และเร็วขึ้นถึงจะไกลแค่ไหนเราต้องไปให้ถึงเพราะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนและกำลังรอความช่วยเหลือจากเราพร้อมย้ำว่าหากเส้นทางภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้จะใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจพร้อมประสานทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเอกนิติยืนยันรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจาเชิงรุกมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนยกระดับศักยภาพประเทศนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ว่าการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซึ่งจากการพบปะหารือกับนักธุรกิจนิวซีแลนด์พบว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากขณะเดียวกันนักลงทุนไทยได้ขยายฐานการลงทุนในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นการถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชั้นนำเป็นต้นนายเอกนิติกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพให้เป็นโอกาสโดยการจับมือกับนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมซึ่งไทยจะนำความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าโดยเฉพาะแอปเปิลในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจไทยเช่นกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และได้หารือกับ TNG Global ในการลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยในเรื่องนี้แล้วผู้นำเปรูลงพื้นที่ดินถล่มประธานาธิบดีเคอิโกฟูจิโมริของเปรูลงพื้นที่ทางหลวงสายทางฝั่งทางตอนใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องติดค้างบนถนนนานถึง6วันจากเหตุดินและหินสไลด์ปิดทับเส้นทางอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในภูมิภาคอาเรกิปาผู้นำเปรูได้สั่งให้เปิดเส้นทางลำเลียงและอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นการด่วนพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุ

0: เครือข่ายบมจ.อสมท.
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่น

0: ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อนรับกันนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับพบกันครับบ่าย2ถึง4โมงครับเป็นประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสถานีวิทยุอสมทนะทั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับที่เราจะกลับมาพบแล้วก็จะเจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลานะครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรครับ FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเจอกันเป็นประจำนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมงนะทางสถานีวิทยุที่คุณกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้ละครับต้องการที่จะแนะนำกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ครับที่0754192

0: 25นะครับ0754192225นะครับช่วงแรกดีเจช้างนะครับมานั่งจัดรายการทักทายคุณผู้ฟังกันนะปกติรายการเราจะมากันทั้งหมด2คนนะครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบ็คแคทนะครับแต่วันนี้เราเจอกันในวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคม2569นะครับวันนี้เราก็มีงานสัมมนากันอยู่นะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบรรยากาศโอ้โหวันนี้นะก็ต้อนรับนะสำหรับพี่น้องครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทนะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทแต่ว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นพี่น้องชาวสวนครับที่มีความตั้งใจนะครับที่จะทำสวนนะครับหรือว่าต้องการที่จะปลูกพืชแบบห่างไกลนะครับลดเรื่องราวของการใช้เคมีที่เป็นอันตรายนะครับวันนี้เราก็มีการสัมมนาแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในการใช้งานกันนะครับในส่วนของปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาราแบ็คแคทวันด้วยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อันตรายไม่เป็นเคมีนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแต่ได้ผลผลิตนะฮะที่ดีนะดกต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคนะเกิดขึ้นนะภายในสวนของคุณกันด้วยนะครับวันนี้ก็กำลังแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีครับถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะไปร่วมจะเจอเพิ่มเติมกันนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปได้เลยบอกว่าไปงานสัมมนาของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับส่วนตอนเย็น 5:00 นเจอกันที่อาคารห้องประชุมนะครับก็จะเป็นในบรรยากาศของThank you party นะรวมพลคน Black Cat นะก็จะเป็นงานเลี้ยงดนตรีแล้วก็ความบันเทิงนะครับกันด้วยครับวันนี้ศิลปินน้องเตยวิริยาเพลงแรกที่เอามาเปิดเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ละครับก็จะมาเจอกันเป็นศิลปินนะครับของเรารับเชิญกันสำหรับในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนอกจากเตยวิริยาแล้วก็ยังมีโนราลูกมอสมีน้องวันใหม่ยูนิคอร์นนะครับแล้วก็สนุกสนานปิดท้ายกันกับรำวงนะครับกับวงชิงช้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยงานเพลงจากอะตอมตาปีมิวสิกครับชื่อเพลงว่าถอนคำสาบานครับเพลงนี้
1: ถ้าพี่คำสาบานพ่อไอ้ฝ่าดินลง

0: งั้นเพลงจากอะตอมนะครับชื่อเพลงว่าถอนคำสาบานครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับของรายการครับสวัสดีคุณเกียร์ Black Cat ครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่รับฟังรับชมกันอยู่ทั้งทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางแฟนเพจดีเจช้างตกมันแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะ
0: ครับบอกกับคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราก็กำลังมีงานสัมมนากันอยู่ครับที่โรงแรมนิพากาเดนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะซึ่งวันนี้นี่โอ้โหมากันเยอะมาก
1: เยอะมากๆค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นคือจริงๆงานนี้ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าไม่ได้แบบแพลนยาวนานมากนักด้วยความว่าพอลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วอะค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราก็ขายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีมาก็นานนะคะ
0: มีลูกค้าเยอะ
1: เยี่ยมก็ยังงานลูกค้าเยอะอยู่แล้วแล้วก็ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและดีงามมากขึ้นก็จะมีคนที่สนอกสนใจและก็ยังคงไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานของปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1กันอีกเยอะก็เลยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่อ่ะอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้เข้าฟื้นฟู
0: ครับ
1: เพราะหลายๆแปลงเนี่ยมันมาแล้วต้นโซมนะคะต้นโซมบ้างผลผลิตไม่ได้บ้างเพราะราคาตกต่ำต้นทุนสูงคือหลายเรื่องละพอมันเยอะมากขึ้นปุ๊บพี่ก็ยอมรู้สึกว่าอ่ะในBlack Catของเราก็ที่จะนำพาให้นำพาที่จะให้พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยประสบผลสำเร็จอยู่แล้วเราก็เลยโอเคงั้นจัดงานสัมมนาพี่ช้างเนี่ยจะเป็นคนที่คอยประสานงานทั้งเรื่องของศิลปินเนาะคะ
0: ครับ
1: ก็จะรู้ว่าคุณเกียร์แบบเร็วมากก็ยังไม่คิดว่าการจัดเร็วกระชั้นชิดแบบนี้จะให้การตอบรับแบบเยอะแยะขนาดนี้เลยพี่ช้าง
0: ใช่นะครับนี่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนกันก่อนเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้ทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับบางคนก็ใช้คู่กันร่วมกับยารา Black Cat 1ด้วยแต่วันนี้เนี่ยจะได้รู้นะครับว่าวิธีการใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยารา Black Cat 1เนี่ยทำยังไงที่จะให้ได้เห็นประสิทธิภาพนะของปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เนี่ยมากที่สุดได้แบบเต็มที่ที่สุดใช่ไหมครับพี่เกียร์
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้แหละคือวัตถุประสงค์หลักเลยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของต้นทุนที่ถูกลงนะคะดูเหมือนว่าแพงแต่ทำไมมันถูกอันนี้ล่ะค่ะมันก็เลยต้องมีที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ
0: ครับมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat แต่ก็มาร่วมงานกับเราด้วยเหมือนกันนะ
1: เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงภาวะการสนใจ
0: ครับ
1: นะคะคือเขาสนใจที่จะใช
0: ้ครับ
1: ทีนี้ยังไม่รู้จักได้ยินได้ฟัง ได้เห็นเพื่อนใช้แล้วประสบผลสำเร็จก็อยากใช้บ้างพอเราจัดงานนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากขึ้น
0: ครับและคุณก็จะได้รับฟังประสบการณ์นะจากคนที่แบบเป็นเจ้าของสวนอะแล้วก็ไปใช้ว่าเขาได้แบบนั้นจริงเหมือน

0: เราสองคนพูดหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณได้คุยกับเจ้าของสวนเองจริงๆเลย
1: ได้ฟังคือจริงๆงานนี้เนี่ยไม่ได้เอาแบบเชิงวิชาการจ๋ามาพูดกับพี่ช้างเพราะหลักวิชาการเนี่ยทุกคนก็ได้แบบแอบโซลูทกันมาเยอะแยะแล้วดูดซึมดูดซับกันมาเยอะแยะแล้วก็ยังไม่เคยประสบผลสำเร็จแต่กระบวนการทำงานของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันคือการลดขั้นตอนความยุ่งยากที่เคยทำกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าวิชาการเราไม่มีเพราะถ้าเราไม่มีวิชาการปุ๋ยแบคแคทก็ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้กับวิชา
0: ครับ
1: นะคะนั่นคือหลักวิชาการทั้งหมดมันอยู่ในแบคแคทแต่ถามว่าทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยขวดเดียวมันพอเหร
0: อ
1: จากอดีต7ขวด10ขวด15ขวดเนี่ยมาเหลือขวดเดียวมันพอไหม
0: ครับ
1: นี่แหละมาเป็นจุดเป็นเวทีที่จะต้องการที่จะแลกเปลี่ยนทั้งผู้ที่ประสบการโดยตรงใช้งานจริงมายาวนาน 7-8 ปีเป็นยังไงในพื้นที่สุราษฎร์เองเนาะเขาได้พบตัวจริงกันนะคะแล้วก็ตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถวัดตวงได้เลยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะวัดได้เลยว่าเอ้ยทำไปแล้วดีไม่ดีปีแรกมากขึ้นแค่ไหนดีขึ้นยังไงเราไม่พูดถึงเรื่องราคาขายนะคะทุกคนค่ะมันจะแยกออกมาในเรื่องหลายส่วนหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการการจัดการในสวนใครที่ยังอ่อนหัดอยู่ใครที่ยังไม่เป็นใครที่ยังไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จะไปยังไงไปไม่ถูกทำแต่ต้นทุเรียนมายังไม่เคยได้ผลผลิตเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะทำยังไงเพราะว่า
0: ครับไอ้ที่บอกว่าทำสวนทุเรียนรู้มันทำยากแต่ถ้าคุณได้รู้จักแบ็คแคทยาลาแบ็คควันแบ็คแคทวานแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ยากเหมือนที่คุณคิด
1: มันไม่ยากเหมือนที่คุณคิด
0: ครับ
1: ทุกอย่างมันจะง่ายง่ายมากๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างมันจะลดลงไปทั้งหมดเลยลดทุกสิ่งอย่างจริง
0: ๆครับ
1: แต่ให้เราเนี่ยวางใจแล้วดูหน้างานเป็นหลักวันนี้เราก็จัดงานเวทีขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ต้องการนำพาให้ทุกคนเข้าใจหลักปฏิบัติจริง
0: ๆครับ
1: ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงๆว่าทำแล้วจะได้อะไรกับไอ้สิ่งที่เยอะมาก่อนกับสิ่งที่ปัจจุบันคุณจะได้อะไรบ้างจากปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราและแคทวันนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจทำงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะแล้วก็การสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยบอกแล้วว่าด้วยระยะเวลาในการจัดการในการที่จะเตรียมคนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่มีทีมงานนำพาคนเข้ามาร่วมนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือคนสนใจแบบ 100% เต็ม
0: ครับ
1: 600กว่าชีวิตนี้ที่ลงชื่อเข้ามาเนี่ยคือมาจากคนที่สนใจด้วยตัวเอง 100% ไม่มีหน้าม้าไม่มีผู้จัดไม่มีคนไปอะไรนะเขาเรียก
0: ชวนกันมา
1: ไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วก็ทุกคนมาเนี่ยเราอ่ะเป็นงานบริการฟรีอยู่แล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้แนวทางไปเท่านั้นเองนะคะส่วนจะไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกคนได้ความรู้ได้แนวคิดได้เปิดโลกใหม่ในการทำสวนกันอย่างแน่นอนกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ครับแล้วก็หลายๆท่านที่เอายาราแบล็คแคทวันกับปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้แล้วบอกว่าคุณเกียร์ไม่มาที่สวนสักทีอยากเจอตัวงานนี้แหละครับเขาจะเป็นงานที่เราสามารถที่จะมีระยะเวลาในการที่จะได้มารวมกันแล้วก็ได้มาเจอแลกเปลี่ยนสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้เพราะจะให้เดินทางไปทุกๆส่วนมันไม่พอจริงๆเวลาไม่ทัน
1: ใช่
0: ลูกค้ามันเยอะ
1: คือวันนี้คุณเคลียร์คนเดียวเนี่ยคนอีก600คนได้รู้พร้อมกันเหมือนกันแล้วก็จะมีคนอีกครึ่งหนึ่งจาก600เนี่ยค่ะม
0: ัน
1: จะมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะแล้วมันยังมีคนที่เก่าแล้วก็จะมีคนใหม่ยังไม่เคยใช้แต่สนใจมาก
0: ๆครับ
1: เรายินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: เพื่อที่จะเปิดเวทีให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำสวนแนวใหม่ที่ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องแบกต้นทุนให้หนักเหมือนเมื่อก่อนแต่ให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าเวลาเราไปเจอวิกฤตฝนเยอะทำยังไงที่จะให้ลูกยังอยู่บนต้นเวลาไปเจอวิกฤตแบบแล้งจัดทำยังไงให้เบ่งปูได้ทำน้ำหนักได
0: ้ครับ
1: แล้วเวลาไปเจอต้นโทรมต้นที่เป็นโรคเจอวิกฤตหนักๆที่ป่วยทั้งแปลงทำยังไงให้มันอยู่กลับมาที่เรา 80%
0: ครับ
1: นี่แหละวิธีการที่เราอยากจะบอกและอยากจะพูดคุยถามว่าฟังขึ้นไม่ขึ้นทุกคนฟังที่หน้างานวิเคราะห์ได้ตัดสินใจเองได
0: ้ครับ
1: นะไม่มีการโน้มน้าวไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ
0: ค
1: แต่แค่อยากเปิดเวทีขึ้นมาให้ทุกคนได้แนะนำตัวมากกว่านะเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักเรามากขึ้น

0: แล้วก็วางใจในแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันมากขึ้นแล้วพอคุณวางใจคุณได้อะไรคุณก็ไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คนเขาทำสำเร็จมาแล้วเยอะมากผู้ช้างที่มาร่วมงานกับเรา
1: ใช่นะคะนะครับ
0: วันนี้พี่สมเกียรติจากจังหวัดตรังก็ม
1: าน
0: ะคะพี่ชนิดาน ะพี่จิ๋มชนิดาพี่ล้านนะคะ
1: ครับ
0: จากท่าแซะก็มานะคะมันอันนี้แต่ว่าตอนแรกอ่ะทุกคนจะต้องได้เจอที่สุดก็คือคุณพี่ออส
1: พี่ออส
0: นะคะ
1: ครับ
0: พี่ออสบ้านนาสามที่ทุกคนแบบโด่งดังไปทั่วประเทศไทยนะพี่ออสนะคะแต่ว่าพี่ออสเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ออสด้วยนะเพราะเมื่อวานซืนนะพี่ออสได้สูญเสียคุณแม
1: ่ครับ
0: นะพี่ออสก็เลยโทรมาหาพี่เกียร์เมื่อวานว่าน้องเกียร์พี่เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามีเรื่องที่บ้านแล้วไปไม่สามารถไปร่วมงานได้แต่ก็จะมีทีมงานพี่ออสที่ร่วมทำงานกันมาอย่างน้องวัดอย่างผู้ช่วยนี
1: ้
0: อย่างคุณจิ๋มนะคะน้ำแมวเนี่ยที่เป็นคนใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ประสบผลสำเร็จอยู่แล้วนะคะมานะคะกลุ่มนั้นเขาก็มานะคะทุกคนก็สามารถพบปะพูดคุยกันได้นะคะ
1: ครับ
0: พบปะพูดคุยกันได้ทุกคนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องแป้งน้องน้ำอย่างเงี้ย
1: แน่นอน
0: มาด้วย
1: อ
0: ันนี้แน่นอนที่สุดมาแล้วก็เพิ่งเก็บผลผลิตเสร็จไปหมาดเมื่อวานนี่เองนะคะได้เท่าไหร่ไปลุ้นกันในงานนะพี่เกียร์ก็ไปลุ้นกันในงานแล้วก็ยังมีประสบการณ์อะไรอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะมาบอกมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าเอ้ยความง่ายของแบล็คแคทมันง่ายแค่ไหนนะคะความสะดวกความสบายในการทำสวนที่มันขีดพ่นไปแล้วเย็นชื่นใจไปเป็นแบบไหนพี่ชา
1: ร์ล
0: มีคนบอกพี่เกียร์ว่าเนี่ยฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันอะคือทำสวนมาไม่เคยได้ฟิลเนี้ยไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้เลยคือรู้สึกเย็นสบายอ่ะเย็นสบาย
1: ชื่นใจเน
0: า
1: ะ
0: ขออภัยค่ะใช่
1: ครับ
0: ขออภัย
1: อันนี้ติดดีเจชาหรือเปล่า
0: ทางสายติดทางสายค่ะท่านผู้ฟังขออภัยด้วย
1: นะครับนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเนาะในช่วงของการสัมมนาตอนบ่ายนะครับตอนนี้แหละกำลังมีการสัมมนากันอยู่เลยส่วนช่วงเย็นครับตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปก็จะเป็นงานรวมพลคน Black Cat เป็นบรรยากาศของ Thank You Party เป็นงานเลี้ยงนะครับอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานนะแล้วก็ความบันเทิงนี่แม้ว่าเวลาในการจัดเตรียมเราอาจจะน้อยแต่เราโทรไปหาศิลปินคนไหนเราก็ได้คิวทันทีเหมือนกัน
0: เขามีคิวต่อแต่เราก็สามารถรับมาได้อย่างท่านผู้ฟัง
1: ครับวันนี้นี่เวทีเริ่มไวมากนะเตยวิรยา 5:30 นี่เริ่มแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีน้องโนราลูกมอสน้องวันใหม่ยูนิคอนนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับวงชิงช้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจมพี่นุกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็สนุกสนานแน่นอนนะงานเราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยนะคะทุกคนค่ะ
1: ครับ
0: งานเราไม่ได้ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ถามถึงโปรโมชั่นก็มีในงานนะสำหรับคนที่มาร่วมงานก็จะมีโปรโมชั่นสวยๆให้นะ
1: ครับ
0: สวยนะคะแต่ว่าไม่ได้เด็ดไปกว่าที่ปล่อยไปคราวก่อนแหละ
1: ครับเพราะคราวก่อนนี้1แถม1นะยาราBlack Cat Oneซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้น
0: เสียใจกันยกใหญ่นะคะ
1: ว่
0: าเอ้ยผมไม่น่าซื้อเท่านั้นเลยผมน่าจะซื้อเยอะกว่านั้นคือพอไปใช้แล้วติดใจนี่ค่ะ
1: ซึ่งเราเตือนคุณแล้ว
0: ไม่ใช้เลยใช่คือเวลาเคลียร์คือทุกคนเนี่ยชอบจะแบบเรียกร้องว่าเอ้ยเมื่อไรจะมีโปรนั่นโปรนี้แต่พอจัดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ค่อยจะสนใจพอถึงเวลาตอนหลังจะมาขอเพิ่มมันทำให้ไม่ได้เรามีระยะเวลาในการจัดการเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาจัดงานอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเวลาพี่เกียรติจัดงานแบบเนี้ยเดี๋ยวพอเอาไม่มาชุมพรเหรอไม่มาจันทบุรีเหร
1: อ
0: ไม่มานั่นไม่มานี่คือไปได้หมดทุกที่ค่ะแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าเวลาจัดแล้วอ่ะถ้าได้รับความร่วมมือเราก็จะไปต
1: ่
0: อเนี้ยอย่างสุราษฎร์เนี้ยน่ารักมากเลยพี่เกียรติใช้เวลาจัดงานไม่ถึง1เดือน
1: ครับมากันเยอะมาก
0: เตรียมงานไม่ถึง1เดือนพี่เกียรติคิดว่า100คนก็เยอะแล้ว
1: ครับ
0: นะคะแต่สุดท้ายมันจะไปแตะมันเกินครึ่งพันไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันคือได้ด้วยระยะเวลาไม่ถึงเดือนถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากเปลี่ยนวิถีนะมีเรื่องพอมีเวลาไหมคะช่วงเบรกนี
1: ้มีอยู่ครับ
0: มีอยู่นะพี่แกมีเรื่องที่จะบอกเราท่านผู้ฟังอย่างนี้เนาะถ้า

0: จำได้ว่าสักเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีข่าวเรื่องของสวนทุเรียนที่คนข้างบ้านเสียชีวิตนะที่อำเภอขนอมเอ้ยอำเภอสีชนนะคะแล้วเกิดการเรียกร้องทวงสิทธิ์คืนในการที่มีค่าสารพิษในเส้นเลือดของผู้เสียชีวิตนะคะมากมากก็เลยทำให้เกิดการเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายถึงไหนทดแทนการ
1: เสียชีวิตเพราะว่าสวนนี่แหละฉีดยาเคมีย
0: าเคมีก็เลยต้องชดเชยกันไป 600,000 บาทนะแล้วก็มันก็มีเหตุอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันแล้วเมื่อวานก็เกิดเหตุสดๆใหม่ๆเลยนะคะก็คือเกียร์มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งเนาะเขาเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเตรียมพื้นที่เพื่อจะเกษียณอายุที่อำเภอทุ่งสงค่ะพี่ช้างแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเลยค่ะนะคะแล้วก็พื้นที่ประมาณสัก5ไร่นะคะแล้วก็มีบ้านสวนก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก10กว่าต้นค่ะ
1: ครับ
0: หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เขาก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนาะพี่ช้างเนาะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มเข้า2ปีแล้วปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นผ่านไปผ่านมาโอ๊ยทำไมต้นไม้บ้านนี้มันถึงสวยงามอย่างนี้เขียวไปหมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าปลูกทุเรียนแบบนี้มันต้องฉีดยาเคมีอย่างแน่นอนไม่งั้นมันไม่มีทางสวยเลยก็ไปแจ้งนะไปแจ้งปลัดเกษตรนะเกษตรอำเภอไปแจ้งสคบ.ไปแจ้งมีคนเดียวที่ยังไม่มาผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนมาหมดมีคนเดียวที่ยังไม่แจ้งก็คือผู้กับ
1: ครับ
0: สพ.อำเภอทุ่งสงยังไม่ได้แจ้งตำรวจมาเมื่อวานรถเต็มบ้านเขาก็ตกใจเนาะแล้วก็โทรหาพี่เกียร์ใช่แล้วก็โทรหาพี่เกียร์ว่าคุณเกียร์ปุ๋ยที่ผมใช้อ่ะเนี่ยตอนนี้เขามาแจ้งเขามาแจ้งแบบเหมือนเกษตรอำเภอมาเพราะว่ามีคนร้องเรียนว่าแปลงเนี้ยต้องใช้เคมีอย่างแน่นอนไม่งั้นต้นไม้จะไม่สวยแบบนี้
1: แล้วก็เชื่อว่าถ้าปลูกทุเรียนต้องฉีดเคมี
0: ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เนี่ยโทรมาหาพี่เกียร์แล้วปุ๋ยน้องเกียร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะพี่ฟังรายการหาซื้อมาตามเพจอย่างเงี้ยเขาบอกไปว่าไม่มีเคมีอันตรายใดๆเลย
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าพี่เอาขวดปุ๋ยแบ็คแคทให้เขาดูเลขจดแจ้งข้างขวดให้เขาดูได้เลยค่ะเขาสามารถเอาไปเข้าแลบได้เอาไปทำอะไรก็ได้นะคะไปตรวจเช็คให้เจอว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ต่อชีวิตสัตว์หรือไม
1: ่ครับ
0: นะคะแล้วเกียร์ก็พูดชัดว่ายาเชื้อราของเกียร์เนี่ยไม่มีเลขจดแจ้งนะคะทุกท่านขาด้วยเหตุว่ามันเป็นสมุนไพรมันไม่มีค่าเคมีใดๆที่จะไปเข้าขายเพื่อจะขอขึ้นทะเบียนเป็นยาเคมีเลย
1: ครับ
0: นะคะมันเป็นสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนล้วนๆ นะคะแล้วก็ความปลอดภัยสูงมาก
1: ครับ
0: นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาไปค่ะโดนสารวัตรเกษตรเอาไปนะแล้วก็พอเอาไปเสร็จเขาก็โอเคก็ไม่มีเรื่องก็เคลียร์กัน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็โทรมาบอกว่าพี่ขอไวนิ้วได้ไหมครับน้อง
1: ก็
0: ถามว่าเอาไปทำอะไรครับแล้วผมจะปักอยู่หน้าบ้านว่าส่วนนี้ผมใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยวางใจได
1: ้
0: วางใจได้เลยแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยรู้ว่าใส่อะไรลงไปรู้ว่าใช้ตัวไหนค่าเคมีที่เขียนว่าปุ๋ยเคมีข้างขวดน่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันมีค่าเคมีที่มาจากโบรอนมาจากสังกะสีมาจากแมกนีเซียมซึ่งมันเป็นเคมีที่เป็นอาหาร
1: ครับ
0: และไม่ได้อันตรายใดๆกับมนุษย์ไม่ได้อันตรายใดๆกับพืชเพราะมันเป็นอาหารที่พืชต้องการนะเหมือนคนก็ยังต้องการสังกะสี
1: ครับ
0: คนก็ยังต้องการแมกนีเซียมเห็นไหมฮะคนที่นอนไม่ก่อยหลับมันต้องใช้แมกนีเซียมเข้าไปเพื่อที่จะให้เราได้นอนหลับได้ดีอย่างเงี้ยคือธาตุอาหารเหมือนกับมนุษย์แต่แค่คนละคนละอันกัน
1: ครับ
0: มันก็เหมือนที่มนุษย์กินนี่แหละแล้วเขาก็ถามพี่เคว่าเอ๊ะแต่พี่ยังใส่ปุ๋ยเคมีทางดินไปนะที่เช่นสูตรเสมอ17อย่างเงี้ยยาอะไรอย่างเงี้ยที่ยี่ห้อเป็นปุ๋ยสูตรจะบอกไม่เป็นไรอันนั้นมันคือกลุ่มอาหารทุกท่านต้องเข้าใจว่าพืชมันต้องการอาหาร
1: ครับ
0: และมันยังต้องใช้ยาแมลงคำว่ายาเคมีที่ใช้แล้วที่มันสาหัสสาก

0: กันที่สุดก็คือยาหนอนยาพิษยามะเร็งยาเชื้อรานี่แหละทุกคน
1: ครับ
0: นั่นแหละที่เป็นอันตรายและที่มันทำให้ในกระแสเลือดของคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับเอาสารเคมีนี้และยิ่งอยู่กันข้างบ้านกันต่อเนื่องยาวนานเขาก็รับทุกวี่ทุกอาทิตย์อ่ะพี่ช้างยิ่งพอให้ผลผลิตมงคลฉีด3วันครั้งอย่างเงี้ยค่าเคมีในเส้นเลือดมันก็จะมากขึ้นมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยเกียร์ก็อยากบอกและอยากบอกทั้งคนที่มีบ้านอยู่ข้างสวนถ้ามีโอกาสได้พูดคุยบอกเขานะคะแนะนำเขาว่าเอาไปใช้เป็นปุ๋ยแบคแคสซี่เราก็จะได้ปลอดภัยคุณก็ประหยัดต้นทุนและผลผลิตคุณก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ด้วยนะนี่แหละคือบอกกันได้นะบอกคุยกันได้เลยนะคะ
1: ครับนะก็ลงเอ้ยด้วยดี
0: ลงเอยได้ด้วยดีนะเมื่อวานก็ตีตบเท้ากลับกันหมดเลยนะคะอ๋อเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้นะคะ
1: คร
0: เราเคยให้ทางสสจทุ่งสงเนาะไปตรวจเช็คจากผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันเนาะค่ะเอาไปกับทางอะไรนะศูนย
1: ์ของ
0: พช
1: ครับที่ทุ่งสง
0: พชที่เขาปลูกผักส่งกับโรงพยาบาล
1: ทุ่
0: งสงอะค่ะท่านฟังแล้วก็พอเอาไปตรวจเช็คหาค่าเคมีหรือว่าค่าสารตกค้างในผลผลิตอะค่ะตอนแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทไม่มี
1: ครับ
0: นะเพราะว่าการที่เราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยบางทีมันจำเป็นอะเนาะมันเป็นจำเป็นที่ทุกคนเขาแต่ว่าพี่เกียร์มองว่าทุกคนที่ทำคนที่อยากจะปลอดเคมีมีนะคะในเมืองไทยแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะทุกคนเอาทางลัดเอาทางด่วนเอารวดเร็วเอาเงินเข้าช่วยแก้ปัญหาอย่าคิดว่าการที่คุณใช้เคมีตามท้องตลาดที่มีอยู่มันต้องใช้เงินและใช้เยอะด้วยแล้วใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีด้วยค่ะลองสังเกตดูสิคะที่ทำสวนมาทำไมต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกปีต้นก็อายุน้อยลงทุกปีความหมายคืออายุการใช้งานเนี่ยลดลงทุกปีเช่นกันแล้วก็มีการต้นตายเพิ่มทุกปีเช่นกันนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นในการทำเกษตรแต่ว่าพอเป็นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยเราเน้นเรื่องของความยั่งยืนในชีวิตคนยั่งยืนในชีวิตของต้นไม้นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยความสุขเกิดขึ้นแน่นะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ 100% อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้มากไปกว่านั้นก็คือผลผลิตจะมากขึ้นกว่าเดิมที่คุณเคยใช้กับเคมีอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับก็ขอให้มั่นใจได้เนาะครับนะใครสนใจนะครับหรือว่ามีอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็0634596939นะครับ0634596939นะติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทแต่วันนี้เนี่ยอาจจะสายอาจจะไม่ว่างหน่อยนะพอดีเพราะว่าอาจต้องพูดคุยกันนะกับครอบครัวแบล็คแคทของเราที่มารวมพลกันอยู่วันนี้นะครับทั้งวันเลย
0: ใช่ค่ะใช่ใช่นะมีอะไรก็แอดไลน์มานะคะแอดไลน์ทักมาก่อนได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วไม่ต้องใจร้อนนะคะเดี๋ยวกลับไปตอนทำค่ำคืนดึกดื่นก็จะไปตอบไลน์ให้ค่ะ
1: แต่คืนนี้น่าจะดึก
0: เด็กค่ะเด็ก
1: คืนนี้น่าจะดีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณเกียรติเราจัดรายการกันมาจากเขาค้อเนาะที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทราบว่ามีน้องๆครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เนี่ยเขาไปรับฟังนะหลักการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ปลอดภัยกันด้วยใช่ไหมครับต่อพืช
0: ใช่ใช่คือที่เขาค้อเนี่ยบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้นะมันจะมีชมรมคนรักเขาค้อเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีตัวตั้งตัวตีนะอย่างเช่นอาจารย์บุกผานะคะแล้วก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดการในการเรื่องของนำพาภาคเกษตรว่าทำยังไงให้อยู่รอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็มาเป็นวิทยากรท่านหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็พี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสไปคือทางมหาวิทยาลัยก็เรียนเชิญมาเนาะเราก็ได้มีโอกาสที่ใช้พื้นที่ในสวนนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: เป็นการให้เขาเห็นงานจริงนะคะว่าเอ้ยข้าวเป็นแบบไหนข้าวก็จะมีหลายแบบแล้วการใช้ทําแบบให้เป็นสวนเกษตรอินทรีย์เนี่ยทําแบบไหนเพื่อให้ต้นทุนมันลดลงแล้วไม่เกิดโรคแล้วก็มีผลผลิตที่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสร่วมงานตรงนั้นก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยนะคะที่ได้เห็นคุณค่าของ ชาวบ้านที่จะเป็นบ่มเพาะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็

0: พอจบเป็นนักศึกษาปี4นะคะพอจบออกไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำพาพี่น้องชาวบ้านได
1: ้ครับ
0: นี่คือเขาก็เป็นโครงการที่จะแบบมันสำนึกรักบ้านเกิดประมาณนี้ค่ะพี่ชา
1: ครับเป็นน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่4นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เนี่ยก็คือเขาคอนมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างบ้านเรามันก็มีบางพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่พอทำสวนกันเยอะๆนะฮะแล้วก็มีการใช้เคมีกันเยอะๆสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าไปครับ
0: หายนะ
1: เพราะฉะนั้นบรรยากาศอะไรพวกเนี้ยเคมีมันอยู่ไงมันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะในต้นไม้ที่เราฉีดพ่นเท่านั้นมันอยู่ชั้นบรรยากาศในแหล่งน้ำอะไรพวกนี้มันก็กระทบไปด้วยเขาก็ไม่กล้าไปเที่ยว
0: แหล่งน้ำนี่สำคัญมากนะพี่ชาแหล่งน้ำสำคัญมากเลยเพราะว่าเราไปเจอที่เขาคอนี่แหละท่านฟังมันจะมีแปลงที่อยู่เหนือน้ำของพี่ไป
1: ครับ
0: เขาก็ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าฉีดพ่นเคมีพอฉีดพ่นไปเสร็จพอช่วงเวลาหน้าฝนมันเกิดการชำระเนาะชะล้างหน้าดินลงมา
1: ครับ
0: ชะล้างลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงมาในคลองในคูในแอ่งน้ำที่เราสะสมน้ำเอาไว้ใช้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: พอเราเอาน้ำนั้นคือถ้าแปลงพี่เกียร์เนี่ยเราใช้น้ำในบ่อนั้นเนี่ยเอามาผันน้ำเพื่อมาทำเป็นน้ำใช้น้ำอาบด้วยนะแต่ไม่ได้ทำเป็นน้ำดื่มเนาะพอถึงเวลาพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นคนใหม่ที่ไปอยู่ที่นั่นก็เกิดเหตุว่าพออาบน้ำมันคือคันหรือขึ้นผื่นแบบเต็มที่เลยนะพอไปสำรวจเข้าจริงๆอ้อแปลงข้างบนเนี่ยเขาฉีดยาเคมี
1: ครับ
0: แล้วมันเกิดการไหลลงมาในแหล่งน้ำแล้วน้ำที่เราเอาไปใช้ทำให้ต้นพืชของเราก็มีปัญหาด้วย
1: ครับเนี่ย
0: นะก็เลยกลับไปใหม่อ่ะพี่แกก็กลับไปเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้นำนะผู้นำชุมชนว่าเอ๊ะต่อไปเราทำสวนกันแบบนี้ดีไห
1: ม
0: เพื่อให้เกิดความสะอาดในน้ำก็สะอาดได้เอามาใช้ได้เลี้ยงปลาได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือเราอยากจะทำแบบแนวแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อที่จะได้มีปลาในเวลาเห็นไหมเวลาเกิดตอนโควิดอ่ะการเกษตรลุ่งเรืองมากนะพี่ช้างเนาะใครที่มีที่ดินมีเลี้ยงปลาเอาไว้ก็ถือว่าคุณไม่ต้องออกตลาดได้เป็นระยะเวลากี่เดือน
1: คนในเมืองก็กลับไปอยู่สวนกันหมดอ่ะตอนโควิดเห็นไหม
0: ใช่เมืองก็โล่ง
1: มีผักมีปลามีไก่มีอะไรกินได้ที่บ้านไม่ต้องไปตลาดก็ได้ไม่ต้องไปเจอใครก็ได้
0: ใช่นะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะปรับพื้นที่แล้วต้องค่อยๆปรับเพราะว่าการที่จะปรับเปลี่ยนคนทั่วประเทศไทยนี้ค่อนข้างที่ยากอยู่แล้วนะพี่จักรเน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่เดี๋ยวเราต้องพักก่อนพี่เกียร์ชั่วโมงแรก
0: อ๋อโอเคได้
1: ชั่วโมงแรกหมดเวลานะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองนะครับกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับ
0: ค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกรัฐบาลย้ำ5ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช้การทูตนำเศรษฐกิจเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่17 ถึง 22สิงหาคม2569โดยระบุว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญที่จะสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและในระยะข้างหน้าคือเปิดประตูการค้าด้านสินค้าไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลเดินหน้าใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

0: ไทยเดินหน้าความร่วมมือกับออสเตรเลียในสาขาที่เป็นเทรนด์โลกทั้งแบตเตอรี่และยานยนต์แห่งอนาคตพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI โดยประสานจุดแข็งด้านแร่ธาตุและเงินทุนของออสเตรเลียเข้ากับฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยเปิดโลกทักษะใหม่ด้าน SME Creator Thai Go Inter และผนึกกำลัง2แดนใต้ปราบอาชญากรรมข้ามชาติไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านตำรวจกับนิวซีแลนด์เพิ่มเติมจังหวัดน่านยังมีอีก14หมู่บ้านในอำเภอปัวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังสะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าซัดจนขาดรอความช่วยเหลือทีมข่าวสำนักข่าวไทยลุยเข้าพื้นที่ภัยพิบัติในอำเภอปัวสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบรี่ทดแทนสะพานข้ามฝ่ายที่ขาดลงโดยลึกขึ้นไปในอำเภอปัวที่ตำบลวรนครในจุดที่สะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าที่ไหลบ่ามาพร้อมกับต้นไม้ก้อนหินซัดเข้าถล่มสะพานจนมากกว่า4วันทำให้ชาวน่านทั้ง14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนกว่า 4,000 ชีวิตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นยังชีพใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ขณะนี้และวันนี้แขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงยังคงเร่งก่อสร้างสะพานแบรี่อย่างต่อเนื่องล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 170% แล้วโดยขนอุปกรณ์เครื่องจักรและกำลังคนกว่า50ชีวิตเร่งทำงานต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวน่านได้สัญจรได้ปกติโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเฝ้าดูการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นายสุศักดิ์ดาวลามผู้อำนวยการแขวงทางหลวง2กรมทางหลวงเปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานยังคงเร่งดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ในวันนี้สะพานแบรี่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ข้ามแม่น้ำไปเชื่อมอีกฝั่งให้ได้และคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเปิดเส้นทางให้พี่น้องชาวน่านสามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้ตามปกติรัฐมนตรีกองทัพบกสหรัฐจอลาออกหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่านายแดนดริสคอลรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกสหรัฐจะก้าวลงจากตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้หลังมีความขัดแย้งกับพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันด้วยเรื่องใดรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกเป็นตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่อยู่รองจากรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้ากระทรวงในขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: กลับจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้ง

ุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันประจำวันเสาร์นะครับวันนี้22สิงหาคมครับ2560

19นะครับสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่นะวันนี้เสียงดีเจก็อาจจะแฮบๆแห้งๆนะครับหายบ้างไม่หายบ้างกันหน่อยนึงนะกราบขออภัยด้วยก็แล้วกันนะแหมก่อนเข้ารายการนี่เสียงยังแจ๋วอยู่เลยนะฮะแต่พอเริ่มเข้ารายการนี่เสียงก็แหบแห้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับในชั่วโมงที่2ครับวันนี้ย้ำกันอีกทีนะฮะเรามีงานสัมมนาครับและรวมพลคน Black Cat กันอยู่นะที่โรงแรมนิพากาเดนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอีกสักครู่หนึ่งนั้น 5:00 นเป็นต้นไปก็จะเป็นบรรยากาศของงานเลี้ยงนะ Thank you Party นะก็จะมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มมีศิลปินนักร้องครับอย่างโนราลูกมอสวันใหม่ยูนิคอร์นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเจอมอบความสุขกันด้วยสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ยังมีน้องเตยวิรยานะครับปิดท้ายกันกับดำวงเวียนครกนะวงชิงช้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้ก็สนุกสนานอยู่กันยาวๆนะครับที่โรงแรมนิพากาเดนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับงานรวมพลคนแบล็คแคทประจำปี2569จัดโดยปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับสนใจปุ๋ยแบล็คแคทสนใจยาราแบล็คแคทวันติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับในราคาขวดละ 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10แถม2ชุดนะครับซื้อยกลังไปเลยครับ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทคุณผู้ฟังประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทส่วนยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรผสมน้ํา 1,000 ลิตรยาราแบล็คแคทวันนั้นเราทําจากสมุนไพรนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับคุณผู้ฟังนะครับก็1ขวด1ลิตรผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับราคาขวดละ1,540 บาทครับซื้อยกลังนะครับ12ขวด12ลิตรนะครับก็ลังละ 17,520 บาทสำหรับยาราแบล็คแคทวันสนใจติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เช่นเดียวกันครับที่เบอร์โทร063-459-6939 063-459-6939 ครับงานเพลงจากน้องหนังอ้นกวีศรีวิชัยชื่อเพลงว่าไม่หนัดรำวงครับ

สียงร้องจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยนะครับชื่อเพลงว่าไม่หนัดรำวงครับสำหรับบทเพลงนี้แต่ค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะดูนะครับว่าครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทนี่เขาหนัดรำวงกันหรือเปล่านะครับกับวงชิงช้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะมาปิดท้ายกันในรูปแบบของรำวงนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับกับงานรวมพลคนแบล็คแคทครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เขาก้าวสู่โหมดฟื้นฟูดินโคลนขยะจากน้ำท่วมครับรอขนย้ายนะครับส่วนปูยังหนักนะครับเร่งนำเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ชาวบ้านบอกครั้งนี้สาหัสที่สุดนะครับแล้วก็มีหนุ่มคลุมคลั่งนะเผาตู้ ATM หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทราอ้างประชดแฟนสาวหลังทะเลาะกันถูกท้าทายนะครับอยากให้ติดคุกนะครับแล้วก็ที่เมืองน่านนะครับน้ำแห้งแล้วนะครับแต่ยังมีดินโคลนและขยะจากน้ำท่วมบางจุดรอการฟื้นฟูครับชาวเมืองน่านเริ่มเปิดร้านทำมาค้าขายนะครับแต่อำเภอปัวก็ยังหนักอยู่นะครับหลายหน่วยงานภาครัฐต่างระดมเครื่องจักรหนักทั้งรถไถรถแบ็คโฮเข้าฟื้นฟูชุมชนกันอย่างเต็มที่นะครับและเราก็จะเห็นนะครับว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็มีท่านเจเศษไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับที่ลงพื้นที่เนาะแล้วก็ไปช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับแม้หลายคนนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องราวของการจัดสร้างภาพนะแต่ชาวบ้านในพื้นที่เองหรือว่าชาวบ้านที่อุทัยธานีก็บอกว่าจริงๆเวลาที่อุทัยธานีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าเหตุวิกฤตอะไรต่างๆก็จะเห็นภาพนะของท่านเจเศษนะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านกันตลอดไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เขาบอกว่าแกก็เข้าไปช่วยเหลือจริงๆนะไม่ได้เป็นเรื่องราวของการสร้างภาพนะครับคาดดีเพรสชั่นเอาตังเกียนะครับอาจจะมีกำลังเป็นพายุโซนร้อนวันนี้นะครับไม่เข้าไทยครับแต่เสริมร่องมรสุมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในช่วงสั้นๆวันนี้ครับแม้คาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจช่วยเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนให้ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงต้องติดตามฝนบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและภาคอีสานตอนบนครับส่วนนายกครับบินกลับไทยนะครับลุยช่วยน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับเตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีนะครับนี่คือในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลเผยครับจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569เตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่นะครับมอบกระเป๋าเชือกกล้วยโอท็อปกลุ่มกอตานีหัดใหญ่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า40ครอบครัวมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็จะมีการประชุมนะครับในส่วนของครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะครับก็คงจะมีโครงการต่างๆนะครับมาในพื้นที่ภาคใต้นะครับบ้านเรากันด้วยละครับคุณผู้ฟังต่อไปกันต่อกับเรื่องราวของงานเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับสำหรับในช่วงนี้งานเพลงจากศิลปินเมคาครับชื่อเพลงว่าโนราหลงกรุงมาเป็นความสุขของคุณกันนะครับจากปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาราแบล็คแคทวันครับ

โนราหลงกรุงนะครับบทเพลงจากศิลปินนะครับพี่เมฆาอาสยามครับคุณผู้ฟังครับเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุนะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่นะครับทั่วประเทศกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเหมือนที่บอกครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณเกียร์นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขออภัยครับเพชรบูรณ์นะครับบรรยายเรื่องหลักการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ปลอดภัยต่อพืชโครงการเรื่องการเมืองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการทำเกษตรที่ยั่งยืนและปลอดภัยนะครับซึ่งก็จัดโดยน้องๆ นักศึกษานะครับสาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่4นะครับก็จัดกันที่หมู่ที่2ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับยืนยันกันนะครับอีกเสียงครับวันนี้นะฮะสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทครับคุณผู้ฟังครับนี่ส่วนพี่ป้อมพี่แตงนะที่บ้านสำนักม่วงอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับแปลงนี้2ปีนะตัด3รอบจริงๆนะครับในส่วนของทุเรียนนะครับทำทุเรียนง่ายขึ้นเยอะนะครับวันนี้แค่คุณผู้ฟังนั้นตัดสินใจครับเปิดใจครับใช้ปุ๋ยแบล็คแคทร่วมกับยาราแบล็คแคทวันสูตรเดียวตลอดฤดูกาลได้เลยนะครับชุดนี้จบนะฮะไม่ต้องใส่ตัวบำรุง

ทางใบอื่นๆแล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มบำรุงทางใบอื่นๆทุกชนิดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่ต้องเพิ่มจับใบแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอะมิโปรตีนนะเปิดตาดอกสาหร่ายน้ำเขียวคั่วเนี่ยไม่ต้องเพิ่มครับแค่เอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะไปฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องเท่านี้ครับคุณก็ได้สวนสวยๆได้ลูกที่ดกแล้วก็มีคุณภาพได้ AB 90-95% เต็มสวนกันเลยทีเดียวนะครับสนใจติดต่อนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ครับสวนทุเรียนพี่ศักดิ์นะครับอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใช้ปุ๋ย Black Cat กับทุเรียนเล็กมาตลอดนะครับปีนี้เปิดใจครับเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้กับทุเรียนใหญ่ครับปรากฏว่าต้นนั้นสมบูรณ์แข็งแรงนะใบใหญ่ใบเขียวใบหนาหลังตัดลูกต้นไม่โทรมเลยเนี่ยไม่ต้องไปเปลืองตังค์ในการที่จะต้องไปซื้อโน่นนี่นั่นมาฟื้นต้นกันหลังจากตัดผลผลิตนะครับแค่คุณใช้ปุ๋ย Black Cat ในการสะสมอาหารทำให้ต้นนั้นสมบูรณ์แข็งแรงกันตลอดเท่านั้นเลยครับคุณผู้ฟังก็เป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับใครที่เพิ่งตัดผลผลิตกันไปแล้วก็อยากจะเปิดใจนะครับห่างไกลจากเคมีนะครับวันนี้เริ่มต้นจากการใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยาราแบล็คแคทวันครับเอาไปฟื้นต้นของคุณได้เลยนะครับสนใจติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939 063-459-6939ครับ1ชุด 1,980 ซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทซื้อ1ลังเนี่ยคุณประหยัดไปแล้ว 9,600 บาทครับคุณผู้ฟังครับประหยัดไป 9,600 บาทครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat ย้ำนะครับว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ได้สำหรับพืชทุกชนิดครับเพราะเราตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์นะปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกชนิดพืชครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุณภาพเน้นๆครับนะฮะก็ต้องยินดีนะกับลูกค้านะครับที่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทของเรากันด้วยครับเนี่ยนะครับอย่างสวนส้มโอทับทิมสยามเนี่ยสวนสุพนุชเนี่ยที่อำเภอป่าพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับของคุณพี่ชวลิตนะเจริญศรีนะก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็เพิ่งตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปนะครับพี่ชวลิตนะโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยบอกว่าหลายคนขอบคุณผมมาช่วยแนะนำจริงๆแล้วเป็นความสุขของผมที่เห็นผู้อื่นสำเร็จผมใช้ตัวนี้มาเกือบ2ปีไม่มีตัวอื่นเพิ่มเลยปุ๋ย Black Cat ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทปุ๋ยแต่ผมใช้แล้วได้ผลจึงบอกต่อที่สำคัญผมลดต้นทุนไปได้เยอะจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่ชวลิตเจริญศรีนะครับสวนส้มโอทับทิมสยามสวนสุพนุชที่อำเภอป่าพนังเนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองครับคุณผู้ฟังครับเพลงจากวงแอลกองอครับชื่อเพลงว่าไอ้ถุย

จากวงแอลกงอนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไอ้ถุยครับคุณผู้ฟังครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับรายการของเราเนี่ยก็เจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาครับ2ชั่วโมงด้วยกันทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะปกติแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะผ่านทาง Facebook นะปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็ Facebook DJ ช้างตกมันกันด้วยแต่วันเสาร์นี้นะก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะเป็นช่วงเวลาที่ DJ ช้างเองก็กำลังเดินทางนะครับไปยังโรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดีเจช้างเนี่ยจะเจอกับทุกท่านในช่วงบรรยากาศของงานเลี้ยงนะครับ Thank you Party นะในช่วงเวลา17นาฬิกานะเดี๋ยวก็จะรอต้อนรับทุกท่านกันอยู่ที่ห้องประชุมนะครับในส่วนของบรรยากาศงานเลี้ยงนะจะเตรียมความพร้อมความบันเทิงอาหารเครื่องดื่มแนวไว้รอคอยต้อนรับกันนะครับสำหรับทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รวมพลคนแบล็คแคทนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับโดยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาระแบล็คแคทวันนะครับโดยคุณเกียร์แบล็คแคท CEO บริษัทครับคุณผู้ฟังครับหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าเป็นเจ้าของปุ๋ยจริงเหรอเป็น CEO จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลากหลายยี่ห้อไม่เคยเห็นไม่เคยเจอครับเจ้าของบริษัทจะมาลงสวนเองเจ้าของบริษัทจะมาเดินสวนมาแนะนำนะกับลูกค้าด้วยตัวเองนะครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่นั่นคือเรื่องจริงครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงครับว่าคุณเกียร์เนี่ยคือ CEO ของบริษัทนะปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาระแบล็คแคทวันตัวจริงเสียงจริงครับคนนี้แต่สิ่งที่เราไม่เหมือนบริษัทหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็คือเราอยากจะไปพบเจอนะไปติดตามการใช้งานไปติดตามผลจากคุณผู้ฟังกันจริงๆครับว่าเมื่อคุณเอาไปใช้แล้วที่คุณบอกว่าดีเนี่ยมันดีจริงเหมือนที่คุณพูดหรือเปล่าขอไปพิสูจน์กันหน่อยขอไปดูกันที่สวนหน่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้มันไม่หลอกมันไม่โกหกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีปัญหากันอยู่อยากให้แนะนำอะไรตรงนี้ด้วยประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสไปเจอกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนกันมาทั่วประเทศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไปเจอบรรดาเซียนๆทั้งหลายในการทำการเกษตรกันมาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์เคล็ดลับเคล็ดลับนะทริคต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาให้คำแนะนำนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาระแบล็คแคทวันของเราได้ครับเมื่อคุณซื้อปุ๋ยแบล็คแคทไปแล้วซื้อยาระแบล็คแคทวันไปแล้วตอนแรกหลายคนบอกว่าราคามันแพงนะเราก็มาเรียนรู้ทริคนะครับหรือว่าเทคนิคในการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยาระแบล็คแคทวันอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพเห็นผลนะครับมากที่สุดให้คุ้มกับราคาที่คุณจ่ายไปครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยนะครับ 6-7 ครั้งฉีดพ่นต่อเนื่องตามคำแนะนำโดยไม่ผสมตัวอื่นเพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยเราก็การันตีนะครับในคุณภาพของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับด้วยการยินดีคืนเงินครับให้กับคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ให้มั่นใจได้เลยว่า

ที่คุณบอกว่าปุ๋ยแบคแคทยาลาแบคแคทมันแพงถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่เห็นผลมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเงินที่คุณซื้อไปมันก็ไม่ได้เสียหายไปไหนครับคุณผู้ฟังครับมันไม่ได้เสียหายไปไหนนะครับเพราะเรายินดีคืนเงินครับแนวเพลงจากพงษ์สิทธิ์คำพีครับชื่อเพลงว่ามานะ

มาตั้งนานแล้วและกำลังจะไปแล้วด้วยแต่พรุ่งนี้จะมาใหม่มาถึงช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยารามแบล็คแคทวันนะครับคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์ดีเจช้างกับคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเราก็จะมานั่งพูดนั่งคุยกันที่นี่แหละฮะเดี๋ยวบรรยากาศของงานวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันพรุ่งนี้2ชั่วโมงเนาะโปรดติดตามกันได้นะครับแต่ไม่อยากให้คุณนั่งรอฟังวันพรุ่งนี้ครับ

อยากให้มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเจอกันได้นะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับงานรวมพลคน Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับโดยปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับมีเรื่องราวของชุดพิธีการทีมชาติไทยนะครับในกีฬาโอลิมปิก2026นะฮะเป็นเอเชียนเกมครับขออภัยนะเป็นเอเชียนเกมนะ2026นะครับซึ่งทุกครั้งที่มากับกีฬาระดับนานาชาติเปิดฉากนะครับนอกจากการแข่งขันของเรานักกีฬาที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือชุดพิธีการครับของแต่ละชาติเพราะนี่คือแฟชั่นชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศสู่สายตาคนทั่วโลกนะครับในยุคที่แฟชั่นกีฬาและแฟชั่นระดับโลกเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วการออกแบบชุดพิธีการจึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงการนำชุดนะครับสูตรนะมาตัดเย็บให้เรียบร้อยเท่านั้นครับแต่ต้องสามารถผสมผสานความเป็นชาติเข้ากับความร่วมสมัยและรสนิยมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวครับคุณผู้ฟังนะเอเชียนเกม2026ครับภาพของชุดพิธีการทีมชาติไทยนะครับก็ได้มีการเปิดตัวกันแล้วนะก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นทั้งในเรื่องรูปทรงนะครับรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุตลอดจนแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบจนกลายเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาไทยนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือชุดพิธีการครั้งนี้ได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีครับซึ่งทรงรับหน้าที่ออกแบบชุดพิธีการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวครับชุดดังกล่าวไม่ได้มุ่งนะฮะเพียงสร้างความสวยงามให้กับนักกีฬาครับแต่ก็ยังต้องการสื่อถึงพลังของความสามัคคีความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยครับผ่านภาษาของแฟชั่นร่วมสมัยนะครับจุดที่ทำให้ชุดเอเชียนเกม2026ดูโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนก็คือการนำองค์ประกอบความเป็นไทยมานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยไม่จำเป็นต้องใช้ลวดลายไทยแบบตรงไปตรงมาครับแต่เลือกถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านรายละเอียดของงานออกแบบทำให้สามารถสวมใส่ได้อย่างสง่างามขณะเดียวกันก็มีความเป็นแฟชั่นและมีเอกลักษณ์ในตัวเองนะเสียงตอบรับของแฟนกีฬาไทยนะพร้อมใจกันยกนิ้วให้กับดีไซน์ครั้งนี้นะครับอาจกล่าวได้ว่าชุดพิธีการทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026คือ1ในก้าวสำคัญของการยกระดับแฟชั่นกีฬาไทยให้สง่างามทันสมัยและมีเอกลักษณ์บนเวทีเอเชียครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยก็ปรบมือให้กันด้วยหลังจากที่มีการเปิดตัวนะครับในส่วนของชุดพิธีการนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ครับคุณผู้ฟังครับส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจปุ๋ย Black Catสนใจยารา Black Cat 1นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อกันมาได้นะครับเพราะว่าปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นั้นสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยครับเราคือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับและการันตีในคุณภาพว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลเอาไปใช้แล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับสนใจสั่งซื้อวันนี้ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939ติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับหรือติดต่อได้ที่ DJ ช้างครับ0887523516ครับ0887523516นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงเวลาของรายการวันนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วเมื่อเช้านะครับดีเจช้างก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานบวงสรวงนะครับศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วก็พระพรหมนะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายลีลาน้อยนะก็กราบขอบพระคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายท่านเลยเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยมีโอกาสได้ไปนั่งทำพิธีที่เป็นพิธีกรอยู่กับคุณกิฟต์จาก NBT ด้วยนะก็มีการออกบูธเอาอาหารนะมาร่วมในงานกันเยอะมากนะครับก็เห็นว่าดีเจช้างเนี่ยต้องพูดอยู่กับคุณกิฟต์ก็มีการเอามามอบให้มาส่งให้พิธีกรได้ชิมได้กินกันนะครับไม่หิวเลยเมื่อเช้านี้นะไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอเบนจากนาบอนโกชิงซาลาเปาขนมจีบนะฮะขนมจีนจากเชียงใหญ่โดยสำนักงานที่ดินนะครับ

แล้วก็ยังมีหมี่ปากพนังด้วยนะครับมีข้าวยำมีน้ำออุนะฮะโอ้โหก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเลยน้ำมะพร้าวนะฮะท่านนเรศวรนี่ก็เอาน้ำเต้าหู้มาเสิร์ฟให้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยอร่อยมากนะฮะก็กราบขอบพระคุณกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับโกเน่งใช่ไหมที่เอาข้าวเหนียวทุเรียนมาให้อันนี้ก็ถูกใจดีเจช้างแล้วครับคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเอาบรรยากาศของงานรวมพลคน Black Cat มาเล่าให้ฟังนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้บ่าย 2-4 โมงส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับดีเจช้างปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับที่งานรวมพลคน Black Cat นะครับที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตดำเนินคดี9รายเสียชีวิต2รายหลบหนี1รายพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16คนควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถาม13คนมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2คนและมีผู้อยู่ระหว่างการหลบหนี1คนสำหรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4คนประกอบด้วยนายมาหาดีนายอาลิฟนางสาวยาริยาฮะนายอาเซงส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้มีการออกหมายจับจำนวน7คนขณะที่อีก2คนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนและจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องสกลที่เผยประชาธิปัตย์เตรียมประชุมเรื่องสำคัญก่อนเปิดสภา25สิงหาคมนี้คาดถกประเด็นซักฟอกรัฐบาลนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าในวันที่25สิงหาคมนี้จะมีการประชุมพรรคนัดสำคัญซึ่งคิดว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยนี้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นใดไว้บ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย

0: สกลทีกล่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จับประเด็นเรื่องหัวสว.นางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จับเรื่อง THAI Passport ส่วนตนกำลังดูอยู่ว่าการปล่อยปละละเลยในกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องกัญชาพ่อทิพย์หมอพร้อมทิพย์ก็จะดูว่ารัฐมนตรีละเลยการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาหรือไม่รวมถึงปัญหาที่หมักหมมในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เมื่อถามว่ามองว่าถึงเวลาแล้วที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นายสกลทีกล่าวว่ามีหลายเรื่องที่มีเหตุผลและเสียงบ่งชี้ให้ประชาชนเห็นความไม่ชอบมาพากลได้ส่วนที่เสียงของฝ่ายค้านอาจไม่พอล้มรัฐบาลนายสกลทีกล่าวว่าฝ่ายค้านล้มรัฐบาลเรื่องการซักฟอกยากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็เป็นเวทีที่ชี้ให้เห็นได้เปิดเผยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบางครั้งอาจจะชนะการโหวตแต่แพ้ในสายตาประชาชนซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูลดีอาร์คองโกรับวัคซีนอีโบลาเพิ่มหมื่นกว่าโดสสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้รับวัคซีนอีโบลาเพิ่มกว่า 16,000 โดสเมื่อวันศุกร์ขณะเผชิญการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าสถิติการระบาดในปี2561ถึง2563โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,000 คนและเสียชีวิต 2,300 คนท่ามกลางอุปสรรคเรื่องการติดเชื้อในชุมชนและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่การระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการองค์การอนามัยโลกเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าดีอาร์คองโกได้รับการจัดสรรวัคซีนอีโบลาแล้วทั้งหมด 70,000 โดสโดยเป็นวัคซีนเออวีโบของบริษัทเมอร์กเพื่อใช้ควบคุมการระบาดควบคู่กับการเฝ้าระวังและการรักษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับ

กับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพล

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

0: คึกคักกัน
1: กล
0: ับ
1: มาแล้วครับผมช่วงสุดท้ายของช่วงชั่วโมงที่4นะครับช่วงแฟคิวฮิตครับผมเมื่อกี้ก็
0: คือคักกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะสามเพลงนะคะ
1: งัดทั้งงัดไอเนี่ยเด้อย่ำเธอมีแห้งแล้ววิ่งว่าวนะครับจากคำพูดครับผม
0: มาแก่ๆแบบนี้แหละเราต้องคึกคักกันหน่อยนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเราสองคนนะคะชั่วโมงนี้เราก็จะมาเจาะคิวฮิตกันนะคะแล้วเราก็จะเปิดกันไปนะวนไปเลยนะคะทุกช่วงดีเจตั้งแต่วันที่24-28สิงหาคมนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกันเลยค่ะเพลงนี้จากพี่เล็กรัชเมธนะคะชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: กลางมหาสมุทรนะครับเล็กราชเมศสังกัดจีนี่เรคคอร์ดครับของร้องทำนองได้พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยขจรเดชพรมรักษาพัชระรัตนอรุณแล้วก็อนุชาลือหะพักดีครับผม
1: ค่ะนะคะพี่เล็กราชเมศนี่ก็เสิร์ฟเพลงเรากันไม่หยุดเหมือนกันนะบ่อยเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะคะไปฟังกันต่อเลยเพลงที่สองค่ะจากพี่เปิ้ลสกายพาร์ทค่ะรู้สึกเกิน

0: ล่ะคนที่รู้สึกเกินนะคะรู้สึกเกินเลยไปว่าที่อีกฝ่ายคิดเนี่ยนะคะก็จะเจ็บแบบนี้นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินค่ะจากพี่เปิ้ลสกายพาสสังกัดอิสระคำร้องทำนองนะคะได้บังชักก้าวร้าวนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปริทัศน์ระฆังทองนั่นเองนะคะ
1: สวัสดีพี่สิทธาด้วยนะคะถามว่าขอเพลงได้ไหมครับได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวต้องหลังเพลง5เพลงนี้เดี๋ยวขอไว้เลย
0: ขอไว้เลยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจัดให้นะคะไปกันต่อที่เพลงที่3เลยค่ะ
1: เป็นผลงานเพลงจากนิน
0: พี่นินธรรมรินทร์นะคะ
1: ฟีดกับไพศาลขุนหนูนะครับชื่อว่าให้เธอมั่นใจในคนคนนี้
0: เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: ที่เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับนินแทมรินฟีดกับไพศาลขุนหนูครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พนัชกรแท่นประมูลเรียบเรียงโดยสุปการพรมเกิดครับผมนี่เป็นเพลงที่3
1: นะคะเอาล่ะแล้วก็เพลงต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นศิลปินนะคะชื่อว่าพี่ดอนบมนะคะแล้วก็
0: ภูมิมิน
1: พี่ภูมิมินด้วยภูมิมินนะคะ
0: ภูมิมินน่าจะ
1: เอ็กซ์กันหรือว่าฟีเจอริงกันนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ก็ชื่อภูมิมินหรือว่าภูมิมินนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันก่อนค่ะชื่อเพลงว่าตรงนี้ณที่เวลาค่ะ

0: ตรงนี้ณที่เวลานะคร
1: ับ
0: ดอนบมนะครับเอกภูมิมินสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้นพรัตน์มอมอะไรมอมปานาวมอมปานาวมอมปานาวเรียบเรียงโดย
1: ดอนบมเองเรียบเรียงเองนะคะก็อีกติ่งเพลงเนาะสัปดาห์นี้รู้สึกว่ามีแต่เพลงช้าๆทั้งนั้นเลยเนาะนะคะยังไม่มีเพลงเร็วเลยสักเพลงเดี๋ยวไปฟังเพลงที่5กันดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าเพราะว่านะคะเป็นเพลงจากพี่จินตราภูลาภชื่อเพลงว่าหมอลำบาบู
0: ช่วงล่าสุดเขาออกเพลงช้ามาไง
1: อ่าเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องเป็นเพลงเร็วแน่เลยชื่อก็หมอลำมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: ีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ไม่แผ่วเลยค่ะในเรื่องของการปล่อยเพลงนะคะมาให้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหมอลำบาบูจากพี่จินตระภูลาภสังกัดแคทนายสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้เจรนัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ข้าวปั้นทวีชัยนะคะก็ออกแนวแบบว่าเฮ้ฮัชชาฮัชชานิดนึงออกแนวแบบเพลงแขกนิดนึงนะคะเพลงนี้นะคะครบแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะ
1: ก็มีกลางมหาสมุทรนะครับจากเล็กรัชเมธมีรู้สึกเกินจากเบิ้ลจากเบิ้ลสกายพาร์ทมีขอให้เธอมั่นใจในคนคนนี้ของนินแทมรินฟีกับไพศาลขุนหนู
0: ค่ะ
1: มีตรงนี้ณที่เวลาของดอนบมและภูมิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็หมอลำบาบูจินตลาฟุลาบครับ
0: ค่ะหาเพลงครบแล้วนะคะเต็มตัวได้เลยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้ฟังกันทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาแล้วก็สมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แหมน่าจะถูกใจ
1: แต่งงานจะยอดรักนะครับผม
0: ค่ะ
1: ถูกใจ
0: ค่ะถูกใจแฟนๆแน่เลยนะนี่น้องคิดจะไปหาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
1: ชอบเพลงลูกกุ้งของเราหยิบมา
0: ชอบเพลงเก่าๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะมันเพราะดี
0: นะคะเพราะมากๆเลยเพลงนี้นะคะแป๊บเดียวหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันเสาร์เนาะทุกๆวันเสาร์บ่ายโมงถึง5โมงนะคะ
1: ผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกับผมคริสสงคริสในวันเสาร์หน้าครับ
0: ค่ะและพิมดานะคะจะอยู่ประจำวันพระฤหัสศุกร์10โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็วันเสาร์แบบนี้แหละค่ะมาสลับกรรมกับพี่ๆดีเจนะคะ
1: แล้วมาสลับ
0: กรรมมาสลับกรรมแล้วดูสิไปที่กรรมแล้วไปที่กรรมได้ไงงงมากเลยนะคะก็สลับกันไปมาอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆ
1: ครับผมเดี๋ยวฝากเพลงเก่าๆไว้สัก3ผลงานเพลงทิ้งท้ายอาจจะ2ก็ดูกันนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปภ.เผยฝนลดแต่ยังไม่วางใจนางสาวชัดดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งที่จังหวัดน่านสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายเหลือพื้นที่6ตำบลใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งยังมีน้ำท่วมแต่ระดับน้ำลดลงปริมาณน้ำท่าและลำน้ำน่านไหลผ่านเทศบาลเมืองน่านลดลงเหลือ557ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร30เซนติเมตรและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูส่วนจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่24สิงหาคมได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีแม้จะยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะถัดไปจึงให้พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีส่วนสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมแม้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเลขาแสวงลงพื้นที่กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์พรุ่งนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและรับทราบภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการบริหารและจัดการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในด้านการเตรียมบุคลากรสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่18อำเภอมีประชากร 954,666 คน

0: คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 786,161 คนและมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,668 หน่วยสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณที่เลือกตั้งที่มีชื่อโดรนรัสเซียโจมตีเมืองตอนกลางยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บมากกว่า120คนจากเหตุโดรนรัสเซีย2ลำพุ่งโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองกลิวิลิกในจังหวัดนิโปรเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซลิสกี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีเด็กรวมอยู่ด้วย22คนหลังเกิดเหตุทีมดับเพลิงระดมทีมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้จากการโจมตีเซลิสกี้ประณามการโจมตีเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมและกล่าวว่าโดรนรัสเซียลำที่2พุ่งชนห้างสรรพสินค้าหลังโดรนลำแรกผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นการจงใจมุ่งเป้าเล่นงานเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินพร้อมเร่งรัดให้ประชาคมโลกเอาผิดรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นรายการของเราที่จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะประทับใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีสิ่งไหนที่ไม่ค่อยจะถูกใจท่านก็แนะนำกันมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับแนะนำมาทางไลน์ก็ได้ผมอ่านแต่ไม่ได้อ่านออกอากาศนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22สิงหาคมพ.ศ.2569นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านน่ะได้รับความสำเร็จทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่ท่านต้องการนั้นก็จงให้ได้รับความสำเร็จทุกประการเช่นเดียวกันสำหรับในวันเกิดวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552ขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่สองสดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกคุณปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาโดยเฉพาะเพลงสดุดีรัชกาลที่10เรามีอยู่หลายเพลงเราก็เปิดสลับทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าใจรักนะครับปัญญาประดิษฐ์ธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยบุญญายันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุชาติชวางกูลนะครับเพลงที่สองเดียวดายนะครับคุณรัตดาวันโสมศรีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยทีมงานของรถไฟดนตรีนะครับขับร้องโดยพันนิดาเสวตาลัยนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

ไปเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับให้ท่านฟังแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ2564เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอกราชสุวรรณภูมินะครับเพลงที่สองรองเท้าหน้าห้องสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ2564เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยบุญทองโพสุภานะครับขับร้องโดยสายันนิรันดรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็ให้ฟังแบบไทยสากลเลยนะครับเพลงแรกเขาชื่อว่าประตูใจนะครับวิษณุกรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับบรรเลงโดยวงปะการังนะครับขับร้องโดยสาวสาวสาวนะครับในหนึ่งสาวนี่ก็มีลูกสาวของสุดาชื่นบานด้วยนั้นเนี่ย เพลงที่สองถามเจ้นะครับคุณวิรุณสกุลทรัพย์ไพศาลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยทีมงานของนิติทัศน์นะครับขับร้องโดย Forever ขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงเลยครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

Jack Neutron Pharmaceutical. Wow, wow, wow, wow! Wait, wait, wow! ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงคุณลำใหญ่นะครับดำริธรรมบานเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยลูกนกสุภาพรนะครับเพลงที่สองอีแก้วปิ้งไก่นะครับธีรพันธ์ชูพินิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแก้วมณีทรัพย์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงรักริษยานะครับทวีณบางช้างเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสง่าทองทัดนะครับพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับเพลงที่สองเปล่าหรอกนะสีฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอนุวัตสืบสุวรรณนะครับขับร้องโดยคริสติน่าอาลีกาอากีล่านะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcord.net

0: 09 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเปิดมาทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันได้ทาง Mcot News FM 100.5 นะคะสวัสดีพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหนักสาหัสสากรรมากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะลดในบางอำเภอแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้มีทั้งเศษซากไม้ท่อนซุงโครนหนามากบางหลังต้องใช้รถแมคโครมาขุดออกนะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ยังไงนะครับอย่าไปโทษธรรมชาติเพราะว่าเราไปมนุษย์เข้าไปดัดปรุงดัดแปลงเยอะแยะมากมายนะครับปกติช่วงนี้เขาก็เรียกว่าน้ำหลากอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นน้ำซัด
3: ป่าที่จังหวัดน่านนี่หายไปเยอะไหมคะอาจารย
4: ์อันนี้ผมย้อนไปเมื่อนานมาแล้วคุณอ้อมในห้วงที่เราจะยกระดับด่านชายแดนตรงนั้นเขาเรียกว่าด่านห้วยโกนนะครับแล้วก็จัดตั้งอำเภอขึ้นมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติฝั่งลาวเขาเรียกว่าเมืองเงินนะผมไปย้อนหลังไปเมื่อน่าจะ30กว่าปีที่แล้วนะฮะประมาณน่าจะสักปี37 38นี่แหละคุณน้องนะครับ36ประมาณปี2536ก็30ปีพอดีใช่ไหมปีนี้โอ้มากกว่านั้นสิสิ่งที่เจอก็คือว่าภูเขาหัวโล้นหมดแล้วในห่วงเวลานั้นปีพุทธศักราช2536หัวโล้นไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำพืชไร่กันปลูกข้าวโพดเนี่ยแหละจะปลูกเยอะนะครับต้นไม้เนี่ยแทบไม่มีเลยคุณอ้อมแต่ถ้าคนชาวสวนที่มีอันจะกินหน่อยหนึ่งก็จะปลูกส้มสมัยนั้นผมไม่รู้ว่าคุณอ้อมเคยรับประทานไหมเขาเรียกว่าส้มสีทองส้มสีทองเนี่ยเขาจะลูกเล็กนะครับไม่ได้ลูกโตแต่อร่อยมากครับก็คือภูเขาทั้งลูกอ่ะก็คือปลูกส้มนะครับมองไปลึกๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่อะไรเนี่ยไม่เห็นนะฮะถ้าไม่มีภูคาที่เป็นอุทยานเนี่ยผมว่าป่าไม้เนี่ยคงเหี้ยงเตียนหมดแล้วนะครับภูคาเนี่ยก็ยังคงรักษาสภาพได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นอุทยานใช่ไหมเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่มีดอกไม้ประจำถิ่นเลยนะเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกเรื่องภูคาหรืออะไรนี่นะผมก็จำชื่อไม่ได้ก็ลองดูนะครับตั้งแต่ปี2536ปัจจุบันนี้ก็คือ69ใช่ไหมก็คือ33ปีมาแล้วที่เขาหัวล้นแล้วก็จะเจอสภาพอย่างนี้เป็นประจำทุกปีที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะคือน้ำไม่ได้หลากนะครับมันซัดลงมาเนื่องจากว่ามันไม่มีป่าไม้ไม่มีอะไรทัดทานแล้วก็มันก็มียุคที่คนไปสร้างเป็นรีสอร์ทกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วไปการสร้างถนนเข้าไปในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้มันไปขวางทางน้ำหมดเลย ะครับมันก็เลยทำให้จากความน้ำหลากเนี่ยมันจะค่อยๆไหลมันก็เลยกลายเป็นว่าพอวัดหรือการสร้างของมนุษย์เนี่ยมันไปปิดกั้นทางน้ำหลากมันก็เลยต้องหาทางไปพอหาทางไปนี่แหละคุณอ้อมมันก็เลยเป็นมวลน้ำที่มารวมกันพอมันรวมกันเนี่ยมันก็เป็นมวลขนาดใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยซัดลงมาไม่อยากจะให้เรียกว่าน้ำป่าเพราะมันไม่มีป่าให้น้ำลงมาแล้วนะครับมันคือน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงแล้วทุก
3: แล้วพวกเศษไม้ล่ะคะอาจารย์มาจากไหน
4: ก็การลักลอบตัดอยู่แล้ว

0: ็ไม่เยอะหรอกครับคุณอ้อมมันไม่เหมือนสมัยก่อนทั้งที่น่านเนี่ยเป็นมีอำเภอหนึ่งนะที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาเรียกว่าอำเภอทุ่งช้าง
1: ค่ะ
0: ทุ่งช้างเนี่ยทำไมเขาเรียกทุ่งช้างเพราะว่าช้างเยอะมากคุณอ้อมนั่นคือเขตรอยต่อที่ในสมัยก่อนในฝั่งลาวเขาเรียกว่าอาณาจักรหลานช้างนะครับก็จะมีช้างเยอะมากแล้วก็แขวงไชยบุรีของเราเนี่ยจะเป็นแขวงที่มีช้างหนาแน่นที่สุดมันก็เป็นรอยต่อระหว่างกันเราถึงมีในจังหวัดน่านเราถึงมีทุ่งช้างแล้วลองไปเสิร์ชดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันมีสารคดีที่ฮอลลีวูดมาสร้างเรื่องแรกในประเทศไทยย้อนไปน่าจะสัก 70-80 ปีที่แล้วชื่อสารคดีว่าช้างก็ไปถ่ายทำที่นั่นทั้งเรื่องเลยคุณอ้อมช้างเนี่ยมาเองเลยนะครับไม่ต้องแสดงแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของคนนะการแยกบ้านออกไปก็คือสร้างเข้าไปในป่านั่นแหละ
1: ค
0: ่ะนะครับนะลองไปเสิร์ชดูนะครับเป็นเสิร์ชคำว่าสารคดีช้างเรื่องแรกในสยาม
1: ลองไปเสิร์ชดูเนาะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะก็เดี๋ยวคุยต่ออีกนิดเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าวัดภูมินก็มีรอยแตกร้าวหลายจุดนะคะ
0: เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: ังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเนาะให้พ้นจากปัญหานี้ได้โดยเร็วนะคะตอนนี้ในหลายอำเภอน้ำลดแล้วก็เร่งที่จะฟื้นฟูบ้านอยู่แต่ส่วนในเมืองค่ะอาจารย์ในเมืองเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะหลายวันแล้วแต่ว่าก็ที่น่าเป็นห่วงคือที่วัดภูมินนะคะเจอน้ำท่วม2ปีต่อเนื่องแล้วก็เจอแผ่นดินไหวอีกตอนนี้นะคะพบรอยแตกร้าวหลายจุดโดยเฉพาะที่พระอุโบสถด้านทิศตะวันออกนี่ทรุดหนักเลยนะคะส่วนทิศตะวันตกก็เคยเจอทรุดตัวเล็กน้อยนะคะกลัวจะถึงรากแล้วก็โครงสร้างค่ะอาจารย
6: ์
5: เขาก็ให้กรมศิลป์มาดูแล้วนะคะเร่งตรวจสอบค่ะ
6: ก็ต้องเร่งรีบนะครับอย่าชะล่าใจเพราะว่าคือโครงสร้างของโบสถ์อุโบสถเก่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสาเข็มกันคุณน้อง
5: ครับ
6: หรือมีก็จะมีแบบตื้นๆฮะไม่ได้ลงไปลึกเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะครับวัดภูมินนี่คือสวยมากนะครับต้องอย่าชะล่าใจฮะต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีควรที่จะทำนะครับหรือจะเจาะลงไปส่องดูอะไรข้างล่างก็ได้นะครับว่ามันมีน้ำ

0: น้ำซอสอะไรอยู่ใต้ฐานหรือเปล่าแล้วก็เครื่องที่มันทำความไล่ความชื้นได้อะไรพวกนี้ก็ขนไปใช้เถอะครับอย่าไปกลัวว่าจะเสียงบเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าถ้าเราเสียโบราณสถานแล้วก็เป็นศิลปะที่งดงามของบ้านเมืองเรามันไม่ได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกวิธีครับแล้วผมก็เชื่อมั่นนะว่านักโบราณคดีกรมศิลปากรของไทยเนี่ยก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วให้กำลังใจครับทำให้เร็วแล้วก็ท่านไหนมีเครื่องอุปกรณ์อะไรที่ภาครัฐขาดแคลนนะครับอยากจะเกื้อหนุนอยากจะให้ร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ย ก็น่าจะมีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดได้นะครับที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองโบราณมากนะครับแล้วก็วัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือวัดช้างคำใช่ไหมน่าจะวัดช้างคำนี่แหละวัดเก่าๆที่อยู่ในเมืองเลยนะถนนเส้นเมนสวยมากช้างคำหรือโพคำนี่แหละสองคำนี่แหละนะครับไม่ได้ไปนานแล้วก็ตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่ได้ไปใกล้แถวนั้นเลยนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วสวยมากนะครับแล้วก็ผมยังจำได้ในยุคที่ไปสำรวจชายแดนโรงแรมเก่าแก่ที่สุดเนี่ยชื่อโรงแรมเทวราชคุณอ้อมเคยเจอไหม
1: ค่ะไม่เคย
0: เป็นเรือนไม้สักโบราณนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อโรงแรมเทวราชก็ต้องถามท่านที่อยู่นั่นนะครับว่าโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าแต่สวยจริงๆนะครับว่าศิลปะล้านนาการแกะสลักไม้แล้วก็ไม้สักเนี่ยไม้สักทองอย่างดีคุณอ้อมต้นใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยงดงามมากครับพิจิตรจริงๆมันหายากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะฮะก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็ลงไปช่วยกันเยอะเลยนะคะเราเป็นสื่อเราก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือต่างๆที่จะส่งไปยังจังหวัดน่านด้วยนะคะค่ะมาดูสถานการณ์ข่าวสารในอาเซียนค่ะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะกวาดล้างเขาเรียกอะไรสแกมเมอร์เนาะก็ปรากฏว่าเจอหนักอีกนะคะส่งคนไทยที่เป็นแอดมินเนี่ยกลับประเทศแล้วนะคะเจอที่ตลาดสีหอมเวียงจันทน์เยอะเลยนะคะก็เป็นการทลายแก๊งอีกครั้งหนึ่งนะคะเว็บพนันชาวไทยทั้งหญิงและก็ชายวันเดียวส่ง2รอบเช้าบ่ายค่ะรวมกว่า70คนหลังจากทางการลาวเนี่ยบุกทลายเครือข่ายเขาเช่าโรงแรมแถวตลาดสีหอมอยู่ที่เวียงจันทน์เปิดเว็บพนันออนไลน์3เว็บด้วยกันนะคะอาจารย์คนไทยอีกแล้วค่ะ
0: ก็ทุกสังคมนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
1: ค่ะ
0: คนไม่ดีมันก็คงแก้ยากหน่อยนึงถ้าไม่ถูกลงโทษอย่างสะสมนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือการทำกิจการพวกนี้มันได้เงินมาง่ายคุณอ้อมพอได้เงินมาง่ายแล้วเนี่ยมันก็ทำกันแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าอัตราโทษเนี่ยบางทีก็จะต้องหูโทษบ้างปรับบ้างอะไรพวกนี้นะฮะพอการถูกจับในลาวส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยดำเนินคดีกับคนที่กระทำในเรื่องพวกนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าในลาวเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินกิจการพวกคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมมันก็เลยข้ามไปทำกันที่นั่นนะครับพอข้ามไปทำกันที่นั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วแหละก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะแต่ในฝั่งเราเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นผิดกฎหมายยกเว้นนะครับยกเว้นว่าคุณทำเกินกว่าการเป็นคาสิโนออนไลน์เกินกว่าในที่นี้ก็คือหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกให้ลงทุนนะครับหลอกให้ลักหลอกให้หลงหรือแม้กระทั่งหลอกให้โอนเงินอะไรสารพัดนะหลอกให้ซื้อสินค้าอะไรพวกนี้นะครับในฝั่งเราถึงจะถือว่ามีความผิดแต่ถ้าเขาทำเฉพาะคาสิโนออนไลน์เนี่ยในฝั่งเราไม่ผิดมันก็เลยกลายเป็นความร่วมไม้ร่วมมือก็คือว่าเมื่อประเทศไทยเราเดือดร้อนนะครับเราก็จะขอให้ช่วยติดตามจับ แล้วก็ระบุแห่งพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่จับกลุ่มได้แล้วก็ส่งตัวมาได้ในที่นี้เนี่ยมันก็คือความร่วมมือระหว่างตำรวจในทั้งสองประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยเราอยากจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้ได้จริงๆครับต้องฝากกระทรวง DE นะครับใช้เทคโนโลยีครับมาสแกนหาพวกนี้แล้วก็สกัดกันให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะตามเหมือนตำรวจตามจับผู้ร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเมื่อมีกระทรวง DE มีกระทรวงดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาเพื่อสแกนหามาเพื่อติดตามจับกลุ่มให้ได้มันไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถบอกมันได้เลยนะครับว่ามันคือแบบไหนมันใช้เพื่อการอะไรแล้วก็แหล่งที่มาของสัญญาณหรือว่าของการส่งข้อความนั้นมันคือที่ไหนอ่ะมันสามารถสแกนได้เจอหมดแหละเพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองในประเทศไทยก็เยอะครับไปเปิดดูเลยนะฮะใน Facebook ในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละไปดูดีๆนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์มาแล้วก็จะห้อยไอ้ตัวนั้นมานะฮะอะไรเฮง99 88อะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกเนี้ยนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ปิดโดเมนเนมของคนเหล่านี
1: ้
0: ไปให้มันลอยนวลอยู่ได้แล้วทำไมไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ตลกอ่ะก็คือจะบอกว่าไม่เห็นมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้พวกนี้มันพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะปิดปั๊บได้เลยนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่ดีพอ
1: พี่อิสระชนก็ถามมาว่าจับแล้วเอาไปไหนคะอาจารย์เขาทำอาชีพอื่นไม่เป็นแล้วเนี่ยจับอันนี้จับเข้าคุกก่อนไหม
0: ก็แน่นอนนะครับมันก็อยู่ที่ระดับของความผิดนะครับต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงอะไรมันก็เป็นอาญาอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ทีนี้มันก็จะนั่นแหละครับอยู่ที่สำนวนคดีคือบางครั้งคุณอ้อมมันมีทริคอยู่นะมันมีทริคอยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยความผิดเท่าแมวแต่เขียนให้ความผิดเป็นช้างนึกออกไหมคือความผิดที่เขาทำเนี่ยมันผมเปรียบเทียบให้เห็นดูประทับนะครับความผิดที่เขาทำเนี่ยเท่าแมวแต่พอไปฟ้องเขาเนี่ยไปฟ้องเขาเท่าช้างพอฟ้องเขาเท่าช้างเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ว่ามีเจตนาจะเพิ่มโทษนะคุณอ้อมเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคือให้มันหลุดจากคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็จะต่อสู้ครับว่าเนี่ยเขาทำแค่นี้เองแล้วไปฟ้องขนุนนู้นมันทำได้ไงใช่ไหมครับนั่นแหละความสำคัญของสำนวนคดีมันก็มีนะครับผมยกกรณีของตู้ห่าวจำได้ใช่ไหมตู้ห่าวตู้ห่าวเนี่ยชัดเจนเลยลองไปสืบค้นย้อนหลังได้เลยนะครับรูปแบบสำนวนคดีอะไรต่างๆออกมาเนี่ยคือเป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ตู้ห่าวหลุดพ้นจากคดีโดยเจตนาไปค้นดูเลยครับลูกนอกจากลูกน้องจะตัดตอนแล้วนะครับก็ไปฟ้องเขาในข้อหาซึ่งเขาสามารถโต้แย้งได้นะครับแทนที่จะฟ้องในข้อหาที่เขาโต้แย้งไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับนี่แหละกฎหมายมันดิ้นได้ตรงนี้แหละดิ้นได้ตรงพื้นฐานที่ว่าองค์ประกอบของความผิดเพราะว่าอาญาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของความผิดคุณอ้อมสมมติว่าเขียนสมมติว่าถ้าเราจะฟ้องในความผิดภาคกไก่องค์ประกอบของความผิดอย่างสมมติว่าตู้ห่าวมีครบเลยถ้าฟ้องตามกไก่นะครับแต่ไม่ฟ้องแต่ไปฟ้องตามขอไข่ซึ่งองค์ประกอบไม่ครบนั่นแหละครับตู้ห่าวก็เลยหลุดนี่คือเทคนิคเสียดายเหมือนกันจบนิติแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นทนายความเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะมาใช้ในรายการได้ค่ะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็นั่นนะฮะก็เหาะไปเหาะมานะฮะเหาะในที่นี้หมายถึงนั่งขึ้น
1: มันยังเหลืออีกเยอะไหมอาจารย์เนี่ยที่จะจับได้ในลาวเนี่ยยังไม่หมดหรอกนะ
0: เพราะมันไปง่าย
1: อืม
0: ไปง่ายคือเวลาเขาไปเขาไม่บอกนะว่าเราจะไปทำคาสิโนออนไลน์คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มันก็ไปคือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าไปง่ายก็เพราะว่าคุณไปอยู่ได้ตั้ง30 วันนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะก็ไปท่องเที่ยว30 วันแต่ก็ถามหน่อยว่าอู้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นเลยเหรอที่จะไปเที่ยวถึง30 วัน
1: เพราะว่าค่าครองชีพในลาวก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะอาจารย์
0: ก็นั่นแห
1: อ
0: ล
1: ย่
0: ะ
1: างเราไปเที่ยวน่ะ
0: ก็นั่น
1: ข
0: แห
1: อ
0: ล
1: ง
0: ะ
1: แพงอยู่นะที่พ
0: จ
1: งที่
0: ริ
1: พ
0: ง
1: ัก
0: ๆยกเว้นมีทำมาค้าขายประกอบอาชีพจริงๆนะครับ
1: ค่ะเป
0: แ
1: ็
0: ต
1: น
0: ่
1: นัก
0: ถ้า
1: ธุ
0: ไป
1: รกิจที่ไป
0: ใช่ถ้าไปท่องเที่ยวแล้วไปอยู่เป็นเดือนอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งข้อสงสัยไปเลยนะครับกลับมาก็เพื่อให้มันครบอะไรพวกนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องช่วยกันนะเนาะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็สำคัญสุดนะครับประชาชนตาดำๆอย่างเราเนี่ยป้องกันตัวเองก่อนก่อนที่จะไปหวังพึ่งใครนะครับแล้วก็ข่าวมันก็ออกทุกวันนะครับเบอร์แปลกๆมาก็ไม่ต้องรับถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆไม่ได้ติดต่อมา20 ปีนะครับแต่เขาจะอาจจะติดต่อกับญาติอีกคนหนึ่งซึ่งติดต่อกับเราอยู่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโทรอ้อมไปหาทางโน้นนะครับบอกว่าเบอร์เนี้ยเขาโทรหานี่รับเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็พึงสังวรไว้เลยนะครับว่าไอ้ของฟรีไม่มีของถูกและดีไม่มีนะครับมันมีแต่ของถูกแต่ขายแพงของปลอมแต่ขายแพงอะไรพวกนี้นะครับไม่ตรงปกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าหลวมตัวเรื่องพวกนี้กำจัดความโลภโมโทสันของตัวเองออกซะนะครับเนี่ยคุณโชคดีได้อันนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับถ้ามันโชคดีขนาดนั้นทำไมไม่เอาไว้เองจริงไหม
1: ยกเว้นถูกลอตเตอรี่นะนี่ของจริง
0: อันนั้นของจริงได้นะครับก็ถ้าเขามาชี้แจงมาเรียกร้องอะไรพวกนี้นะครับคืออย่าไปดิ้นรนอย่าไปคิดว่าเราจะได้เราจะเห็นเราจะอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นวิถีพวกนี้มันไม่มีหรอกครับมันก็คือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นเท่านั้น
1: ค่ะค่ะยังอยู่ที่สปป.ลาวนะคะก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าทางการเนี่ยเขามีการไปไล่เก็บป้ายภาษาจีนด้วยความเป็นระเบียบแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นชาติด้วยนะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดนี้ก็ยังเดินหน้าที่จะเก็บกวาดล้างป้ายจีนอยู่แต่ว่าเขาก็ใช้เหตุผลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคณะกรรมการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าที่ตั้งกีดขวางทางเท้าเส้นทางจราจรแล้วก็ป้ายที่ทำลายทัศนียภาพความสวยงามของตัวเมืองนะคะได้ยึดป้ายร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเต้หนึ่งนะคะหรือถนนอาเซียนแล้วก็ถนนสีทอง40 ป้ายเลยค่ะแล้วก็ยึดอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือวางผิดระเบียบตามท้องถนนด้วยกีดขวางการสัญจรไปมาทำลายความสวยงามนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องทำตามระเบียบต่อร้านค้าเจ้าของป้ายอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยต้องปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยนะคะอันเนี้ยมีนัยยะเรื่องความเป็นระเบียบจริงๆหรือว่าเรื่องของความเป็นชาติคะอาจารย์ที่เก็บป้ายจีนเนี่ยค่ะ
0: คือป้ายภาษาจีนเนี่ยมันจะประเจิดประเจิดจนน่าเกลียดคุณอ้อม
1: ค่ะเหมือนบางทีถ้าไปถ่ายรูปในบางจุดอ่ะจะไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ลาวเหมือนอยู่ที่จีนเลยบางจุดนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยถ้าโลกของความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้บางทีในระเบียบกฎหมายของป้ายเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับอยู่นะครับในลาวก็คือตัวป้ายเนี่ยภาษาลาวต้องตัวใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศแต่นี่มันกลับกันก็คือว่าไอ้ตัวจีนนี่มันใหญ่เบ้อเริ่ม
1: ใหญ่เบ้อเริ่มใช่ป้ายลาวนิดเดียวเขาตัวหนังสือเขาต้องใช้พื้นที่เยอะป่ะอาจารย
0: ์ก็เอามันแค่นั้นมันก็ผิดระเบียบแล้วมั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปอ้างได้ไงล่ะก็หาพื้นที่ให้มันพอใช่ไหมครับถ้าจะทำตามระเบียบแล้วก็วิธีก็คือว่าแน่นอนนะครับไอ้ที่เขามีอย่างนั้นเนี่ยเป้าหมายลูกค้าการค้าขายนะเขาไม่ได้หวังลูกค้าที่จะเป็นคนลาวอยู่แล้ว ก็คือจีนด้วยกันนะครับถนนไอ้ที1เนี่ยนะครับไม่ใช่ที2แหละคุณน้อง
1: ที2ค่ะที2ด้วยตามแต่ว่าในข่าวก็บอกกวาดล้างตั้งแต่ที1ไหนอ้อมอ่านผิดหรือเปล่า
0: น่าจะที2
1: นะที2ที2ขออภัยด้วยที2
0: ผมก็งงว่ามันมีถนนใหม่ด้วย
1: ที2ค่ะ
0: ที2คือที่บ้านๆเขาเรียกถนนอาเซียนก็อยู่เส้นที่อย
1: ู่ทำไมเขาเรียกเต้ล่ะอาจารย์ตัวทีเต้2
0: ออกเสียงแบบฝรั่งไง
1: อ๋อ
0: เรียนฝรั่งเศสมาไม่ใช่เลย
1: อ๋อคืนไปหมดแล้วค่ะ
0: ตัวทีก็ออกเสียงว่าเตใช่ไหม
1: เตใช่
0: นะนะฮะก็เส้นนี้ก็คือจะอยู่ไอ้ตรงบึงธาตุหลวงนะครับจากบึงธาตุหลวงเนี่ยเส้นนี้ก็จะมาเชื่อมกับถนน450ปีเวียงจันทร์แล้วก็จะออกมาเนี่ยนะฮะแถวเพื่อที่จะออกมาทางสะพานมิตรภาพนะครับซึ่งพื้นที่แถบนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งแล้งบ้างเปล่าเป็นที่ไร่ที่นาอะไรสารพัดนี่แหละแต่ต่อมาเนี่ยก็คือมีการเวียนคืนแล้วก็ให้สัมปทานกับผู้ลงทุนสร้างถนนนะครับแล้วก็ให้บริหารจัดการอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมแต่ทีนี้คนเราแน่นอนแหละไม่มีความสามารถในเรื่องของทุนทรัพย์อยู่แล้วมันก็เลยเสร็จจีนทั้งนั้นแหละเพราะว่าแม้กระทั่งเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงที่เป็นคอนโดสูงๆหลายๆตึกคุณอ้อมอันนั้นก็เป็นทุนจีนนะครับเป็นทุนจีน 100% มันก็เลยต่อเนื่องกันพอมันต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอาณาจักรของจีนแล้วก็มันก็ค่อยๆลึกเข้ามานะมันก็เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในลาวด้วยแหละตอนนี้ผมไปเช็คดูจีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมในลาวเกินกว่า15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคุณออมไม่ใช่เพราะนั้นมันก็ขยายแตกลายไปอันนี้คือทุนที่เอามาลงแล้วนะครับยังไม่นับที่จดทะเบียนไว้แต่ยังไม่เอาทุนเข้ามามันก็เลยนั่นแหละฮะธุรกิจมันก็กระจุกตัวอยู่ในของพวกเขานะฮะส่วนใหญ่ก็ตอบสนองคนจีนก็มาทำธุรกิจจะใช้ถนนหนทางซื้อคอนโดหรือมาซื้อโรงแรมซื้อสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เป็นกิจการของพวกเขามันก็เลยใช้ป้ายภาษาจีนอันนี้ถือว่าถ้าพูดภาษาก็คือไม่เคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมีแต่เอาผลประโยชน์ นึกถึงไหมนึกถึงเวลาเขาโฆษณาเครื่องดื่มนะฮะพอดีไหมแบบนั้นนะฮะป้ายก็เหมือนกันนะฮะป้ายใหญ่ๆก็เป็นชื่อเป็นภาษาจีนบ่ลมทมเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นอันหนึ่งนะตอนนี้เป็นถนนของจีนหมดแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าทุ่งขันคำเดิมเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตลาดทุ่งขันคำตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนี่แหละคุณอ้อมสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าของคนจีนแล้วก็ป้ายภาษาจีนขึ้นครึบเลยนะครับภาษาลาวเนี่ยต้องเป็นเขามีคนลาวเขาบอกว่าอันตั้งเอาแว่นขยายไปส่องเบิ่งเด้ออาจารย์มันค่อยสิเห็นภาษาลาวครับอาจารย์เข้าใจบ่เราจะเบรกไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: เชิญครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ก่อนที่จะไปดูข่าวในกัมพูชานะอาจารย์แจ้งเรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3ก่อนนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครแล้วนะคะที่เราจะอบรมกัน2กันยายนนี้เข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มคุณผู้ฟังจะได้เจออาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยแล้วก็เจออาจารย์ท่านอื่นๆนะคะที่จะมาเปิดมุมมองในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านก็ต้องเรียกว่าเป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเจอนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของนั่นไปในตลาดอาเซียนด้วยเรายังจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทเราจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้ค่ะตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ0944803034ค่ะ0944803034 0944803076นะคะ0944803076และ0943966649 0943966649รีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะค่ะอาจารย
0: ์มาเร็วๆนะครับ
1: เดี๋ยวจะได้เจอกันแล้ว
0: จำได้ไหมผมเคยพูดถึงรุ่นหนึ่งท่านหนึ่งแล้วก็รุ่นสองท่านหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยที่ส่งแรงงานไปอิสราเอลพูดถึงยังไม่ถึง2สัปดาห์ผมได้ข่าวมาว่าถูกรางวัลที่154
1: ใช่
0: จริง
1: ใช่จริงค่ะเรื่องจริงก็เพิ่งไปเจอพี่เขามาเมื่อวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ย CEO รุ่นหนึ่งเขานัดเจอกันค่ะอ้อมก็จะไปทุกครั้งแม้ได้ไปกอดเอาพลังก็ยังดีค่ะอาจารย
0: ์ถามพี่แก
1: ขอพลังบุญ
0: ทำบุญแบบไหน
1: ทำบุญภรรยาแกทำบุญจริงๆอาจารย์แกจะทำบุญตักบาตรตอนเช้าทำกับข้าวเองถ้าไม่ติดอะไรนะทำเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ด้วยรูปแบบของงานเนี่ยพี่เขาดูแลแรงงานที่ส่งไปในต่างประเทศดูแลอย่างดีคือเป้าหมายพี่เขาก็คือว่าคนที่จะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะอิสราเอลตอนออกกลางเนี่ยกลับมาจะต้องมีเงินเก็บและดูแลครอบครัวได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่มีครั้งหนึ่งพี่แกมานั่งคุยกับผมเนี่ยนะคือทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ไปไหนหรือบางทีถ้ามีโอกาสก็เวลาผมจัดทริปไปต่างประเทศไปในรุ่มน้ำโขงไปจีนไปอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีไปประจำเลย
1: ค่ะ
0: อย่างกรณีของพี่ที่ถูก54ล้านเนี่ยภรรยาแกก็ไปด้วยนะขาดุยทั้งคู่เลย
1: น่ารักทั้งคู่ใจดีใจบุญค่ะ
0: นั่นแหละพี่จงเนาะแกที่
1: พี่บีเจพี่บีเจ
0: ตัวยาบีเจแกมันก็ถามอาจารย์มีคอนเนคชั่นคนที่เขาเก่งในเรื่องของการเชื่อมรางรถไฟไหมเขาบอกโอ้พี่บรรจงผมทำข่าวผมไม่ใช่ช่าง
1: เผื่อจะรู้จักไง
0: ก็เผื่ออาจารย์เคยไปสัมภาษณ์ไปอะไรผมรู้จักคนแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะทำยังไงเอางี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็เลย
0: ได้นั่งคุยกับแกยาวมากนะแกบอกว่าอุ้ยอาจารย์ผมจะส่งใครไปเนี่ยท่านไทยที่ไปอิสราเอลเนี่ยต้องมือหนึ่งเท่านั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับไปก็คือคุ้มค่าถึงขนาดว่าคือเขาเป็นคนมีฝีมือไงเวลาไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลนะฮะเป็นสกิลเลเบอร์ไป ก็จะเป็นช่างผู้ชำนาญการเพราะนั้นเงินเดือนนี่ก็เยอะก็ผมชอบมากนะพี่บีเจหรือพี่บรรจงเนี่ยแกวางระบบความปลอดภัยอะไรเนี่ยไว้ดีมากเราก็ได้ความรู้จากแกไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่แลกเปลี่ยนกัน
1: เดี๋ยวพี่บีเจอาจจะต้องมาเจอรุ่น3ในวันที่9กันยายนด้วยเพราะเราเชิญพี่ๆรุ่นหนึ่งหลายคนนะคะที่ทำธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แชร์กันอย่างเงี้ยพี่บีเจเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาค่ะอาจารย
0: ์อย่างมากค่ะเป็นคนโคราชบ้านเองไม่เคยกันเนี่ยครับคุยสนุกฮะพี่มันจงเสียงแกก็ดังเลยแหละเส
1: ีย
0: ง
1: ใช
0: ่สมาร์ทแมนเลยแหละนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นสองคนนี้บู๊ล้างผ่านมากพูดไปเนี่ยสะดุ้งแล้วมั้งนะฮะก็เรียนเป็นช่างมาเนี่ยแหละนะครับจบเทคนิคมาแล้วก็อยู่การประปานครหลวงแล้วก็ผมทำอย่างนี้ไปมันก็คงไม่รวยครับอาจารย์รายได้มันก็อยู่กับเงินเดือนอะไรต่างๆนานาเขาก็เอาประสบการณ์เอาอะไรของพวกของที่เขามีตั้งแต่เด็กนะฮะในเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรพวกนี้ก็ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าไม้นานาชาติไม้ประดับที่ราคาแพงๆจัดที่ไหนเนี่ยเขาไปหมดเลยทั่วโลกอะไรแบบนี้นะครับก็ชวนกันเรียกแหละอาจารย์วันหลังเนี่ยไปกับผมนะอะไรเงี้ยนะแล้วคนนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของไม่ขาดดุลเมื่อแต่งงานได้ภรรยาเป็นคนฟิลิปปินส
1: ์อาเตียนจริงๆนะเชื่อมอาเตียนจริงๆเลย
0: เราก็เลยได้สะใภ้ CEO ฟิลิปปินส์มาแต่น่ารักครับน่ารักครับน่ารักมากนะครับแล้วที่ผมบอกว่าสิทธิ์รุ่นที่สองคุณไอ CEO รุ่นที่สองที่แกลุยเนี่ยนะครับที่แรกเจอกันเนี่ยก็ตกใจทำไมเดินขากระเพกแกเข้าไปสำรวจเพื่อที่จะหาพันมงพันไม้ในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโชคร้ายรถไปชนกันนะครับรถชนกันเนี่ยดามเหล็กดามอะไรเลยนะครับเพราะว่าขาเขาหักไป2ท่อนทุกวันนี้ก็ยังเดินกระเพกแต่แข็งแรงฮะแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้โลกเก่งมากเก่งมากมาไหมมาไหมคน
1: พี่การเดี๋ยวไปดูรายชื่อก่อนเพราะว่าน้องขวัญเป็นคนติดต่อมีหลายคน
0: ก็ชอบให้เรียกว่านายชนบทก็นั่นแหละฮะก็มันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับก็นานๆผมก็จะได้มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์แต่ว่าถ้าในรุ่นของเขาทั้ง1และ2เนี่ยก็จะนัดเจอกันอยู่ตลอดเวลาแต่ดีนะผมว่าเพราะว่า CEO เนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองชื่ออะไรนะ
1: คือล้มได้ลูกไวไปต่อค่ะ
0: นั่นแหละจริงๆต้องเอาพี่บีเจมาสัมภาษณ์อีกสักรอบนึง
1: มาค่ะวันอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้แหละไม่งั้นก็อาทิตย์หน้านัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถามเลยมา54ล้านเอาไปทำ
1: พี่เขาจะตั้งมูลนิธิด้วยอาจารย์จะทำมูลนิธิ
0: คือทุกคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยแหละก็คือถ้าเป็นรุ่นสูงรุ่นสูงกว่า50ขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ประสบความสำเร็จกันแล้วทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่ามาก็เพื่อสังคมนะการแลกเปลี่ยนบางคนก็ทำการเดินเรือ
1: นะค่ะเดินเรือ
0: สินค้าในทะลงทะเลอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็คิดไปไกลนะถึงวางระบบในอะไรสารพัดเก่งนะเก่งหลายๆท่านเลยชอบ
1: ค่ะแล้วก็มีดิวธุรกิจกันในกลุ่มแล้วก็ข้ามรุ่นด้วยรุ่น1รุ่น2นะคะ
0: ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งอันนี้คือครอบครัวสุขสันต
1: ์ค่ะ
0: ครอบครัวนี้น่ารักนะฮะครอบครัวสุขสันต์เนี่ยน่ารักมากแต่ว่าธุรกิจเนี่ยใหญ่นะครับไม่ธรรมดา
1: ค่ะ
0: ครอบครัวน่ารักนะลูก3คนเนี่ยขยันขันแข็งนะฮะเรียนจบดีๆมาทั้งสิ้นเลยแต่ว่าไม่ไปลูกจ้างใครทำในกิจการครอบครัวก็ขยายกันไปเรื่อยๆและที่เจ๋งมากก็คือไปกับเอ็มคอร์ดเกือบทุกทริปเวลาไปเที่ยวนะครับ
1: ก็มีลูกสาวมาเป็นรุ่น2ด้วย
0: ลูกสาวมาเป็น
1: น้องนักธุรกิจรุ่นใหม่
0: นะแล้วก็แตกลายธุรกิจอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับมาจะได้เจอและแลกเปลี่ยนนะรับรองว่าเป็นเครือข่ายที่ดีงามมาก
1: ค่ะ
0: อย่างผมเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะครับคุยผลประโยชน์คุยอะไรกับใครไม่เป็นหรอก
1: อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในรุ่น3นี้ก็ว่าตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาแนวโน้มของตลาดชายแดนจะเป็นยังไงแล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ในนั้นเนี่ยตอนนี้เขาดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงนะคะรวมถึงเราจะมีนักธุรกิจจากกัมพูชาที่ทำธุรกิจอยู่ในนั้นนะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยเนาะก็เปิดตลาดคงยากต่อกันแล้วแหละแต่เนี้ยก็เป็นเซกชันที่เราจะต้องรู้เผื่อว่าเรามีสถานการณ์แบบนี้ในประเทศอื่นๆนะเราก็ไม่ทะเลาะกับใครบ่อยนะอาจารย์เราไม่ใช่คนทะเลาะแต่หมายถึงว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงบ้างมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของประเทศชาติด้วยนะอาจารย์
0: ใช่
1: เรื่องทางการทูตด้วย
0: ใช่อะไรคือปัญหาจะได้เข้าใจนะครับขายตรงไม่ได้ก็ขายอ้อมทุกวันนี้เราเขาก็ทำหน้าที่ให้อยู
1: ่อ๋อส่งผ่านเราเหรออาจารย์
0: ใช่
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะก็มาเจอกันนะคะ
0: เราก็ได้ค่าคนกลางไปนะค่าดำเนินการในฐานะคนกลาง
1: เอาแล้วแบรนด์ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมก็แบรนด์ไทยนั่นแหละ
0: น่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเหมาเป็นกระสงกระสอบไปคุณอ้อมมันก็เลี่ยงแบบนี้แหละเพราะว่าอย่างเช่นน้ำตาล
1: ก็ติดแบรนด์ไทยไหมอาจารย์หรือว่าไม่ติด
0: ไม่ใส่กระสอบใหญ่ไปแล้วก็เป็นยังไงใส่ถุง
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นไป
0: นะก็เหมือนมาม่าใบยำๆนั่นแหละ
1: คร
0: ับเอาไปใส่กล่องเป็นชื่อภาษาเขมรแกะออกมาก็คือมาม่าใบยำๆนะ
1: คะอ้าวไม่แน่จริงนี่เนาะยังใช้ของไทยอยู่ไปเอาเดี๋ยวมีคุณวิชัยคงทองบอกอาจารย์ฮุนเซนฟังอยู่นะค่ะอาจารย
0: ์ก็ดีจะได้รู้ว่าตัวมันคือปัญหา
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของกัมพูชาด้วยแต่อ้อมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้นะคะ
0: ครับเชิญ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาดูข่าวนี้กันจากทางกัมพูชานะคะจริงๆอ่านข่าวนี้อ่านหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทางกัมพูชาก็เดินหน้าไปพูดในเวทีนั้นเวทีนี้เรื่องของประเทศไทยเรานะคะเรื่องของสันติภาพต่างๆเนี่ยนะคะล่าสุดนี้เพนโบนาค่ะโฆษกรัฐบาลกัมพูชานะคะก็บอกว่าผู้สนับสนุนสันติภาพและผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยอย่างต่อเนื่องและเขาบอกว่าโลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดของพลเรือนชาวกัมพูชาที่พัดถิ่นค่ะเขาอ้างรายงานนะคะจากชายแดนได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สิทธิของพลเรือนที่พัดถิ่นแล้วก็บอกว่าการรายงานข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยควบคู่ไปกับความพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและประชาชนค่ะแล้วก็ยืนนะคะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเนี่ยถือว่าการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดขณะเดียวกันก็ดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและกลไกที่มีอยู่นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและกระบวนการกำลังมีความคืบหน้าค่ะอาจารย์
3: ก็เขาไม่ได้บอกชาวโลกก็เนาะ
2: ค่ะ
3: ดูจากบทแถลงก็คือเขาบอกชาวเขมรนะครับว่าตอนนี้ผ่านสู้รบผ่านไปสองรอบแล้วก็มันก็อยู่ในห้วงที่พลาดครั้งนะครับก็คือผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทั้งเรื่องเขตแดนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องคนอพยพไม่มีบ้านอยู่นะฮะ แล้วก็ยังต้องมาเจอวิกฤตนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่ปิดตัวไปอะไรพวกนี้คุณอมสิ่งที่ไปซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือคนที่ไปขยายความให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากปัญหาที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็บวกที่ปัญหาที่มันเพิ่มเติมจากความผิดพลาดของฮุนเซนก็เลยทำให้ประชาชนกัมพูชานี่เดือดร้อนแล้วคนที่ขยายความให้อยู่ตลอดเวลาก็คือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฮุนเซนในที่นี้ก็คือฝ่ายของสมรังสีคุณอ้อมก็เขาก็ทำในทุกมิตินะครับเขาก็ส่งข้อความส่งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไปให้คนกัมพูชาได้รับทราบว่าไอ้สิ่งที่ตระกูลหุ่นผิดพลาดนั้นน่ะมีอะไรบ้างเขาลิสต์ออกมาเลยนะครับทั้งสแกมเมอร์ทั้งคอร์รัปชันทั้งความร่ำรวยผิดปกติทั้งการใช้อำนาจบาดใหญ่กอบโกยนะสร้างอาชญากรรมเปิดประเทศให้กับแก๊งสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึง การเพี้ยงพ้ำในแง่ของการไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้ซึ่งสมรักษีก็พูดความจริงทั้งหมดเลยพอเขาพูดความจริงแต่ในอดีตเนี่ยมันจะไม่สำคัญหรอกคุณอ้อมก็เพราะว่าฮุนเซนมันเป็นสื่อสารทางเดียวเป็นสื่อทางเดียวอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันต้องสะดุ้งมันต้องมีการแถลงพวกนี้ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบล็อกข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกได้อีกต่อไปเพราะว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วตั้งแต่สมรังสีประกาศตั้งรัฐบาลพัดถิ่น ที่เรียกว่ารัฐบาลเอกราชแห่งชาติ23ตุลาคมนั่นแหละนะครับก็นับแต่ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ได้เทคโนโลยีทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของตระกูลหุ่นที่ใช้เทคโนโลยีของจีนส่วนฝ่ายสมรังสีก็ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานะในการทะลุทะลวงมันก็เลยไม่แปลกฮะที่จริงๆเขาชื่อนายปันน นามสกุลว่าแป่นนะฮะแป่นบัวนาในคนนี้เดิมก็เป็นนักข่าวคุณน้องก็ทำหน้าที่นักข่าวนี่แหละแต่ตระกูลหุ่นซื้อตัวไป เพราะว่า ไปรับใช้อำนาจมันได้เงินเยอะกว่าภาษาพูดของการเป็นสื่อมันก็เลยไม่เหลือนะครับก็เขาเขียนสคริปต์ยังไงเขียนบทยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับก็ถ้าดูจากเนื้อหาสาระไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเพื่อที่จะบอกคนกัมพูชานั่นแหละแล้วก็เป็นการแก้ต่างให้กับนายตัวเองก็คือตระกูลหุ่นในทุกเรื่องในทุกมิติแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งมันสามารถคนกัมพูชาเขาจะเรียนรู้ตั้งแต่อดีตนะครับก็คือว่าเขาเคยประสบความสำเร็จในการให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาทำให้เขาได้ปราสาทพระวิหารเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงใช้กลไกพวกนี้อยู่เรื่อยมาแล้วคนกัมพูชาก็มักจะเชื่อว่ากลไกพวกนี้มันน่าจะใช้ได้เหมือนในอดีตแต่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่กลไกที่เราตามไม่ทันในยุคที่เราเสียปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยเราตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส นะฮะแต่ทุกวันนี้เราทันในทุกเรื่องทุกราวแล้วเพราะฉะนั้นอย่า กังวลครับ
2: นี่แล้วก็ช่วงนี้เห็นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีออกงานบ่อยขึ้นนะอาจารย์ล่าสุดนี้ไปตัดริบบิ้นวังสามัคคีหรือว่าอาคารวุฒิสภาหลังใหม่แต่ด้านหลังเห็นฮุนมานิตกับฮุนเซนอาจารย์ฮุนเซนดำมากเลยอ่ะ เป็นอะไรอ่ะ
3: ใกล้แล้ว
2: โอ้ดูหรือว่ามุมกล้องก็ไม่ใช่นะดูผิวค้ำลงเยอะเลยอาจารย์
3: คุณอ้ําต้องดูภาพเคลื่อนไหว
2: ค่ะ
3: ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าตอนนี้อะไรที่ฮุนเซนสามารถใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได
2: ้
3: ฮุนเซนก็จะใช้
2: อือ
3: ก็ลองนึกดูก่อนหน้านี้จำกัดบทบาทของกษัตริย์นะครับโดยให้ไปอยู่ที่ปักกิ่งสงการก็ไม่ให้มาครับ อยู่ยาวเลยอะไรพวกนี้แต่พอตัวเองเพียงพร้ำในหลายเรื่องแล้วก็หามิติหาทางรอดไม่ได้แล้วก็เลยต้องดึงสถาบันกษัตริย์มาช่วยผมใช้คำว่าฮุนเซนพลัดใหม่ของฮุนเซนจูงกษัตริย์เขมรสร้างเอกภาพแห่งชาติ
2: จูงกษัตริย
3: ์เอาไปดูในนั้นนะฮะจูงจริงๆคุณอ้อม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็เมื่อเขาหยิบมาแล้วเขาก็จูงได้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: ครับปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากษัตริย์ก็ยอมให้เขาจูงจริงๆนะครับไปดูในภาพเคลื่อนไหวนะครับเหมือนจูงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับยกมือไหว้ตั้งแต่ลงจากรถนะลงจากรถก็ยกมือไหว้นะไหว้ทั้งสารพัดจนเข้าไปลึกๆเนี่ยไหว้จนบทสุดท้ายได้นั่งแล้วค่อยวางมือจากการไหว้คุณน้องลองดูก็เหมือนตุ๊กตาประดับนะครับแต่ก็ยังไงฮุนเซนมันทำยังไงมันก็ไม่พ้นวิกฤตหรอกเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในห้วงวิกฤตจริงๆแล้วก็ไม่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วในที่นี้ก็คือจีนไม่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วนั่นแหละทำไมถึงจากที่เล่นงานกลุ่มสุขามาขังคุกเขาก็แล้วอะไรสารพัดก็แล้วยุบพรรคเขาก็ด้วยอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะอยู่ๆทำไมอภัยโทษให้เขาแล้วดึงเขามาเป็นริ้วล้อแล้วคนอย่างนี้มันน่าคบไหมล่ะ นั่นแหละครับมันก็ดิ้นนะมันก็ดิ้นไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นไป
2: ค่ะ
3: ณปัจจุบันนี้ฮุนเซนไม่มองเกมยาวแล้วมองที่จะแก้ตัวในระยะสั้นแบบวันต่อวันถูกโจมตีที่ในจุดไหนด้านไหนเรื่องอะไรก็จะมาแก้เรื่องนั้นด้านนั้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับเป้าหมายที่ฮุนเซนทำอยู่ทุกวันนี้การยั่วยุ พวกปั่นที่ชายแดนนะการมากวนรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นผู้รุกรานเป็นผู้ซึ่งใช้อำนาจกระทำย่ำยีต่อเหยื่อซึ่งก็คือเขมรแต่เราโชคดีนะครับเราอยู่ในสภาวะที่ดีคือเราไม่ตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮุนเซนต้องการนั้นมันก็เลยทำให้ฮุนเซนทุกวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างยิ่งยวดจะให้จีนอุปถัมภ์ค้ำชูเหมือนเดิมก็ไม่ได้แต่จีนเขาไม่กำจัดนะครับเขาจะจำกัดบทบาทของฮุนเซนลงส่วนฮุนเซนจะดิ้นไปหาอเมริกาบอกได้เลยครับอเมริกาก็ไม่โง่เพราะอเมริกาทรยศหักหลังเขาก่อนแล้วเล่นงานเขานั่นนะครับประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดก็คือนายกึมสุขานี่แหละเพราะกึมสุขาคือคนที่อเมริกาปั้นในการเมืองเพื่อที่จะให้มาเป็นใหญ่ในกัมพูชาแล้วฮุนเซนก็ไปหักเขาแล้วก็ยุบพรรคการเมืองแล้วก็ใส่ข้อหาเข้าไปนะครับทรยศประเทศชาติสมคบคิดกับต่างประเทศเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐต่างประเทศในที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลคุณน้องก็คือ CIA ของอเมริกานั่นแหละนั่นแหละครับความวุ่นวายทางการเมืองในเขมรจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วยิ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่6เดือน6ปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับมันมีพรรคคู่แข่งซึ่งที่คุณเซนเคยกำจัดเขานั่นแหละเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเพื่อที่จะทำให้คุณเซนตัวเล็กและรีบลงนั่นแหละอาจจะไปทั้งวงตระกูลด้วยซ้ำ
2: ค่ะ
3: To be continued
2: ได้เลยค่ะอาจารย์อย่าลืมมาหลังไมค์ในหลักสูตรด้วยนะเรื่องราวเหล่านี้การเมืองหลังบ้านกัมพูชาที่นักธุรกิจต้องรู้นะคะ
3: ได้นะเพราะว่าเจอกันทั้งวันนะครับได้เลยไม่ผิดหวัง
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: เชิญครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหะแขนง EP ที่55แล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วใช่ไหมยังไม่สุดท้ายใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: ไม่จบยังไม่ครบโอ้ไปถึงไหนแล้วเสาร์ที่แล้วไม่ได้มาค่ะอาจารย
1: ์เสาร์ที่แล้วได้พูดถึงรัตนโกสินทร์ในห้วงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะก็มาปิดท้ายว่าด้วยเรื่องกฎหมายนะฮะก็คือพระองค์ได้มีพระราชดำริให้มีการรวบรวมกฎหมายตั้งแต่ยุคอยุธยามาเพื่อทำให้เป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นซึ่งต่อมาก็เลยเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนะครับก็โดยแยกออกเป็นสามฉบับแล้วก็ประทับตราที่มีที่เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อมีการประมวลอันนี้ได้ทำสำเร็จนะครับถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็2347อะไรประมาณนี้แหละนะครับได้มีการทำเป็นประมวลแล้วก็ได้แยกออกเป็น3ฉบับแล้วก็ประทับตรานั่นแหละฮะที่มาของคำว่าตรา3ดวงก็คือประทับตราที่มี3ลักษณะตราชนิดแรกเนี่ยเรียกว่าตราพระราชสีนะครับก็คือนั่นแหละก็ซึ่งก็ใช้กับสมุหนายกฝ่ายพลเรือนทุกวันนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองคุณออมแล้วก็คือสิงห์นะครับก็คือราชสีนั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นพอเราสืบทอดอันนี้กันมาเห็นไหมฮะตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์สิงห์แต่ทีนี้ก็แล้วแต่สถาบันว่าคุณเป็นสิงห์ของมหาลัยไหนถ้ารัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เขาเรียกว่าสิงห์แดงรัฐศาสตร์ของจุฬาก็สิงห์ดำนะครับรามสิงห์ม่วงอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในเรื่องของเป็นตราประจำตำแหน่งของสมุหนายกฝ่ายพลเรือนก็คือฝ่ายปกครองนะครับตราที่สองเขาเรียกว่าตราพระคชสีก็คือช้างเห็นไหมเวลาเราไปเตะฟุตบอลเราเรียกทีมชาติไทยว่าอะไร
0: ช้างศึก
1: นั่นแหละก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการใช้พละกำลังใช้อำนาจนะฮะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยตราพระคชสีเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งสมุหกลาโหมก็คือฝ่ายการทหารนั่นแหละถ้าคุณอ้อมไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสาเหตุที่คชสีก็เพราะว่าอะไรก็คือตั้งแต่อยุธยาโบราณกาลมาจริงๆก็ตั้งแต่สุโขทัยอะไรพวกนี้นะครับแม่ทัพใหญ่ก็จะส่งช้างเสมอ เพราะฉะนั้นคชสีหรือช้างเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการทหารนี่คือตราที่สองนะครับตราที่สามเนี่ยก็คือตราบัวแก้วเวลาเขาพูดถึงกระทรวงบัวแก้วคุณน้อมนึกถึงกระทรวงอะไร
0: กระทรวงการต่างประเทศค
1: ่ะนั่นแหละตราบัวแก้วเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือประมวลกฎหมายที่อยู่ในฝากฝ่ายของฝ่ายเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะครับก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็จะเรียกตำแหน่งนี้ว่าพระโกษาธิบดีนะครับหรือว่าพระคลังก็คือรวมอยู่ด้วยกันนี่แหละก็คือดูแลเรื่องเศรษฐกิจทำไมถึงต้องมีการต่างประเทศด้วยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำมาค้าขายมันคือการค้าขายทางเรือคุณอ้อมค้าขายทางเรือแล้วก็ต่างประเทศก็ขนสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับเราหรือล่องเรือมาขายสินค้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราไปก็จะต้องผ่านเนี่ยแหละครับพระคลัง นะครับอากุศาธิบดีก็คือดูแลเงินแล้วก็ดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศจนทุกวันนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เลยเรียกกระทรวงบัวแก้วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่มาของกฎหมายตราสามดวงกฎหมายนี้บังคับใช้มายาวนานนะครับก็คือก็ลองนึกดูก็คือพอร่างเสร็จแล้วก็มีการประกาศพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศใช้บังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานให้กับประมวลกฎหมายของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าประมวลกฎหมายในยุคปัจจุบันของไทยเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้มาจากตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่ก็ใช้มานานมากนะฮะใช้มานานมากก็ลองนึกดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ถึงมีการจัดทำประมวลกฎหมายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นรากของกฎหมายประมวลกฎหมายต่างๆที่มีใช้

ับใช้ในประเทศไทยในยุคปัจจุบันบางฉบับก็ใช้มานานมากบางฉบับก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ยุคสมัยนะครับนี่ก็คือ

0: วันที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นทางการก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรอสอที่1ที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์ศกที่1นั่นแหละก็คือปีพ.ศ. 2325ก็คือรอสอที่1แล้วก็บวกมาเรื่อยๆนะครับพระองค์ครองราชจนถึงวันที่7เดือนกันยานะครับปีพุทธศักราช2352พระองค์ก็เสด็จสวรรคตและพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์คือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ประสูติมาแล้วเนี่ยเป็นมีสถามีราชสถานะเป็นราชโอรสนะครับแต่ว่าเป็นโอรสของสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนะครับแต่ทีนี้พอสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งก็คือรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษขึ้นมาก็เลยยกนะครับยกฐานะของพระองค์ขึ้นมาเป็นเจ้าฟ้านะครับก็คือพระราชโอรสนั่นแหละซึ่งต่อมาพระองค์ก็สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาของพระองค์ก็คือพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ครองราชต่อจากพระราชบิดานะครับ ก็พระนามที่ได้ก่อนที่จะขึ้นครองราชพระนามของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรนะครับหรือบางคนก็จะออกเสียงแบบไม่แบบเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นอิศสุนทรนะครับแต่ถ้าออกเสียงแบบให้ครบเสียงเนี่ยก็คืออิศรสุนทรนะครับพระองค์ประสูติก็ในปี2325ที่ได้สถาปนาขึ้นมานะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นพระราชวังบวรนะฮะเป็นกรมพระราชวังบวรเมื่อปีพุทธศักราช2349พระราชวังบวรเนี่ยก็คือถ้าเรียกภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าวังหน้าวังหน้าก็จะเป็นวังของพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชก็คือพระโอรสของกษัตริย์นั่นแหละคุณอ้อมก็คือถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายความว่าก็คือผู้ที่จะสืบราชบัลลังก
1: ์อาจารย์เรายังไม่ได้เบรกตอนทุ่มสิบใช่ไหมลืม
0: อ้าวใช่
1: ยังเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยต่อค่ะอาจารย
0: ์ก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับก็ครองราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2352ก็ขึ้นครองราชบัลลังก์แต่ว่าก็ในห้วงเวลานั้นคุณอ้อมก็เรายังมีสงครามที่มีกับพม่าอย่างต่อเนื่องคือในยุคนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อเรารวบรวมแล้วก็ทวงคืนแผ่นดินทวงคืนพื้นที่กลับมาแล้วเนี่ยพม่าก็จะพยายามเข้ามายึดคืนเช่นเดิมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเลยก็ขนาดว่าในรัชสมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ยังต้องไปทำสงครามกับพม่าที่ถลางซึ่งปัจจุบันนี้ถลางก็

0: คือภูเก็ตนะครับคนสมัยก่อนเขาเรียกภูเก็ตว่าทลางภูเก็ตเนี่ยผมอันนี้ผมเข้าใจว่ามันเรียกขานตามภาษามลายูที่เรียกว่าบูกิตบูกิตนั่นแหละคุณอ้อมบูกิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกสถานที่ซึ่งมันเป็นเกาะเป็นที่สูงอะไรพวกนี้นะครับบูกิตนั้นบูกิตนี้อะไรพวกนี้พออยู่นานเข้าเนี่ยเราก็เลยกลายมาเป็นคำว่าภูเก็ตนะครับอันนี้เท่าที่ศึกษานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่มีความเป็นไปได้ว่าภูเก็ตมาจากคำว่าบูกิตแต่เพราะคนสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าทลางนะครับ ก็พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สองเนี่ยก็สืบต่อกับพระราชบิดานะครับแล้วก็ขยายการค้าไปที่จีนนะครับพระองค์คือขึ้นครองราชได้ปีหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนไปเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดความสัมพันธ์กับเวียดนามก็เพราะว่าต่อเนื่องกันมานะครับก็เพราะว่าในห้วงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครองราชเนี่ยพระองค์ได้ทรงมีพระราชอุปถัมภ์นะครับต่อจักรพรรดิหญ่าหลงหรือที่เราเรียกว่าองค์เฉียนซือในการไปต่อสู้กับกบฏไตเซินแล้วก็ประสบชัยชนะก็เลยมีการได้เขียนนะฮะเขาเรียกว่าเขียนกษัตริย์หญ่าหลงจักรพรรดิหญ่าหลงพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนเนี่ยก็ได้ทำบันทึกศิลาจารึกขึ้นอันหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่เวราชวังโบราณเวก็ยังมีศิลาจารึกอันนี้นะเขียนชัดเจนนะฮะบอกว่าใช้คำนี้นะครับก็คือว่าห้ามผู้สืบราชบัลลังก์ทำสงครามกับสยามโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นเพราะว่าล้ำลึกถึงบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีต่อพระองค์ก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนก็คือหญ่าหลงนะฮะก็เลยทำให้หรือว่าถ้าชื่อเต็มๆก็คือพระองค์พระนามว่าเวียนฟุกอังนะฮะเวียนฟุกอังพอมีอันนี้เสร็จปุ๊บก็เลยสืบกันนะครับพอพระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชพระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชสืบต่อมาจักรพรรดิพระองค์ที่สองซึ่งเป็นโอรสของหญ่าหลงก็คือมิงแหม่งนะฮะมิงแหม่งอ่านว่ามิงแหม่งแต่เวลาเราไปเห็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่ามินมังนะจริงๆก็อ่านว่ามิงแหม่งนะฮะอันนี้ผมให้คนเวียดนามออกเสียงให้ฟังก็เลยจำได้ขึ้นใจนะครับว่าออกเสียงแบบไหนเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องอธิบายยาวนะฮะพระองค์ก็ส่งทูตเวียดนามก็นำพระราชสารเนี่ยครับมาบอกว่าเราจะยังทำตามพันธสัญญาตามพระราชหลักศิลาจารึกนะครับแล้วก็มีการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรา เราก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของอาณาเขตเกิดขึ้นก็เพราะว่าพอราชวงศ์เบียนขึ้นครองราชนะฮะก็มีการขยายอิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาพื้นที่แรกที่ขยายอิทธิพลกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นเนี่ยก็คือนั่นแหละสมัยก่อนคนในยุคของขอมนะครับหรือขแมกรอมเนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ที่อยู่ในภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่ากัมพูเจียกรอมนะครับกัมพุชนี่แหละกัมพุชกรอมก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกัมพุชที่อยู่ในที่ลุ่มที่สุดก็คือติดกับทะเลก็คือแม่โขงเดลต้านั่นแหละคุณอ้อมนะครับ ก็ปรากฏว่า กษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะฮะองค์ชมองค์ชายของกัมพูชาเนี่ยก็แย่งอำนาจกันแล้วก็ไปหาให้ต่างประเทศให้อำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยมาหนุนตัวเองฝ่ายหนึ่งก็มาให้สยามเนี่ยหนุนแต่จริงๆเขาก็อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์มานานแล้วนะครับมาตั้งแต่ยุคอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองนู่นแหละคุณอ้อมก็มาเรื่อยๆแต่ทีนี้พอเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะมีพวกเจ้าฝ่ายเขมรนี่แหละไปขอให้เวียดนามมาช่วยเพื่อตัวเองจะได้เป็นอิสระจากสยามแต่พอนานบันเข้านั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามกับอันนำหรือว่าเวียดนามบนแผ่นดินกัมพูชาเขาถึงเรียกว่าศึกสงครามที่เกิดขึ้นน่ะสู้กันยาวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยลงรายละเอียดให้ฟังนะครับเขาเรียกว่าอันนำสยามยุทธนะครับเดี๋ยวค่อยไปถึงโอกาสนั้นแต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นการขยายพระราชอำนาจนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแผ่นดินที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่รัตนโกสินทร์ที่สถาปนาขึ้นมาใหม่แต่ว่าในยุคนี้มันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มก็เพราะว่ามันเป็นยุคที่จีนเนี่ยถูกพวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็คือแสวงหาผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าไปก่อสงครามฝิ่นไปบังคับให้จีนซื้อฝิ่นอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เลยทำให้ฝิ่นเนี่ยเริ่มกระจายมากับเรือพวกนี้ด้วยแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์เพราะมันมีการค้านี่แหละจากจีนก็มาสยามมารัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ขนฝิ่นขนอะไรมาแต่ว่าในห้วงรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์ทรงเห็นผลเลยนะครับว่าถ้าสูบฝิ่นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคนนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะป้องกันประเทศชาติเนี่ย ก็จะตกเป็นทาสของยาเสพติดเสพฝิ่นเป็นอาจินอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็เลยมีพระราชดำรัสเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นโดยเด็ดขาดตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มที่ทำให้พวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มไม่พอใจเริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาแล้วก็เริ่มคิดหาวิธีการว่าจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้สยามจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้กอบโกยทรัพยากรของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือการค้านะคุณอ้อมในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือคนเดินทางไปมาตรงนั้นตรงนี้บางทีมันเอาเชื้อโรคมาด้วยเอาเชื้อโรคมาด้วยแล้วก็ในปี2354เนี่ยเกิดการระบาดนะครับของไอฮิวาเกิดขึ้นแล้วก็ ก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหลังจากที่พอจะควบคุมโรคอหิวาแต่จริงๆก็คือว่าคนล้มตายไม่น้อยนะครับเพราะว่ายารักษาสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนตอนที่เราแตกตื่นกับโควิด-19นั่นแหละก็ประมาณเดียวกันแล้วใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าไม่เคยรู้จักเชื้อโรคชนิดนี้มาก่อนเราเรียนรักษาก็ยังไม่รู้จักจะป้องกันแบบไหนอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จักก็มีแต่เอาไปเผาอย่างเดียวคุณน้องใครตายก็คือเผานะครับก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งซึ่งพระองค์ก็หนึ่งแหละก็คือว่าเป็นการกำจัดเชื้อโรคอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ยังคงอยู่พระราชพิธีนั้นก็เลยเรียกว่าพระราชพิธีอาพาธพินาศชื่อนี้ทรงพลังมากนะอาพาธพินาศก็คือจะทำลายล้างไอ้อหิวานั่นแหละนะครับแล้วก็มีการส่งกองทัพนะครับไประงับความวุ่นวายในกัมพูชาก็เกิดขึ้นนี่แหละเริ่มก่อวอร์ดเริ่มอะไรขึ้นมานะครับแล้วในยุครัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีแฝดเกิดขึ้นในยุครัชสมัยของพระองค์นี่แหละคุณน้ำได้ยินแฝดอินจันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาเดียนจันเนี่ยก็คือเขามีศีรษะสองศีรษะแต่อยู่ในร่าง
1: กัน
0: ใช่ไหมแฝดเดียนจันก็เลยถือว่าเป็นแฝดคู่แรกของโลกนะครับมีการบันทึกไว้เลยนะครับแล้วก็แต่ผู้ซึ่งจะทำการค้านะครับดำเนินกิจการการค้าแล้วก็ต่างพระเนตรพระกันในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการต่างประเทศในสมัยที่พระองค์ครองราชก็คือรัชกาลที่สองครองราชเนี่ยนะครับก็คือพระโอรสพระองค์ใหญ่นะครับพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็คือองค์ชายเจ้าชายทัพซึ่งต่อมานะครับก็คือรัชกาลที่สามนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นพระมารดาระดับเจ้าจอมนะครับก็คือถ้าจะเอาตามกฎมณฑียนบานการสืบราชสันตติวงศ์อ่ะคุณอ้อมพระองค์จะไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆลำดับต้นๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่4เดี๋ยวไปถึงตอนนั้นค่อยได้เรียนให้ฟังนะครับแต่เนื่องจากว่าองค์ชายทัพเนี่ยทำมาค้าขายเก่งมากลบก็เก่งคุณอ้อมแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อะไรเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็ทำการค้าจากเรือสมพงษ์สำเภาไปจีนไปอะไรพวกนี้จะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพระองค์ก็เลยสถาปนาพระโอรสองค์ใหญ่นะครับขึ้นเป็นกรมหมื่นเจ็ดสดาบดินเมื่อปีพุทธศักราช2356นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีหลายอย่างมากนะครับที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูให้รัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นรากฐานที่มีความมั่นคงถาวรมากขึ้นนะครับมีการสร้างเขาเรียกว่าสร้างนครเขื่อนขันนะฮะมีการฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชามีการริเริ่มการหล่อหัวพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกหล่อหัวพิมพ์นะครับที่เป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2362มีการสังคายนาบทสวดมนต์เป็นภาษาไทยครั้งแรกคือสมัยก่อนมีแต่บาลีคุณอ้อมก็เลยมีการแปลนะครับเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทยก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ต่อมาเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าบทสารพันยะนั่นแหละก็เวลาทำคนไปคนนุ่งขาวห่มขาวไปจำวัดก็จะสวดบทนี้ก็คือบทสารพันยะนะครับเมื่อปี2363แล้วก็โปรตุเกสก็เป็นชาติแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพเป็นชาติแรกแล้วโปรตุเกสเนี่ยคือตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วโปรตุเกสเนี่ยมักจะเป็นชาติแรกเสมอที่เข้ามามีความสัมพันธ์อันดีกับสยามนะครับยุครัตนโกสินทร์โปรตุเกสก็เข้ามาแล้วก็ได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลขึ้นในกรุงเทพเป็นชาติแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2363แล้วทีนี้มันก็จะมีพ่อค้าปืนเข้ามาไอ้คนนี้แหละเดี๋ยวมันจะไปถึงภาคอันหนึ่งซึ่งจะอยู่ในซีรีส์นี้แหละที่จะพูดถึงว่าฝรั่งดีกับฝรั่งเลว นะฮะที่มาในรัตนโกสินทร์นะครับหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเนี่ยนะฮะเขาเป็นทูตอังกฤษนะครับมาเจริญสัมพันธไมตรีกับรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2365ก็หมายความว่าอังกฤษนั้นเข้ามาหลังจากโปรตุเกส2ปีก็หมายความว่าเป็นชาติที่2นะครับที่มาเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตกับเราในยุครัตนโกสินทร์นะครับก็นี่คือการบุกเบิกแล้วก็โลกกว้างขึ้นห ความสัมพันธ์ต่างประเทศมากขึ้นและมีความเป็นสากลมากขึ้นแต่มันก็คืบคลานมาในหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับ

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: เรื่องเก่าๆแต่อยากเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่22สิงหาคมพ.ศ.2569
1: สร้างโรงงานอยู่ถามว่ามีช่องน้ำไหมบอกไม่มีป่านนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามีช่องน้ำใส่เครื่องปั่นให้น้ำวิ่งถ้าน้ำวิ่งด้วยความเร็ว4น็อตตรงนั้นให้วิ่ง8น็อต
0: ส่งน้ำสุวรรณภูมิสะพานน้ำยกระดับแห่งเดียวในประเทศไทยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินั้นเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดส

มุทรปราการมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรงมีการก่อสร้างสะพานน้ำยกระดับเป็นคลองระบายน้ำสายแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสนามบินและเปิดใช้เป็นทางการในปีพุทธศักราช2553นี่เป็นอีกหนึ่งสะพานที่เป็นฮีโร่เงียบของเมืองสมุทรปราการสุวรรณภูมิอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วใต้ร่มเงาของเครื่องบินนับพันๆเที่ยวที่บินขึ้นบินลงในแต่ละวันที่สนามบินสุวรรณภูมินะมีคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะซึ่งมีหน้าที่มากกว่าการระบายน้ำธรรมดานะคะเพราะว่าคลองแห่งนี้คือหัวใจของระบบป้องกันน้ำท่วมที่ปกป้องสนามบินและพื้นที่โดยรอบในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นบางพลีลาดกระบังหรือว่าบางนาค่ะจุดเริ่มต้นของคลองนี้ถ้าย้อนกลับไปสักก่อนปีพ.ศ.2549เลยนะคะตอนนั้นเขากำลังวางแผนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิค่ะปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปพบว่าพื้นที่ที่ตั้งสนามบินน่ะมันอยู่ในเขตลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมหนักถ้าไม่มีการจัดการน้ำที่ดีสนามบินมีโอกาสหยุดชะงักได้ทุกเมื่อถ้าเมื่อไหร่ฝนตกหนักค่ะจึงเกิดคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อระบายน้ำจากสนามบินออกสู่คลองธรรมชาติและแม่น้ำเจ้าพระยาและยังช่วยกักเก็บน้ำและควบคุมระดับน้ำรอบสนามบินอีกด้วยยังป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นบางนาลาดกระบังบางพลีเป็นแนวกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำภายนอกไหลเข้ามาในสนามบินในช่วงน้ำหลากคลองเนี้ยยังเชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่และคลองระบายน้ำสายหลักอีกหลายสายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าน้ำจะมามากแค่ไหนก็ตามสุวรรณภูมิก็จะไม่จมนี่เลยเป็นโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณขอบเขตก็มีชุมชนแน่นหนารอบสนามบินแล้วสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเกิดภาวะน้ำท่วมหนองได้ง่ายเพราะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆและถ้าเกิดน้ำท่วมหนองก็จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและสร้างความสูญเสียและเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิได้เปิดทำการจึงกำหนดให้พื้นที่แห่งนี้ต้องมีการดำเนินการแผนระยะเร่งด่วนเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมโดยพื้นที่แห่งนี้มีระดับพื้นที่เฉลี่ยต่ำกว่าบริเวณอื่นในทุ่งราบเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันออกตอนล่างและเมื่อคราวที่เกิดฝนตกหนักหรือสภาพน้ำท่วมหนองในเขตพื้นที่โครงการปริมาณน้ำก็จะไหลไปรวมกันบนพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในขอบเขตระหว่างพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตมินบุรีหนองจอกลาดกระบังลงมาทางทิศใต้ถึงระหว่างเขตอำเภอบางพลีและอำเภอบางบ่อแล้วในปัจจุบันก็มีการก่อสร้างทางคมนาคมทางบกหลายสายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมีทิศทางในแนวตะวันออกตะวันตกมันก็จะไปขวางทางระบายน้ำและมีอาคารระบายน้ำหลายแห่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำหลากค่ะแล้วพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างก็มีลักษณะของพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่มมีระดับพื้นที่ต่ำบางแห่งมีลักษณะเป็นแอ่งหรือเป็นท้องกระทะ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติอ้าวแล้วบางส่วนยังเกิดมีการทรุดตัวของแผ่นดินด้วยปัจจัยต่างๆอีกด้วย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ว่าเคยพูดแล้วที่บางนาที่ไปบางนาเห็นเขาสร้างโรงงานอยู่ถามว่ามีเช่าน้ำไหมบอกไม่มีป่านนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามีเช่าน้ำใส่เครื่องปั่นให้น้ำวิ่งถ้าน้ำวิ่งด้วยความเร็ว4น็อตตรงนั้นให้วิ่ง8น็อตแก้ปัญหาท่านเรื่องที่ริมทะเลนี่ต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าว่าทำที่ริมทะเลแล้วก็สูบน้ำออกได้จริงๆทำให้น้ำลดลงไปในคลองริมทะเลนี้ถ้าเอาน้ำลดลงไปได้จริงๆสักเมตรหรือสองเมตรน้ำที่อยู่ข้างบนนี่จะไหลลงมาเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าแน่นอนแล้วก็เราก็ใส่เครื่องสูบเร่งน้ำมีมากน้ำฟูลงมาเดียวบางพระซึ่งบ่นว่าไม่มีน้ำนะภายในไม่กี่ชั่วโมง2เมตรน้ำขึ้น2เมตรไอ้ที่นี่ถ้าทำไปทำมานะพุ่งเดียวน้ำ2เมตรจะทำยังไงคนที่อยู่ที่ไหนฉะนั้นด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย
8: พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเป็นสถานที่รองรับและขยายตัวจากความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองหลวงเป็นชุมชนที่พักอาศัยบ้านจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยตลาดร้านค้ารวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นทำให้มีการพัฒนาตามมาอย่างรวดเร็วมีการสร้างระบบทางด่วนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่บริเวณทางน้ำหลากทำให้สูญเสียพื้นที่รองรับน้ำกว่า 20,000 ไร่การสร้างและการขยายการสูบน้ำบาดาลตลอดจนปลูกสร้างที่พักอาศัยลักษณะกายภาพบางพื้นที่ก็มีลักษณะแอ่งกระทะและไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบและจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2548ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปิดบริการของสนามบินถึงแม้จะมีการศึกษาเพื่อกำหนดการวางผังเมืองเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามบินแล้วแต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาหลายประการก็ต้องเร่งแ โดยเฉพาะการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรอบสนามบินและพื้นที่ส่วนใต้สนามบินจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยสนามบินเป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำเป็นแหล่งรับน้ำปริมาณสูงพร้อมกับเป็นทางน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลมารวมตัวเปรียบเสมือนแก้มลิงเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำโดยมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบินแต่ให้พิจารณารวมๆบริเวณรอบๆ อีกด้วยจากผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เร่งด่วนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงและน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองสำโรงไปยังชายทะเลและสูบระบายน้ำออกทะเลโดยตรงจึงได้เกิดคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณรอบสนามบินจากคลองสำโรงไปยังชายทะเลแล้วสูบระบายออกทะเลโดยตรงทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้และเป็นการติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทเทพารักษ์และถนนบางนาตราดทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันนั้นมีปัญหาค่อนข้างมากและทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการและเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วนสำหรับทำการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียงและเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยทำให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพราะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขังปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จาก10วันเหลือ2วันโดยพิจารณาจากน้ำฝนสูงสุดในรอบ25ปีที่เคยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2533และยังช่วยลดปัญหาการจราจรโดยการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทเทพรักษ์และถนนบางนาตราดที่มีการสร้างถนนขัดคลองและสะพานสำหรับรถยนต์อย่างเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อการเกษตรอีกด้วยและที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละค่ะคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบ

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: พอเพลงจบก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพทุกท่านและนำเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตมัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นสงสัยนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของงานบุญนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับกฎหมายใกล้ตัวอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะครับผมอาจารย์อาจารย์คะ
1: ครับผมเสียงชัดไหมครับ
0: ชัดเจนค่ะอาจารย์ขารบกวนอาจารย์บรรยายบรรยากาศนะคะของงานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงแล้วก็รายงานผลการฟาดแทงของสองโรงเรียนให้ได้ทราบ
1: ครับเรื่องการแข่งขันเอาเรื่องฟุตบอลก่อนนะครับเรื่องกีฬา
0: ค่ะ
1: ผมไม่ลงเตะด้วยคุณแหม่มนะครับก็เป็นเหมือนเดิมคือผมไม่กล้าลงนะครับก็เป็นกองเชียร์อยู่ข้างสนามนะครับก
0: ็ถ้าลงแล้วเดี๋ยวฝ่ายเราจะชนะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับสีแดงชนะม่วงขาวเหมือนเดิมนะครับผมลงเนี่ยม่วงขาวอาจจะชนะนะครับเพราะผมบรรยากาศการเกมได้นะครับนอกสนามนะครับก็แปลความว่าโรงเรียนเบญจมราชชุติธินครเนี่ยนะครับมีความผมดูแล้วก็โอเคนะครับดูนักกีฬาต่างเนี่ยเขาน่าจะมีความพร้อมกว่าทางของม่วงขาวที่มาดาวกระจายนะครับ จากเหนือจากใต้มาสมกันนะครับแล้วการลงเล่นแต่ก็สนุกสนานนะครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองโรงเรียนนี้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในทุกปีก็จะมีลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับนะครับบรรยากาศการนะครับกิจกรรมที่เขาจับสลากกันนะครับก็ไปหลายรางวัลเหลือรางวัลที่1นะครับรถไฟฟ้าไม่เอ่ยชื่อนะครับลงท้ายด้วย3ก็แล้วกันนะครับซ
0: ึ่
1: งราคาประมาณ 700,000 บาทนะครับยังรอวางรางวัลที่1ยังไม่จับนะครับก็รอลุ้นอยู่แต่บรรยากาศตรงเวทีก็ วงลงเซนต้าแบนด์ของคุณเข้มนะครับก็เล่นได้สนุกสนานแล้วก็มีน้องเดี่ยวนะหนังตะลุงทางใต้นะครับก็ขึ้นมาร้องเพลงก็แหล่นะครับเซลคนนั้นคนนี้นะครับผมก็โดนไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับเซลทนายใหญ่ทุ่งสงเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเราไม่ได้ต้องลุกขึ้นและต้องควักต้องจ่ายนะครับตามธรรมเนียมประเพณีนะครับเสียอะไรได้เสียอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเสียหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องสำคัญแล้วก็สนุกสนานก็ตอนนี้บรรยากาศก็บนเวทีก็ยังมีการกล่าวอะไรต่างกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมโนราแล้วก็หนวดสตอแล้วก็วงลงเกมเล่นต่อน่าจะจบประมาณสัก5ทุ่มสนุกสนานก็เจอเพื่อนเก่าๆน้องพี่นะครับรุ่นก็รุ่นอายุ80กว่าคือเขาเรียกเป็นนักเรียนรุ่น4ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้83เปิดมา83ปีนะครับยังมีรุ่น4มาได้ก็แหม่ม80กว่า
0: ท่าน
1: ครับก็ยังแข็งแรงนะครับผมมารู้จักแต่ตอนแรกผมไม่ทราบว่าท่านเนี่ย เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนของที่นี่นะครับว่าตอนนี้เราโตขึ้นมาแกไปเป็นอาจารย์โรงเรียนประชาบาลอยู่แถวๆบ้านผมแต่ไม่รู้ว่าท่านก็จบการศึกษาที่โรงเรียนทุ่งสงของรุ่น4นะครับก็พบปะผู้ใหญ่นะครับทั้งสสนะครับนายทหารใหญ่นะครับที่เป็นก็เล็กศิษย์เก่านะครับก็เยอะแยะเป็นนะครับก็สุขสนานเป็นงานเขาเรียกการกุศลนะครับอันนั้นก็ผ่านไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะมีงานอะไรยังไงก็แล้วแต่หน้าที่อันสำคัญของผมเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์วิแคะนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่เรื่องราวเป็นข่าวสารนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องผมว่าเรื่องประเด็นครอบครัวนะครับคุณแหม
0: ่
1: มประเด็นครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาเรื่องชู้สาวซึ่งจริงๆผมว่าไม่ว่าชาติไหนเชื้อชาติไหนนะครับผิวขาวผิวดำผิวเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมีทุกเชื้อชาตินะครับเราต้องทำให้กระเลกจิตใจมันทำรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมในทุกๆสังคมนะครับ นะครับก็ไอ้ปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องปัญหาทางเพศปัญหาความไม่เข้าใจความรักความอะไรต่างเนี่ยมันเป็นที่มาของปัญหาครอบครัวและก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับอันนั้นถึงขนาดว่าเราไปจ้างนักสืบติดตามนะครับคู่รถอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆผมเองเนี่ยนะครับประกอบวิชาชีพทนายความมาเกือบ40ปีนะครับเป็นแล้วนะครับทั้งทนายของเมียน้อยก็เป็นมาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเป็นทนายของคดีมันคล้ายๆผัวหลวงเนี่ยก็เป็นมาแล้วนะครับเป็นทนายของสามีหรือว่าผัวน้อยก็เป็นมาแล้วนะครับแต่ส่วนมากในทุกมิติเนี่ยจบด้วยกันไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็บางคนนี้ก็แยกทางกันบางคนนี้ก็อยู่ต่อนะครับปรับความใกล้กันได้แล้วก็แยกปรับความบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดกันมันเป็นไปได้นะครับเหมือนเรื่องข่าวที่บอกว่าติดตามอะไรนะไปถ่ายรูปใกล้ๆกับอะไรนะ
0: เมนค่ะอาจารย
1: ์ครับมันข้อแค่ข่าวกับข้อข่าวที่นักสืบสวนมาเนี่ยผมว่าคนละเรื่องคนละราวกันเลยคุณแม่นะครับขาวกับดำเลยนะครับแต่ว่าพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยความจริงมีหนึ่งเดียวนะคุณแม่ในคดีความในทุกๆคดีเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณแม่วิเคราะห์ว่าเอาในฐานะที่เป็นสื่อนะครับและติดตามข่าวเนี่ยคุณแม่ความรู้สึกเอียงไปทางไหนครับ
0: แม่มันเอียงยากค่ะอาจารย์ครับเพราะมันข้างเมนนะคะมันทำใจลำบากนะคะอาจารย์โรงแรมก็มีรีสอร์ทก็มีบ้านก็มีคอนโดก็มีนี่มันข้างเมนนะคะอาจารย์มันจะโรแมนติกเหรอคะข้างเมนเนี่ยค่ะ
1: ก็จริงๆผมว่ามันคือหลอนบางทีมันตื่นเต้นอะ
0: เหรอ
1: มันสร้างความตื่นเต้นได้นะอาจจะอยู่มุมมืดมุมใกล้ๆคือมันเขาอาจจะชอบบรรยากาศลักษณะนั้นน่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นไปได้นะมันรู้สึกตื่นเต้นน่ะมันหลอนๆอยู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไงก็ฟังจากนักสืบเนี่ยที่ติดตามสืบเนี่ยส่วนมากผมว่าร้อยทั้งร้อยทั้งนักสืบที่เขาเรียกที่บัดหน้าที่อย่างมีจริยธรรมของนักสืบเนี่ยจริงๆนะเขาจะเก็บพยานหลักฐานทุกขั้นทุกตอนแล้วก็เชื่อมต่อเหตุผลข้อจริงเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบนะครับเรื่องนี้ฟังดูเหมือนสามีที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือหัวหลวงเนี่ยนะครับเชื่อว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เขาติดตามมาเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงและเชื่อมั่นว่าสามารถนำสืบไอ้สามเนี่ยรับฟังให้เห็นเป็นความจริงได้นะครับแต่ว่าในคดีฟ้องชู้ก็ดีนะครับฟ้องหย่ารักษานี่ก็ดีเนี่ยมาตรฐานในการวิจัยช่างน้ำหนักพยานของศาลเนี่ยจะเคร่งครัดกว่าคดีอาญาทั่วๆไปเพราะมันมีผลกระทบต่อสถานะของการเป็นคู่สมรสคือจะให้ศาลพิพากษาแยกเขาเรียกพิพากษาให้ทำลายทะเบียนสมรสให้กลายเป็นทะเบียนหย่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลฎีกาวางหลักการหลักกฎหมายในการครับฟังพยานหลักฐานเนี่ยนะครับคล้ายๆกับคดีอาญาคือน้องๆคดีอาญาเลยครับแบบคือฟังได้จนทำนองว่าถ้าคดีอาญาก็ต้องฟังได้โดยประจักษ์ปราศจากข้อสงสัยหมายถึงว่าพยานหลักฐานโจทย์อ่ะต้องสืบขึ้นสงสัยอ่ะนะฟังมันอย่างอื่นไม่ได้อ่ะนอกจากฟังว่าเป็นเรื่องชู้กันนะครับจริงๆที่ผมไปสู้คดีให้กับเขาเรียกว่าถูกกล่าวหาเนี่ยชู้เป็นผู้ชายนะผู้ชายฟ้องผู้ชายตำนองเนี้ยนะครับมีเรื่องราวก็ความทำติดต่อทางไลน์ระหว่างภรรยากับที่เขาอ้างว่าชายชู้เนี่ยนะครับบางทีมันก็มีข้อแก้ตัวได้นะครับคือบางทีมันมีข้อแก้ตัวได้
0: เขียนว่าคิดถึงแบบเนี้ยส่งสติ๊กเกอร์รักนะ
1: จริงๆอ่ะแค่นี้คุณแหม่มนะครับมันยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะพยานหลักฐานเนี่ยมันแตะเนื้อต้องตัวอันนี้คือเหมือนชู้เหมือนผมบอกชู้ทางใจหรือเปล่า นะครับยังไม่ชู้ทางกายนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องราวที่ผมเคยไปทำเนี่ยก็มีข้อความทางไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: พูดด่าลิงบ้างที่รักบ้างอัดแบนบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็อธิบายชี้แจงต่อศาลได้ว่าทำไมใช้คำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ือดูเหมือนมีความสนิทชิดเชื้อกันมากแต่จริงเมื่อไขความลับหรือว่าไขผลออกมาเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องการหยอกเล่นกันระหว่างกลุ่มเพื่อนนะครับที่ผู้ชายคนนี้ก็จะใช้คำคนนี้กับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมาเทียบให้ศาลเห็นเนี่ยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอย่างเรื่องทั่วไปนะสำหรับกลุ่มนี้เป็นเรื่องปกติที่ใช้คำลักษณะนี้กันนะครับฉะนั้นพยานหลักฐานที่ปรากฏในข้อสนทนาทางไลน์อย่างเดียวในความคิดผมที่ทำงานมาเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเว้นแต่ว่านะครับมีพยานหลักฐานที่จะเห็นว่าเขาไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในเวลาค่ำคืนในที่มิดชิดไอ้ตำแหน่งนั้นหรือแม้แต่กลางวันก็ได้นะครับแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มของก็ไปอยู่ในจุดที่คิดไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับเรื่องตรงนี้ผ่านผมผ่านประสบการณ์หมดมาแล้วหมดนะครับคุณแม่มาหมดแล้วทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยมีแต่ว่าไอ้คดีกลางคืนเนี่ยผมเป็นฝ่ายสามีหลวงฟ้องภรรยาและชายชู้นะครับก็มีคลิปมีอะไรสักเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไปตายด้วยการเช็คอินโรงแรมเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมนะครับและมีพยานเห็นว่าเขาไปอยู่ในห้องกัน2ต่อ2อ่ะนะครับเขาก็สู้ว่าเคยเป็นแฟนเก่าอย่างนู้นนี้แต่ว่าในแนวรักษาฎีกาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ในห้อง2ต่อ2เนี่ยนะครับในโรงแรมเนี่ยไม่มีทางคิดอย่างอื่นได้นะครับนอกจากเป็นเรื่องชู้อันนี้ชู้ทางกายนะครับไม่ชู้ทางใจนะครับ
0: ทำไมศาลน่ะ
1: ครับ
0: ศาลปกติจะเป็นผู้พิพากษาดีกว่าใช้คำว่าผู้พิพากษาปกติจะเป็นคนที่เรียบร้อยสำรวมถูกต้องไหมคะแล้วทำไมศาลถึงคิดเช่นนั้นนะคะ
1: คือมันมีแนวคำรักษาฎีกามาก่อนเก่านะครับว่าหญิงชายถ้าอยู่ด้วยกันในคุณแม่สงสัยประเด็นไหนครับประเด็นที่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองโรงแรมหรือว่าประเด็นเรื่องข้อความ
0: แหม่มสงสัยในประเด็นอยู่โรงแรมเพราะปกติผู้พิพากษาที่แหม่มเห็นแต่ละท่านเนี่ยนะคะท่านจะสุภาพเรียบร้อยสุขุมสำรวมทำไมท่านถึงคิดว่าการเข้าไปอยู่ในโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะไปนั่งคุยกันก็ได้อีกคนนึงอยู่บนโซฟาอีกคนนึงอยู่บนเตียงอันค่ะอาจารย์
1: ศาลไม่เห็นกับตานะครับการวิจัยช่างหนักพยานเนี่ยศาลวิจัยจากพฤติการของมนุษย์นะครับเขาเรียกว่าหญิงชายเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่นะครับกัน2ต่อ2เนี่ยคือศาลคิดแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรกันถ้าจะคุยเรื่องงานนะครับก็จะคุยในที่เปิดเผยนะครับและควรจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับช่วงที่ควรจะหลับนอนนะครับแต่กลับมาอยู่กับ2ต่อ2ลักษณะเนี้ยนะครับ
0: ปวดหลังค่ะตัวแม
1: ่จะเร
0: ีย
1: บร้อยไม่เรียบร้อยเนี่ยครับจะเป็นพฤติกรรมอย่างไรก็แต่นะครับก็เอาจากพฤติกรรมของมนุษย์นะครับคู่ผัวตัวเมียมาวิจัยว่าถ้าเรื่องไปตรงตรงเนี้ยคิดอย่างอื่นได้บางทีก็อาจจะไม่มีอะไรกันก็ได้แต
0: ่
1: ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไปอย่างนี้เนี่ยมันคิดไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับที่บอกว่าหินใครตกแต่หินเนี่ยมันต้องแตกใช่ไหมครับโดยทั่วไปแต่มันอาจจะมีมุมที่ไม่แตกก็ได
0: ้โอ้มันเป็นไข่นกกระทาอาจารย
1: ์ไม่ใช่หลักวินยูชนด้วยไปนะครับ
0: ค่ะ อาจารย์ถ้าอ้างว่าฝ่ายชายปวดหลังเพราะไปตีกอล์ฟมาเลยต้องลงไปนอนคุยได้ไหมอ่ะ
1: เออไปนอนคุยเรื่องอะไรคุณแม
0: ่คุยเรื่องสเปรละ
1: ไม่ได้สเปรละเนี่ยถ้าสมมติว่าคือเขามีผู้หญิงที่มีสามีใช่ไหมครับควรจะวางตัวแบบไหนอ่ะโดยความที่เหมาะสมใช่ไหม แม้แต่เขาเรียกว่าในหลักทางของของทางธรรมะหรือทางหลักเขาเรียกกฎของพระนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะไปอยู่ในกุฏิกับพระอย่างเงี้ยนะครับโลกติเตียนแม้ไม่มีอะไรกันนะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มันผิดปกติจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเว้นแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดของโรงแรมชัดเจนนะครับว่าอยู่คนละจุดกันเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าคือมันสลับขาหลอกสามีอ่ะสมมติไปเปิดโรงแรมบอกว่าอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งและทำเป็นไลฟ์สดให้สามีเห็นว่าอยู่ห้องพักกับน้องคนหนึ่งแต่พอไลฟ์สดเสร็จนะครับวีดีโอคอลกับสามีเสร็จเราก็ได้พยานนี่บอกว่าออกจากห้องและเห็นว่าผู้ชายซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยขึ้นไปอีกห้องหนึ่งและเห็นผู้หญิงนี้ออกจากห้องและไม่กลับมาห้องเขาเลยนะครับทีนี้เวลาไปเบิกความเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยก็เบิกไปทางหนึ่งนะครับตัวผู้ชายเบิกไปทางหนึ่งแต่พยานคนกลางเนี่ยที่เขาเบิกความเนี่ยเขาเบิกว่าตอนเขาออกจากโรงแรมก็ยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายจอดหน้าหยกอยู่ข้างโรงแรมนี่ผู้หญิงบอกว่าเขาเช็คเอาท์เองก็ออกจากโรงแรมสมมติว่าประมาณไม่เกิน9 โมงเป็นหลักฐานที่นำส่งศาลผมจับประเด็นได้ว่าเช็คเอาท์ตอน11 โมงกว่าแต่ความคนเช็คเอาท์เนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่
0: ผู้หญิง
1: เขาเรียกอะไรไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยพฤติการหลายๆอย่างแล้วมาโม้ลูกน้องเนี่ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้สามีปวกเปียกไออะไรมาเล่าให้ลูกน้องฟังอย่างเนี้ยไม่ใช่คนเดียวอีกคน2 คนเนี่ยไปหลักฐานนะครับ 1, 2, 3, 4, 5ประกอบกันฟังเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าฟังว่าชูไว้ชดใช้ค่าเสียหายอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นนะครับไอ้เนี่ยแต่ว่าของคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าลึกขนาดไหนนะคุณแม่ที่สามีหลวงบอกว่าเขามีหลักฐานพร้อมและก็แตกหักแน่นอนจะไม่ให้โอกาสอีกแล้วแสดงว่าอาจจะเคยให้โอกาสมานะครับ
0: อาจารย์คะถ้าบอกว่าเราไปนั่งรถอยู่ด้วยกันที่ข้างเมนเป็นเพราะว่าเราปงตกในโลกนี้เราไปเพื่อที่จะแหมทำใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จังวัฏสังขาราก็ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือถ้ามีกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นเนี่ยนะครับส่งมาที่รถและเป็นอย่างที่ว่าจริงนะครับฟังได้อันนี้คือมันไม่ปกตินะเป็นเรื่องไม่ปกติถ้าทั่วไปเขาอาจจะเชื่อสารจะเช็คแบบแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนวินยูชนทั่วไปอ่ะถ้ามีลักษณะนี้ถ้ามีพยานยืนยันมารองรับข้อกล่าวอ้างของเขาเนี่ยหรือข้อนำสืบเขาเนี่ยมีวงจรปิดมารองรับแล้วชัดเจนงั้นเนี่ยไปนั่งเหมือนนั่งสมาธิไม่ได้แตะต้องอะไรกันเลยเนี่ยมันได้ชัดเจนก็ผมเคยสู้ให้เขาแล้วก็ภรรยาน้อยนะครับผมเคยสู้มานะครับเราก็หาคนกลางมานะครับบางทีเขาถ่ายรูปกอดคอกันผู้หญิงผู้ชายที่ฟ้องกันแต่เรามีเหตุผลว่าทำไมพี่ผู้ชายกอดผู้หญิงกอดคอผู้หญิงถ่ายรูปแล้วก็บอกไปคุยธุรกิจจนประสบสำเร็จและคนที่ทำธุรกิจด้วยอยากให้แสดงความยินดีกันอะไรกันเนี่ยก็เหมือนอุ้นส่วนกัน3 ฝ่ายก็ให้ผู้ชายเนี่ยนะครับเกาะไหล่ผู้หญิงให้ถ่ายรูปให้รูปนี้มันหลุดไปถึงก็เรียกภรรยาที่ชอบเรียกหมายมาฟ้องเนี่ยในระหว่างอธิบายเหตุผลได้นะครับอธิบายได้ทุกจุดอ่ะศาลก็ไม่เชื่อแม้จะมีข้อสนทนาว่าอัดแบนก็ดีคุยขนุงขนิงกันนะครับพูดอดอ้อนกันเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรแต่มันเหมือนเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอ่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเพื่อนอ่ะบางทีมันใช้คำรักษานี้กันได้เราอธิบายสารได้นะครับอันนี้ก็ฟังได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ด้วยเวลานะคะโอ้อาจารย์ก็เมตตานะคะที่จะกรุณามาอธิบายนะคะแล้วก็คุยในเรื่องของข้อกฎหมายในรายการในค่ำคืนนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่น้องนะคะพักฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะกลับมาคุยในเรื่องของภาษากฎหมายเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ครับครับผม

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เทศว่าภาพรวมการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นผลการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่กวาดล้างบัญชีม้า 397,223 บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านบาทในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมบัญชีม้าลดลง 60.3% และความเสียหายลดลง 86.9% ปิดกั้น URL Scam แล้วกว่า 140,000 URLจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนเกิน10ล้านบาทในเดือนสิงหาคมจำนวน131เว็บไซต์ผู้ต้องหา249คนเงินหมุนเวียนกว่า 11,465 ล้านบาทจับกลุ่มคดีอาวุธปืนออนไลน์ 4,087 รายยึดอาวุธปืน 5,158 กระบอกกระสุนกว่า 245,000 นัดและวัตถุระเบิด176ลูกกำชับพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบเสาสัญญาณโทรคมนาคมและประสานผู้ให้บริการจำกัดสัญญาณให้อยู่ในประเทศไทยป้องกันการลักลอบลากสายสัญญาณข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และแก๊ง call center สกลทีเดินหน้าสางปมพ่อทิพย์แม่ทิพย์จี้หน่วยงานส่งข้อมูลโรงพยาบาลต้องสงสัยนายสกลทีพัทยคุณสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบประเด็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์สวมรอยรับรองบุตรผ่านโรงพยาบาลว่าตอนนี้ข้อจำกัดของกรรมาธิการคือรอเอกสารจากหน่วยงานเนื่องจากมีความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตนขอให้เปิดเผยรายชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและให้ส่งข้อมูลมายังกรรมาธิการเพื่อเรียกโรงพยาบาลเหล่านั้นมาชี้แจงในส่วนของกรุงเทพมหานครกรรมาธิการที่ขอรายชื่อของผู้มีแนวโน้มเป็นพ่อทิพย์ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีประมาณ500กว่าคนตอนนี้ยังคงรอเอกสารอยู่จุดประสงค์ของกรรมาธิการคือต้องการหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่แค่การมาจับปรับจบกันและเงียบกันไปการกระทำเหล่านี้มักทำเป็นขบวนการอยากให้ไปให้สุดหากได้ข้อมูลมาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อส่งต่อไปยังกรรมาธิการชุดอื่นซึ่งมีอำนาจเช่นกรรมาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการเหล่านี้เป็นการขุดรากถอนโคนเงินเทาที่เข้ามาในทุกวงการรวมถึงสาธารณสุขด้วยเช่นกันผู้ว่าชัชชาติชูซิตี้ทรานสปอร์ตเอชั่นเดินได้ปั่นได้มีสวนใกล้บ้านแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ City Transportation ในงาน Climate Citizens เมืองนี้เราลิขิตเศรษฐกิจแห่งความหวังณหอศิลป์บ้านจิมทอมสันเขตปทุมวันระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวทั้งฝนตกหนักแบบเรนบอมและสภาพอากาศร้อนจัดจากเกาะความร้อนในเมืองล้วนเป็นความเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครต้องรับมือหัวใจสำคัญคือการทำให้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ในระดับปีและระดับชุมชนทางนี้กทม.เดินหน้าหลายโครงการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิโครงการไม่เทรวมรถเก็บขยะไฟฟ้าหรือนโยบายเมืองเดินได้โดยปรับปรุงทางเท้าแล้ว 1,000 กิโลเมตรพัฒนาทางเชื่อมสะพานเขียวและสกายวอล์กนอกจากนี้ยังมีโครงการ Bike Sharing ในด้านพื้นที่สีเขียวกทม.เดินหน้าโครงการสวน15นาทีปัจจุบันมีสวนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเมืองประมาณ530แห่งโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นซึ่งปัจจุบันปลูกแล้วประมาณ 2,600,000 ต้นรวมถึงมีแผนเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองอีก6แห่งและเปลี่ยนพื้นที่บอกขยะอ่อนนุชเป็นสวนป่าเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันเมืองจะดีขึ้นอนาคตจะยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาด
7: เครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ก่อนหน้านั้นคนถูกแย่งรักนะคะร้องบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายภาษากฎหมายเป็น EP ที่30เท่าไหร่ล่ะโอ้โหนับกันมานะคะครึ่งค่อนปีละเป็น EP ที่34ค่ะพี่น้องค่ะในประเด็นเรื่องของคดีเช่าซื้อรถอาจารย์คะ
1: ครับผม
0: ค่ะ EP ที่34แล้วค่ะ
1: ก็ประเด็นที่จะนำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องคดีเช่าซื้อเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณแม่มี

0: แฟนคลับหรือ FC ของเราเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า3รายนะครับที่มีปัญหาแล้วโทรปรึกษาผมเนี่ยแล้วคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเกี่ยวเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำชี้แนะไปนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ได้เฉพาะรายแต่ว่าถ้าเรานำเสนอนะครับผ่านรายการอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะทำให้ผมเข้าใจว่าณขณะนี้นะครับFC หรือว่าแฟนคลับของเราเนี่ยที่เช่าซื้อรถยนต์ก็ดีจักรยานยนต์ก็ดีนะครับหรือแม้แต่รถแท็กซี่ก็ดีนะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นนะครับคุณแหม่มเรื่องคดีเช่าซื้อเนี่ยผมจะพูดในฐานะไม่พูดในฐานะโจทย์นะครับจะพูดในฐานะฝ่ายจำเลยหรือผู้ค้ำประกันผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับในแนวทางที่จะใช้ต่อสู้คดีเพราะมีบ่อยครั้งที่บางทีรับหมายแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้าหนี้ทนายของเจ้าหนี้หรือไฟแนนซ์เนี่ยบอกไม่ต้องไปศาลไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยไปตามนั้นเลยเนี่ยพอศาลตัดสินบ้านถูกยึดเนี่ยถึงคิดขึ้นมาได้ซึ่งตอนนั้นก็โทรปรึกษาผมบอกว่านี่มันสายไปแล้วเพราะว่าถ้าเรารับหมายอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่าเชื่อตามที่ทนายไฟแนนซ์บอกเมื่อวานวันถึงโทรมาไฟแนนซ์บอกว่าถ้าทนายนะบอกว่าถ้ามีหมายมาไอ้เซ็นรับไปเลยนะนะครับนี่เขาหลอกล่อเรานะครับจริงๆเนี่ยการยื่นฟ้องเนี่ยการรับหมายกับปิดหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีผลแตกต่างกันอย่างมากมายนะครับก็คือถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคดีสามัญทั่วไปเนี่ยถ้าเรารับหมายเนี่ยเรามีเวลาให้ทนายความในการคิดข้อต่อสู้และการยื่นข้อต่อสู้เนี่ยได้ภายใน15วันนะครับแต่ถ้าเป็นการติดหมายเนี่ยเราจะได้สิทธิ์อีก15วันเวลาเรามากขึ้นดังนั้นถ้ามีหมายมาส่งเนี่ยนะครับเราอย่าเซ็นรับนะครับขอให้เจ้าที่ส่งหมายเนี่ยปิดหมายไว้นะครับในเรื่องการปิดหมายเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าให้ปิดหมายในที่ภาษาโบราณใช่ว่าแลเห็นได้ง่ายนะครับที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายนะครับก็มีตัวอย่างนะครับไปเน้นรถเนี่ยนะครับยื่นฟ้องแล้วเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยไปปิดหมายนะครับจำเลยเนี่ยอยู่คอนโดนะครับสมมติว่าเลขที่15อยู่ที่ชั้น5เนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าที่ส่งหมายเนี่ยเอาหมายเนี่ยไม่ได้ไปส่งที่บ้านเล็กที่15ชั้น5เนี่ยก็ใส่ไว้ในตะกร้าทางขึ้นเนี่ยของคอนโดเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการส่งหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือว่าปิดหมายโดยไม่ชอบเพราะไม่ได้ปิดที่หน้าห้องหมายเลข15ของชั้น5และการไปเสียบไว้ในตะกร้านี้ไม่ใช่เป็นการที่แลเห็นได้ง่ายนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับมีการฟ้องผู้เช่าซื้อรถยนต์ผู้ค้ำประกันเนี่ยนะ2คนเลยนะครับปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ไปต่อสู้คดีนะครับเนื่องจากไม่รู้เพราะหมายเนี่ยนะครับมันถูกส่งไปด้วยวิธีอย่างผมว่านะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าทนายคดีเนี้ยที่เค้าเรียกว่าไปต่อสู้เค้าเรียกว่าขอยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะครับแม่นหลักกฎหมายพอสมควรนะครับเพราะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ถือเป็นการปิดหมายโดยชอบแล้วเราไม่ได้ยื่นข้อต่อสู้ไปใน30วันอย่างเนี้ยนะครับแล้วเราคิดว่าผลที่ศาลตัดสินมาเราแพ้แล้วจบเลยเนี่ยแต่เรื่องนี้ทนายเรื่องนี้ขุดคุยคดีนี้ขึ้นมาแล้วต่อสู้ว่าการส่งหมายของเจ้าที่ศาลเนี่ยเป็นการส่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสู้กันตรงศาลฎีกานะครับศาลฎีกาบอกว่าการส่งหมายลักษณะนี้ด้วยวิธีใช้ว่าปิดหมายเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับที่กำหนดว่าให้ปิดไว้ในที่ที่แลเห็นได้ง่ายและต้องปิดก็หมายถึงว่าที่ทะเบียนบ้านเขาอะทะเบียนบ้านเขาอยู่หมายเลขที่15ของคอนโดเนี่ยชั้น5เนี่ยนะครับแต่มาไว้ที่ชั้นล่างอันนี้ผิดอย่างชัดเจนนะครับเป็นการส่งหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ปรากฏว่าศาลฎีกากลับมาให้เพิกถอนบทพิจารณาและมาต่อสู้คดีกันใหม่นะครับพอต่อสู้กันใหม่จากเดิมที่ศาลตัดสินฝ่ายเดียวเนี่ยยอดหนี้สูงมากแต่เมื่อจำเลยผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกัน ได้มาต่อสู้คดีนี้ปรากฏว่ายอดหนี้ลดลงมานะครับลดลงมาหรือบางกรณีเนี่ยศาลยกฟ้องไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นเราระแวดระวังเรื่องเขาหลอกล่อให้เราเซ็นรับหมายเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องไม่เซ็นรับเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ปิดหมายได้แต่ต้องปิดณกลุ่มเราบ้านเลขที่ของเราและที่เลยเห็นได้ง่ายแล้วปิดหมายมันก็จะไปซุกไว้ที่ที่เห็นได้ยากเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าโดยชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ให้ FC หรือแฟนรายการนะครับของ F95 หรือว่ารายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับจำไม่เป็นประเด็นในหัวใจเลยครับว่าถ้าเราถูกส่งหมายเรื่องทีนี้จดจำว่าส่งไม่ชอบแม้ศาลจำนวนวิจารณ์ไปและตัดสินฝ่ายเดียวโดยเราไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้เรากลับมายกข้อต่อสู้ได้นะครับว่าส่งโดยไม่ชอบนะครับทีนี้พอประเด็นเรื่องการวิธีการส่งอันนี้ทีนี้ในเนื้อหาคดีที่เราจะใช้ในการต่อสู้คดีเช่าซื้อเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยประเด็นที่จะต่อสู้กันก็คือการบอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่นะครับถ้าเป็นเช่าซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยแม้ในกฎหมายบอกว่าหยุดนับ2งวดเนี่ยนะครับก็บอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็เข้ายึดรถได้แต่ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะครับเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีประกาศของสคบนะที่คุ้มครองผู้บริโภคเพราะถือว่าไฟแนนซ์ผู้ประกอบการเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับถ้าเขาไปบอกเลิกไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยซึ่งประกาศนะครับสคบคุ้มครองว่าสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบการทำผู้บริโภคจะต้องมีเงื่อนไขสัญญาว่าลูกหนี้ต้องผิดนัด3งวดติดต่อกัน3งวดติดต่อกันนะครับแล้วพองวดที่4เขาถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาแล้วเข้าครอบครองคือเข้ายึดรถเรากลับไปได้นะครับทีนี้กระบวนการเนี่ยเนื่องจากแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยกลับไปกลับมานะครับผมมาจับหลักให้ใหม่นะครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับถ้าเราผิดนัดแล้วเราลดไปคืนเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยถ้าเขาไปขายแล้วขาดราคาหรือว่าไม่ได้ราคาตามราคาที่แท้จริงเนี่ยที่ควรจะเป็นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบค่าขาดราคาอยู่นะครับก็คือถ้าจะส่งรถคืนเนี่ยเราต้องไม่ผิดนัดต้องเคลียร์หนี้ให้จบไม่มีหนี้ค้างแล้วเราไปส่งคืนนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเขารับก็ถือว่าเราไม่ผิดสัญญาพอเรารถไปขายเนี่ยนะครับถ้าขายแล้วเขาได้ก็คือไม่ได้ทุนคืนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะฟ้องเราได้เท่าที่เป็นทุนที่แท้จริงนะครับถ้าขาดราคาเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบเพราะกรณีนี้ไม่ถือว่าผิดสัญญานะครับทีนี้ถ้ากรณีที่เขาบอกเลิกสัญญามานะครับแล้วยังไม่ครบเวลาซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์จะมายึดรถเราเพราะเขาบอกเลิกสัญญา30วันเนี่ยนายเราชำระหนี้ถ้าไม่ชำระเขาจะยึดรถปรากฏว่ายังไม่ถึงกำหนด30วันเลยไฟแนนซ์ก็ให้ยืมยึดรถไปยึดรถมานะครับถ้ายึดรถมาลักษณะเนี้ยนะครับถือเป็นการยึดโดยไม่ชอบถ้าเราโต้แย้งถือว่าการยึดรถครั้งนี้ไม่ชอบการเลิกสัญญาไม่ชอบนะครับเราฟ้องแย้งกับเรียกค่าเสียหายไฟแนนซ์ได้แต่ถ้าเรายอมส่งรถคืนให้กับเขาไปอันนี้ถือว่าเป็นการเลิกสัญญากันโดยนะครับโดยปริยายเนี่ยนะครับเรายังมีข้อต่อสู้อยู่นะครับว่าเขาอยู่ก็มายึดถ้าเราไม่โต้แย้งเนี่ยมันอาจเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยายได้นะครับซึ่งเราก็ต่อสู้เรื่องขาดราคาได้นะครับคำว่าขาดราคาเนี่ยนะครับอันนี้ให้แฟนๆรายการจำมาเลยนะครับไม่ใช่ราคาตามสัญญาเช่าซื้อนะครับแต่ว่าเราเช่าซื้อเนี่ยบวกดอกเบี้ยเนี่ยลดราคาจริง 500,000 พอจัดไฟแนนซ์กลายเป็น 700,000 800,000 เนี่ยนะครับถ้าเราผ่อนไป 300,000 แล้วนะครับมันก็ค้างอยู่ 400,000 แต่ว่า 700,000 ค้าง 400,000 แต่รถนี้ราคาจริงๆเนี่ยเขาลงทุนแค่ 500,000 เองแต่ 200,000 เป็นดอกเบี้ยที่บวกก็เป็นราคาค่าเช่าซื้อนะครับประเด็นที่เราต่อสู้ได้อย่างนี้ว่าที่เขาคือปกติไฟแนนซ์เนี่ยจะฟ้องเรียกค่าขาดราคามาเต็มตามสัญญาเช่าซื้อเลยนะครับถึงว่าเราผ่อนไป3 ก็ไปขายได้2นะครับก็บอกยังขาดอยู่ 200,000 นะครับอันนี้เขาคิดจากราคาค่าเช่าซื้อแต่เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้วก็ยึดรถกลับไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดราคาเต็มตามนั้นไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้วถ้าคิดเต็มเหมือนกับว่าเขาฟ้องบังคับให้เราชำระค่าเช่าซื้อเต็มตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งเขาก็ทำลักษณะนั้นไม่ได้นะครับเราก็จะยกข้อต่อสู้ว่ารถคันนี้ต้นทุนเนี่ยตอนที่เขาลงทุนให้เราเนี่ย 500,000 นะครับเราผ่อนไป3ช่วงนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยอยู่บ้างนะครับเขาก็ต้องได้ส่วนนั้นแต่พอไปขายได้2นะครับขายได้2ที่เราผ่อนไป3อาจจะมีส่วนที่เขาต้องได้บ้างดอกเบี้ยอาจจะตีว่า 250,000 นะครับแล้วพอขายรถได้ 200,000 ตีว่า 450,000 ต้นทุนเขาคือ 500,000 หรืออาจจะมีดอกเบี้ยที่ต่อ 502,000 เนี่ยนะครับแต่ก็ฟ้อง 700,000 อันนี้เราต่อสู้ว่าที่ฟ้อง 700,000 น่ะมันมีการคิดตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มเข้าไปอีก 180,000 บาทซึ่งคิดส่วนนี้ไม่ได้นะครับถ้าก็จริงฟังได้ตามนี้เขาอาจจะคิดจากเราได้อีก 20,000 เท่านั้นเองไม่ได้คิดเต็มได้ 180,000นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอยู่นะครับซึ่งเมื่อมีการผิดสัญญาที่ไปเน้นจะฟ้องเอากับเราได้นะครับ1ค่าขาดประโยชน์เอารถไปใช้บกพร่องจำรถเสียหายนะครับไอ้เรื่องจำรถเสียหายเนี่ยนะครับอายุความเนี่ยมีข้อต่อสู้อยู่แค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่
0: าขาดราคาค่าขาดประโยชน์อันนี้ไม่มีกำหนดเวลานะครับก็คือพอไม่กำหนดระยะอายุความเนี่ยก็ถึงตามอายุความทั่วไปก็คือ10ปีนะครับแต่ประเด็นที่ว่าเนี่ยก็คือเราสามารถจะต่อสู้ได้เรื่องประเด็นว่า1บอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่นะครับถ้าไม่ชอบก็ต้องว่าไปนะครับเราต้องโต้แย้งไปอย่าปล่อยให้เขาสู้เขาดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วเรานึกจะไปต่อสู้ตอนที่เรายึดบ้านอันนี้สายเกินไปแล้วนะครับนะครับอายุความเรื่องจำรูปปกป้อง6เดือนนะครับเรื่องค่าขาดประโยชน์อันนี้ค่าขาดประโยชน์บางทีเขาคิดมาเนี่ยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถถ้าเอารถกลับไปเนี่ยก็อาจเอารถออกให้เช่าได้อาจจะวันละ500อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาคิดเรามาวันละ 4,000 อย่างเงี้ยเราต่อสู้ว่าคิดค่าการประโยชน์จากการใช้รถเกินไปนะครับถึง 3,500 เราต่อสู้ถ้าสามพิจารณาดูแล้วรถคันนี้เช่าได้จากเราไปเนี่ยก็อาจจะออกไปเช่าอาจจะได้วันละ100หรือ700ไม่เกิน 1,000 เนี่ยมันก็สามารถตัดส่วนค่าประโยชน์ได้ไปประมาณอาจจะถ้าคิดเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่ก็ตัดออกไปได้ที่เราคิดเกินมานะครับค่าขาดประโยชน์นะครับทีนี้ค่าขาดราคาอย่างที่บอกนะครับว่าก็ต้องต่อสู้เรื่องต้องคำนวณต้นทุนของไฟแนนซ์ได้ว่าเมื่อเลิกสัญญากันเขาต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมคือรถคืนนะครับโดยหลักเงินเขาต้องคืนเราแต่ว่าเนื่องจากมีการใช้รถมานะครับศาลก็ถือว่าเงินที่เราผ่อนไปอ่ะเป็นค่าใช้รถช่วงระยะเวลานั้นไปนี่รถตรงเนี้ยณขณะที่ยึดคืนเนี่ยยึดคืนเนี่ยควรจะมีราคาตลาดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยหลักการก่อนจะส่งรถคืนเนี่ยก็ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาก่อนว่ารถคันเนี้ยถ้าจะขายราคาตลาดที่เป็นธรรมเนี่ยควรจะได้ประมาณราคาเท่าไหร่เราต้องมีหลักฐานอยู่ในมือนะครับนี่พอเราต่อสู้คดีเนี่ยเราเอกสารตัวนี้หรือผู้ที่ประเมินราคารถมาเบิกความยืนยันว่าที่ไฟแนนซ์รถเอาไปขายเนี่ย1อาจจะวัวราคากับผู้ซื้อเป็นกลุ่มเดียวกันทำราคาให้ต่ำกว่าหรือการขายท่อตลาดไม่ได้เป็นโดยเปิดเผยไม่ได้แจ้งเราทราบก่อนล่วงหน้าตามประกาศสคบ.ไอ้อย่างเงี้ยมันต่อสู้ได้พอต่อสู้ได้เนี่ยบางทีส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นการขายโดยไม่ชอบเราอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าขาดราคาเลยนะครับแต่ถ้าต้องรับผิดชอบก็ไม่ใช่ค่าเช่าซื้อนะครับต้องเป็นค่าขาดราคาคือต้นทุนที่แท้จริงของราคารถคันนี้ถ้าขายณขณะนั้นเนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นข้อต่อสู้นะครับเรื่องค่าขาดทีนี้ปกติเนี่ยเช่าซื้อเนี่ยก็จะมีผู้ค้ำประกันด้วยโดยทั่วไปนะครับพอผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับพอผิดนัดทรัพย์เนี่ยกฎหมายบอกว่าไฟแนนซ์รถเนี่ย จะต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะภายใน60วันเนี่ยต้องแจ้งถ้าไฟแนนซ์ไม่แจ้งผู้ค้ำประกันภายใน60วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับต่อสู้ได้นะก็รับเฉพาะอย่างสมมติว่าถ้าขาดราคาค่าขาดราคาเท่าไหร่เราต้องไปชอบพร้อมดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยเนื่องจากว่าเกิดหลังจากนะครับจากการขายตลาดนะครับได้ราคาต่ำนะครับไอ้กรณีเนี้ยผู้ค้ำประกันเนี่ยอาจจะสู้ได้ว่าค่าขาดราคาเนี่ยมันเป็นหนี้อุปกรณ์ไม่ใช่หนี้หลักซึ่งมันเกิดขึ้นในภายหลังจากการผิดนัดแล้วคุณไม่ทวงถามเราภายใน60วันก็ผู้ค้ำประกันอาจต่อสู้ไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต้องรับผิดชอบค่าทวงถามไม่ต้องรับผิดชอบค่าต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับก็เคยเกิดตัวอย่างว่าจะนี้ขึ้นมาแล้วที่ทำให้ผู้ค้ำประกันชนะคดีได้นะครับแต่ถ้าเขาลืมไม่ทวงถามเลยไม่บอกกล่าวผู้ค้ำประกันเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเราต่อสู้ว่าไม่มีการทวงถามหน้าฟ้องไม่มีศาลยกฟ้องผู้ค้ำประกันไปเลยนะครับถ้าไม่มีการทวงถามนะครับถ้าทวงถามเลย60วันก็ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังถ้าไม่ทวงถามเลยแล้วมาฟ้องผู้ค้ำประกันก็ต่อสู้ว่าอำนาจฟ้องของไฟแนนซ์เนี่ยที่ฟ้องค้ำประกันเนี่ยฟ้องไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่บัตรให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเนื่องจากกฎหมายบัญญัติแบบไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับคำว่าทำหนังสือเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมีเผลอบ่อยนะครับบางทีหน้ากระดับทำสัญญาเช่าซื้อเนี่ยกรรมการบริษัทแต่สมมติมี2คนนะครับก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วแต่เผลอเอาคนเก่าซึ่งถูกถอดถอนหรือว่าพ้นตำแหน่งหน้าที่กรรมการไปแล้วมาเซ็นชื่อนะครับในสัญญาเช่าซื้อเคยเกิดนะครับมาเซ็นชื่อสัญญาซื้อเท่ากับบริษัทเนี่ยพูดมีอำนาจ2คนแต่กับเซ็นคนเดียวเพราะอีกคนมันหมดสภาพหมดอำนาจไปแล้วซึ่งเราต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าณขณะทำสัญญาเช่าซื้อกับณวันเวลาที่เขามาฟ้องเราเนี่ยอำนาจกรรมการเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมไหมถ้ามันปกติตลอดมาตั้งแต่ก่อนเช่าซื้อโอเคก็ต่อสู้ไม่มีแต่ถ้าณวันเช่าซื้อเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการคนเซ็นเนี่ยเปลี่ยนอีกคนหนึ่งจากสองคนเนี่ยอีกคนเปลี่ยนไปแล้วคนต่อมาเซ็นอีกอันนี้ถือว่าไม่ถือเป็นหนังสือนะครับไม่ครบถ้วนกระบวนความอย่างนี้ไม่ถือเป็นหนังสือนะครับซึ่งฝ่ายผู้ค้ำประกันฝ่ายผู้เช่าซื้อต่อสู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าไอ้กรณีนี้นะครับเป็นการทำสัญญาเช่าซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแบบไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือก็ว่าหนังสือต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกประการก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลก็คือเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นบริษัทนะครับเราต้องตรวจสอบประเด็นนี้ให้ชัดเจนแล้วเป็นข้อต่อสู้ที่ศาลยกฟ้องมาแล้วเนี่ยหลายๆคดีนะครับอันนี้บางทีถ้าเราเป็นผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันเนี่ยบางทีเราไปปรึกษาทนายความเนี่ยเราก็บางทีทนายเผลอลืมเราก็ให้ข้อคิดเห็นแก่ทนายได้ว่าเฮ้ยเคยฟังมานะฟังจากอาจารย์วินัยมาบอกว่าแบบของการสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกต้องทำเป็นหนังสือแต่ว่าทำหนังสือเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเนี่ยกรรมการต้องครบถ้วนตามอำนาจณขณะนั้นนะทนายเราตรวจดูว่าขณะนั้นเนี่ยไอ้สองคนนี่มันเผลอเซ็นหรือเปล่าคนหนึ่งมีอำนาจคนไม่มีอำนาจแม้จะเซ็นตาประทับบริษัทก็จริงแต่ปรากฏว่าอีกคนน่ะถูกตรวจสอบไปก่อนแล้วถูกตั้งอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเราอย่าดูเฉพาะวันที่ฟ้องอย่างเดียวนะครับต้องถอยไปดูณวันที่ทำยาเช่าซื้อซึ่งศาลฎีกายกฟ้องลักษณะนี้มานะครับที่ผมศึกษามาอย่างน้อยประมาณ5คดีแล้วนะครับที่ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์เนี่ยติดพลาดกับเรื่องตรงนี้นะครับกฎหมายบอกตามหนังสือไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับก็คือเชิญทั้งฝ่ายผู้ให้ซื้อผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่จะใช้ในการต่อสู้ได้นะครับและเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็บางทีเขาเรียกมาเนี่ยนะครับเก เกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจริงๆคือพอมันผิดนัดเนี่ยคือก็คิดสูงเกินไปเราก็ต่อสู้ได้ว่าดอกเบี้ยผิดนัดปกติ5บาทนะครับทำสัญญาไว้ในสัญญาบอกว่าผิดนัดคิด15แต่ว่าเราผิดนัดปั๊บเนี่ยมันอาจจะสูงเกินส่วนตรงเนี้ยนะครับสารลดลงมาอาจจะเหลือ6ต่อปีก็ได้นะครับและภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการเลิกสัญญาแล้วนะครับไฟแนนซ์จะฟ้องเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มจากเราอีกไม่ได้เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มมันต้องจ่ายบวกกับค่าเช่าเมื่อสัญญาเลิกค่าเช่าไม่มีคุณคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเอากับเราไม่ได้ไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องมาบ่อยนะครับเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วยนะครับและเรื่องส่งมอบรถบกพร่องเนี่ยผมสู้ให้น้องแท็กซี่ FC เราเนี่ยที่สามีรีศาลตัดสินให้ชนะนะครับมีปัญหาเรื่องโอนทะเบียนไม่ได้มีปัญหาเรื่องตอกตัวเลขมาไม่ถูกต้องเนี่ยออกวิ่งไม่ได้ตามปกตินะครับถือว่าผู้เช่าซื้อส่งมอบรถบกพร่องเรายกข้อต่อสู้ไม่จ่ายชำระค่าเช่าซื้อได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็คงสรุปได้กันเหมือนประมาณนี้ครับคุณแบบ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งที่มีภารกิจนะคะอาจารย์ก็สละเวลานะคะมาดำเนินรายการให้ทำให้รายการเนี่ยนะคะสมมุติลื่นไหลแล้วก็ได้ความรู้เหมือนเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับขอบคุณแม่ทุกท่านโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
0: Pulsar
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy

0: Line at Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์

0: ค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่

0: ันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้

0: แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝัน

0: ันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทาน

0: กับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

โหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่วันนี้ที่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะคะดิฉันน่ะเมื่อมากเลยเดี๋ยวนะเอ้าวันนี้23โอ๊ยตายแล้วดิฉันอ่ะนะคะสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพ.ศ.2569นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ส่องดวงกันไปทั้งวันมาดูข่าวก่อนเลยดีกว่าตึ๊บนะ22ปี22ปีแล้วนะลูกทุ่งมหานครเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยเขาก็มีสโลแกนมาแล้วนะผมเห็นแล้วแวบๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เราต้องให้กำลังใจค่ะนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของกำลังใจนะกำลังใจให้กับทางเหนืออย่างชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงเลยนะคะขึ้นธงแดงระดับน้ำเข้าเกณฑ์วิกฤตก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียม

ขนย้ายทรัพย์สินเอาไว้ในที่สูงเทศบาลเนี่ยเขาจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่องดีมากดีมากนะคะแล้วก็เตือนนะคะแม่สอดแม่ละมาดแม่น้ำเมยเนี่ยระวังจะล้นตลิ่งก็ยกของที่สูงขึ้นเคลื่อนย้ายเขาก็จะพยายามช่วยกันเคลื่อนย้ายพวกกลุ่มเปราะบางคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คอยฟังอัปเดตระดับความสูงของแม่น้ำเมยนะคะโดยเฉพาะที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาสะพานแห่งที่หนึ่งเขาบอกว่าสูงกว่าตลิ่งแล้วน้ำกำลังจะล้นตลิ่งเพราะว่าน้ำยังเพิ่มระดับสูงขึ้นประกอบกับฝนก็ตกอีกนะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมยก็ต้องยกของเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายคนนะคะหากต้องการอพยพก็ควรขอความช่วยเหลือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออปท.ในพื้นที่ด่วนเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เนาะเมื่อต้นปีก็เป็นกำลังใจให้ทางใต้นะพอตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทางเหนือนะคะเราเดี๋ยวเขาจะมีวันที่30เนาะมีคอนเสิร์ตนะคะร่วมด้วยช่วยกันของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะก็ช่วยกันมาดู SMS ที่4689400ถ้าอ่านเนี่ยไม่ได้ว่าอ่านซ้ำนะแต่ซ้ำจริงเกิดวันพฤหัสที่28 กุมภา 00จากนี้จนถึงสิ้นปีจะมีโชคการเงินหรือไม่สุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพระวังหัวเข่ากับท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะคุณพี่นะคะปีนี้อายุ69นะคะ69เนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรเลยถ้าทำงานอยู่เนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่ทำงานก็วุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่า69แล้วเนาะพฤหัสที่11 มกราคม 2511ถามโชคโรคภัยความรักแหมอันนี้สงสัยจะสวดมนต์บ่อยเพราะว่าเขียนมาว่าโชคโรคภัยความรักนะฮะปีนี้58นะคะ58ก็เป็นเรื่องการเงินล้วนเลยนะคะแล้วก็การงานเนี่ยน่าจะหนักหนาพอสมควรคือหนักล่ะทำงานเยอะทำงานหนักเงินน้อยอะไรเงี้ยโอ้วันอังคารที่4 พฤศจิกา 23นะ4 พฤศจิกา 23เรื่องโชคลาภและการเงินสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเพื่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือเพื่อนเราเนี่ยมันแบบบางทีเราสนุกสนานเรามีความสุขเราไอ้นี่กับเพื่อนแต่เราพยายามอยากให้เขามีความสุขแต่เขามีความสุขด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บางครั้งเราแย่ก็เพราะเขาแต่ก็ดีก็เพราะเขาด้วยนะคะถ้าถามเรื่องว่าให้ต้องระวังอะไรเนาะปีนี้อายุ46กำลังจะ46เพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องระวังหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเอางี้ทุกเรื่องก่อนนะแล้วก็ระวังเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องภายในครอบครัวนี่แหละโอเคอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงสัก3เพลงก่อนเด้ออ้าวเพลงหายทำไมเพลงดิฉันหายอ๋ออยู่นี่และเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับมานะเมาส์กันที่02-248-1366จ้า

0: มายังฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อเล่นครับ
1: ฉลวยครับ
0: ฉลวย
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: จันทบุรีครับ
0: อยู่จันทบุรีวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เออแปดปีวันที่1มกราคม
0: 1มกราคม2484นะคะ
1: ครับ
0: โอ้โห1มกราคมวันไม่รู
1: ้วันไม่ร
0: ู้วันไม่รู้
1: จ้
0: าเพราะว่าสมัยก่อนนี้คาดว่า
1: ไม่ค่อยรู้อ่ะพ่อแม่ไม่ค่อยบอกวันน่ะเดิม
0: คาดว่าวัน1มกราคมก็ไม่ใช่วันจริงซะด้วยใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ไ
0: ม่ใช่วันจริงนะ
1: เออพอสอนนี่เขาแต่งมา
0: อ้าวแล้วจริงๆแล้วคุณลุงอายุเท่าไหร
1: ่85
0: ฮะไม่เอาจริงๆอ่ะพอสอแต่งมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรา85หรือเปล่า
1: ไม่เราเกิด85ฮะ85เดือน8วันอังคาร
0: อ๋อเกิด2485แต่ไอ้2484เนี่ยไม่ใช่
1: ไม่ใช่ฮะ
0: อ้าวรู้แต่ว่า2485
1: เดือน
0: 8นะแล้วก็วันอังคาร
1: ครับ
0: อ้าวแล้วในบัตรประชาชนล่ะคะ
1: ในบัตรประชาชนก็84ฮะ
0: อ๋อในบัตรประชาชนมันเป็น84
1: บัตรประชาชนก็เลื่อนที่ว่าตอนที่ว่าจุฬารัฐเขาเป็นเนี่ยเขากลัวเราจะไม่ได้30บาทเนี่ยจะไม่ครบ60เขาเปลี่ยนหมดเลยรอต
0: ่ออ๋อนะวันอังคารก็วันอังคารไหนดูซิถ้า85เนี่ยแปลว่าคุณลุงเนี่ยย้ายบ้านบ่อย
1: ครับครับครับ
0: เป็นคนที
1: ่
0: ย้ายบ้านย้ายที่อยู่บ่อย
1: จ้า
0: แล้วก็
1: ตอนเราจะรู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรมีแต่ความเดือดร้อนอยู่เรื่อย
0: เดี๋ยวนะปีนี้อายุ84สิถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ไหม84ใช่เดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องเงินตลอดเลย
1: ครับได้เงินเขาโกงหายที่เขาไม่ให้
0: เพราะว่าเราใจดี
1: จ้ะ
0: เพราะเราเป็นคนใจดีใจอ่อน
1: ครับ
0: เขาก็ให้แต่ให้น้อยมากแล้วก็หรือไม่ก็ ไม่ให้เลยชักดาบ
1: เขาบอกไว้ที่ผมก็ใช้หมดทั่วเขาเก็บไว้แต่เวลาเจ็บป่วยจริงเขาไม่ให้
0: อะไรนี่ลูกหลานอะดิ
1: น้องๆผูกน้องๆ
0: อ๋อคือ
1: แต่มันมีเรื่องที่ว่าจะปวดหัวอยู่เรื่อยต้องทนอย่างเดียวอะอะไรจะพ้นเรื่องนี้สักทีไม่รู
0: ้มันยังไม่พ้นนะสิคะมันยังไม่พ้นแล้วก็เป็นคนชอบตื่นเช้าซะด้วยนอนก็ไม่ค่อยได้นอน
1: ครับ
0: เป็นคนชอบตื่นเช้ากลางคืนก็กลางคืนก็ตื่นเช้าก็ตื่นนอนตอนไหนเนี่ย
1: เมื่อก่อนเนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่หลับแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: คิดมากไง
0: ก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันและเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเราได้นะคะยังไงก็ต้องนี้แหละเราต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะ
1: ครับ

0: คุณลุงสู้ๆไม่รู้จะปลอบใจยังไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่อง
1: มันมีขัดข้องอะไรเปล่าไม่รู้ว่ามันมีแต่ปัญหาผมมันไม่เคยที่ว่าจะพูดอะไรในเรื่องอะไรเขาจะโกงไม่โกงเรื่อง
0: อ่ะเราต้องอยู่กับลุงอายุเท่าไหร่ละ
1: 85
0: 85แล้ว85ปีอ่ะผ่านมาได้เนี่ย อีกสักแบบว่า 4-5 ปีมันก็ต้องผ่านไปได้เนาะ
1: ครับ
0: สู้ๆค่ะคุณลุง
1: คร
0: ับขอบคุณครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงครับมาได้ไหมฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อนายครับ
0: ชื่อนายอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่ลาดพร้าวซอย71
0: โอเคครับลาดพร้าวนะครับโอเควันเดือนปีเกิดครับ
2: วันที่6เดือนกุมภาพันธ์2511
0: อ่าฮะรู้วันไม่เอ่ย
2: วันศุกร์ครับ
0: 6กุมภาพันธ์11แต่ไม่รู้เวลาเกิดเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะเห็นแม่บอกว่าน่าจะประมาณตี3ตี4ประมาณนั้น
0: โอเคแต่ว่า6กุมภาในปฏิทินดิฉันเนี่ยมันเป็นวันอังคารแม่บอกวันศุกร์เหรอ
2: คร
0: ับ แม่บอกเกิดวันศุกร
2: ์ใช
0: ่
2: คร
0: ับ โอเคอ่ะก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดวันศุกร์วันอังคารกับวันศุกร์ไม่เหมือนกันเรานี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่นะ
2: ก็ประมาณนั้นนะครับ
0: อืมแม่รักมากแต่เราก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เท่าไหร่แต่แม
2: ่ไปแล้ว
0: แต่แม่จะรักมากอาจจะเป็นลูกคนโตเอาเหรอคนเล็กเหรอ
2: ครับคนสุดท้องเลย
0: แต่เป็นคนสุดท้องที่พึ่งพาได้อ่ะหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องมาพึ่งพาเรา
2: ประมาณนั้นเขามุ่งเป้ามานี่เขาคือต้องได
0: ้อืม
2: หรือจะเราไปหาเขานี่คือไม่ได
0: ้
2: คำเดียว
0: อ่ะฮะ
2: คำเดียวสั้นๆเลยคือไม่มี
0: คือไม่มีเนาะ58ถ้าเกิดวันศุกร์คือไม่สนุกกับคนรอบตัวไม่สนุกกับคนรอบตัวเลยมีแต่ปัญหามาให้เรา
2: ใช่ประมาณนั้น
0: ถ้าเป็นวันอังคารก็คือเป็นเรื่องของการไม่สบายใจมากกว่าไม่สบายใจกับคนรอบตัว
2: ก็ทั้งสองอย่างอะพี่ผู
0: ้
2: ทั้งไม่สนุกทั้งไม่สบายใจ
0: ฮะก็
2: รู้เรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพเราเนี่ยเราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หายใจไม่ค่อยเต็มอิ่ม
2: คร
0: ับยังไงก็หายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็หัวเข่าไม่ดีแล้วก็มือเท้าชาตะคิวกิน
2: ประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้เอาไอ้เครื่องโอลีไนมาใช้มันดีขึ้น
0: อืมดีจริงเหรอ
2: ดีครับดีอาทิตย์นี้2วันหายเลย
0: มันแค่ค่อยยังชั่วเปล่า
2: หายเลยครับสั่นยิ่งกันยั่งเนี่ยหายเลยเดินได้กินข้าวได้อะไรปกติเลย
0: โอ้เหรอ
2: โรคสะเก็ดเงินก็หาย
0: เออก็ดีสิ
2: แล้วถ้าเป็นแผลเบาหวานที่รักษาไม่หาย
0: ห
2: ้าวันแห้งเลย
0: ห
2: ายเลยครับ
0: โอ้ยแล้วไปค้นพบได้ไงเนี่ย
2: ปวดหลังก็เขามีมานานแล้วนะพี่ปูเครื่องตัวเนี้ยมันอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่สติเนี่ยที่ชั้นสองอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วเราไปเจอได้ไงอ่ะเราอ่ะไปเจอ
2: ได้มีคนรู้จักกันเขา
0: บอกมา
2: แล้วก็แล้วเราก็ไปลองดูประมาณ3-4 วันมันดีขึ้นแล้วก็เลยซื้อเครื่องมาใช้เอง
0: อืมนะยังไงก็ถ้าเครื่องมันดีก็บอกต่อมาในเฟซบุ๊กอ๋อ FM 95มันก็ได้
2: ดีตัวนี้ดีมากว่าเพราะไอ้มันเริ่มแรกมาจากว่าคนอเมริกาเขาเป็นอัมพาตแล้วก็โรคความดันแล้วก็มะเร็งเขาใช้อยู่ประมาณเดือนกว่าเขาหายมันก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วทีนี้มาเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันเข้ามานานแล้วแต่ว่ามันไปดังทางใต
0: ้มันเป็นเครื่องยังไง
2: ใช้เยอะมาก
0: เอาบัตรทำอะไร
2: มันเหมือนเครื่องลดน้ำหนักอะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นไอระบบเขาเรียกอะไรนะ

0: ขึ้นไฟฟ้า
1: นึกออกแล้วมันไ
0: ปเพิ่ม
1: แล้วแปะที่ไหนแปะที่ไหน
0: ไม่ต้องแปะครับเราใช้เหยียบ
1: เหยียบที่เหรอ
0: ครับมันเป็นแป้นเหยียบเลย
1: อ๋อ
0: ถ้าคนนอนติดเตียงเนี่ยเหยียบไม่ได้ก็คือเอามือเนี่ยสองข้างเนี่ยแปะคนติดเตียงตอนมีคนเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาติดเตียงอยู่2ปีเขามานั่งเครื่องนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างสบาย
1: ๆพี่รู้แหละว่ามันทำงานยังไง
0: ครับ
1: มันทำงานส่งเลือดให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก
0: ใช่ใช่ใช่ครับเป็นตัวทำให้เลือดไหลเวียนแล้วก็เข้าไปบำบัดข้างในที่แบบว่าอักเสบอะไรข้างในเนี่ย
1: แปลว่าคนที่ได้ผลเนี่ยก็คือเลือดไหลเวียนไม่สะดวกพอเลือดไหลเวียนสะดวกทุกอย่างร่างกายมันก็จะปรับแล้วดีขึ้น
0: ครับมันแต่มันแปลกตรงที่ว่าเป็นฮัตชินสันเนี่ยพ่อเป็นฮัตชินสันลูกชาย2คนเป็นหมอรักษามา10ปีไม่หายแต่มันนั่งเครื่องนี้3วันหาย
1: แต่มันต้องนั่งมันไม่ใช่ว่า3วันหายหรอกแต่มันต้องนั่งไปเรื่อยเพราะว่ามันเลือดมันจะต้อง
0: ผลประมาณภายใน3วัน5วันเนี่ย
1: ใช่แต่เลือดมันจะไหลเวียนไปเรื่อยๆนั่นเอง
0: เพราะว่านั่งเช้า30นาทีเย็น30นาทีแต่วันนึงใช้ได้แค่2ครั้งนะครับคือ
1: จ้ะโอเคอ่ะ
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะได้บุญไปอีก1คนได้บุญไปอีก1คนนะฮะบอกต่ออย่างงี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอันนี้ก่อนอีกสัก1คนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับว่าชื่อเล่นครับ
2: ชื่อคิดครับ
1: คิด
2: ขอไปจะดีตอนเด็ก
1: ครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ตอนนี้กำลังขับรถกลับชลบุรีครับ
1: หมายถึงว่าวันอ้าวนี่อ๋อกลับไปทำงานที่ชลบุรี
2: ใช่ครับก็ไปทำงานชลบุรีครับ
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: 23 มีนา 2521ครับ
1: วันอะไรรู้ไหม
2: วันจันทร์ครับวันจันทร
1: ์ปีนี้48วันจันทร์ค่อยยังชั่วหน่อยก่อนหน้านี้แย่มากแต่เราก็ผ่านมันมาได้เนอะ
2: สุดครับใช่คำว่าสุดเลย
1: ยังไม่สุดหรอกแกอายุแค่48ครึ่งชีวิตเองมันต้องชีวิตมันต้องมีมาอีกเรื่อยๆมันไม่ได้แค่นี้อ
2: ยากจะถามเรื่องสุขภาพครับพี่ปูครับเรื่องสุขภาพนะครับ
1: สุขภาพเนี่ยภายในเราอะไม่ค่อยดีปอดเนี้ยเราก็ต้องระวังไม่รู้เราสูบบุหรี่หรือว่าเราไปเจอมือบุหรี่มือสองบ่อยๆก็ไม่รู้
2: ขออนุญาตว่าไม่เคยดูดบุหรี่เลยครับผมไม่
1: แต่ไปเจอบุหรี่มือสองบ่อยๆหรือเปล่าไม่รู้
2: บุหรี่มือสองคืออะไรเนาะ
1: บุหรี่มือสองไม่ได้แปลว่าบุหรี่ที่เขาดูดแล้วมาดูดใหม่มันคือควันไงยะควันบุหรี
2: ่
1: ควันบุหรี่ PM
2: โอ้อันนี้เจอเยอะครับเพราะว่าที่ทำงานมันจะค่อนข้างฝุ่นเยอะ
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลยนั่นแหละก็ระวังเรื่องเนี้ยเรื่องปอดให้ดีแล้วก็มือเท้าชาอะไรเงี้ยแล้วเกิดกี่โมงอ่ะ
2: ตื่นที่สี่ครับ
1: ก็ระวังเข่า
2: ครับ
1: แค่เนี้ยแล้
2: วเรื่องการงานล่ะครับพี่ปูครับ
1: แต่อันเนี้ยค่อยยังชั่วดีก่อนนะเนี้ยแย่มากก่อนหน้านี้งานเนี่ยโอ้โหหนักเละสารพัดทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัววุ่นวายสุดๆปีนี้ค่อยชั่ว
2: ครับ
1: เรานี่มันหน้าตาดีนะเนี่ย
2: ขอบคุณครับ
1: หล่อเลยแหละเมียกี่คนวะเนี่ย
2: ขายังไม่ต่อเลยฮะ
1: นั่นน่ะสิว่าเราหน้าตาดีอ่ะปีนี้ดีแล้วโอเคเนาะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับพี่ปูครับ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เขาถามว่าเครื่องอะไรครับที่เขาโทรมาคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรเชื่อจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นการสั่นที่เท้านะคะน้องชายปูก็เคยใช้ค่ะแล้วทำไมเมื่อก่อนเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นเครื่องสั่นที่เท้ามันทำงานยังไงอ๋อพอมาจัดรายการ Wake Up Thailand เนี่ยเราก็ค้นหาหลายๆอย่างคือน่องคนเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าหัวใจดวงที่สองเนี่ยแหละค่ะพอเวลาที่มันสั่นเนี่ยน่องมันก็จะทำงานเหมือนปูเนี่ยปูเจ็บเนี่ยปูจะต้องกระดกเท้าตลอดเวลาเพื่อให้

เส้นเลือดนะคะมันไหลเวียนพอมันไหลเวียนกลับขึ้นมาเลี้ยงที่หัวใจแล้วมันก็ไหลเวียนกลับไปอ่ะร่างกายเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะโรคหลายๆอย่างก็จะหายต้องลองไปเซิร์ชดูนะคะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเอาล่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันต่อค่ะ

0: ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟ

0: ย26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

บ่จับได้สลากเป็นแฟนนะปิดด่านค่ะตอนนี้เขาปิดด่านเนี่ยก็อย่างที่เรารู้เนอะว่าทางข้างกัมพูชาเนอะเขาปิดด่าน 100% ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะกองทัพเรือเนี่ยผนึกกำลังตำรวจน้ำสกัดอาวุธสงครามจากฝั่งตรงข้ามปรากฏยึดนะคะ AK-47 พร้อมกระสุนมากกว่า 24,000 นัดอ่ะกองทัพเรือเนี่ยนะคะเขาร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดค่ะติดตามพวกขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลแล้วไปจับได้คือมาตรการเนี้ยนะคะมันเป็นมาตรการปิดด่าน 100% แต่ปิดด่าน 100% เนี่ยไม่ได้หมายถึงการควบคุมเฉพาะด่านหรือจุดผ่านแดนทางบกเท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังครอบคลุมถึงการปิดและเฝ้าระวังช่องทางการลักลอบทุกเส้นทางค่ะไม่จะเป็นทางบกทางทะเลรวมถึงช่องทางทางธรรมชาติท่าเรือนะคะแล้วก็เส้นทางเดินเรือที่อาจจะถูกลักลอบเอาคนเข้ามาเอาคนออกไปขนส่งอาวุธยาเสพติดสิ่งกฎหมายเขาเข้มงวดมากตอนนี้เขาเข้มงวดมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะคิดจะไปแบบอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าอย่าหาทำอย่าหาทำอ่ะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันสักหน่อยนะคะที่4689400ผมชื่อ1ครับเกิดวันศุกร์ที่8พฤศจิกา17 17นี่คืออายุเดี๋ยวนะ17 17 5 52เนาะ52วันศุกร์กำลังจะ52นะคะเพิ่ง51เต็มไปเป็นเรื่องงานล้วนๆแต่อยากถามพี่ปูเรื่องสุขภาพการเงินและการงานงานเนี่ยเครียดทำเอาแบบเข่าสุดเอางี้เดียวเข่าสุดนะคะแล้วก็ระวังสมมติเกิดเราป่วยเรื่องในร่มผ้าสมมตินะมันก็จะขึ้นมาเลยเพราะความเครียดของเรามันจะขึ้นมาเลยเพราะความเครียดของเรานะคะแล้วก็ระวังเขาเรียกอะไรนะไส้เลื่อนแล้วก็พวกของตัวเองอะนะน้องน้อยของตัวเองอะต้องระวังหน่อยนะคะ

แล้วก็ระวังหัวเข่าไม่ดีเท่านั้นเองนะจ๊ะอีกอันนึงอ้ำเกิดวันอังคารที่11สิงหา41ถามเรื่องครอบครัวความรักสุขภาพการเงิน41ปีนี้อายุ28 28โอ้โหที่พูดมาเนี่ยคือมีปัญหาเลยครอบครัวความรักสุขภาพการเงินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังก่อนนะจ๊ะปัญหาเยอะมากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องของระบบหายใจนะคะหลังแล้วก็หัวเข่าไม่ดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แม่แก้วนะคะวันนั้นก่อนผู้ดูแม่แก้วนะคะเพลงนี้นะคะคือเรียกว่าแม่แก้วแม่แก้วแม่ของน้องณเดชน์นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นคนแต่งเองลองฟังดูสักหน่อยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

พี่รักจริงนะคะก็อยู่ในช้างเผือกนะจ๊ะขอกันได้แม่ดิฉันดูตัวเองแล้วอ้วนจังเลยตอนนี้70โลอ่ะนะคะคือแบบตั้งแต่ไม่สบายอ่ะก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะก็ใช้วิธีกายภาพมากกว่าออกกำลังกายกายภาพมันก็ได้เหงื่อนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมเพื่อนมาโอ้โหของกินอย่างเยอะตอนนี้พุงแบบแย่เลยแย่มากเลยไม่รู้จะทำยังไงอ้าวเนี่ยอันนี้เป็นข่าวไม่ได้คือข่าวแบบว่าไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้อะไรนะแต่มันเป็นข่าวที่อยากเล่าเมาให้ฟังนะคะว่าปูก็ไม่เข้าใจนะก็ชอบเกิดกับคนประเทศนี้จริงๆนะคะมีผู้โดยสารผู้หญิงคนนึงท้องเสียอั้นไม่ไหวแกก็เอาตรงเบาะที่นั่งเลยบนเครื่องบินบนเครื่องบินเราคิดดูดิเขาบอกว่าต้องทน40นาทีนะคะกว่าเครื่องบินจะลงทั้งที่ห้องน้ำอยู่ไม่ถึง5เมตรสายการบินสีแดงสายการบินสีแดงเดินทางจากมาเลเซียมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนค่ะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมากับเด็กแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นป่วยไม่สบายทีนี้เนี่ยประมาณ2:00ได้ทุกคนก็กำลังหลับอยู่เลยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็ถือถุงเดินไปที่ห้องน้ำจากนั้นทุกคนก็โอ๊ยตายละสงสัยเด็กอาเจียนเลยหรือเปล่าไม่ใช่จ้ามันไม่ใช่กลิ่นอาเจียนจ้าแล้วปรากฏว่าเจอบนพรมเป็นทางยาวเลยจ้าทุกคนก็ต้องทนนะคะจนกระทั่งเครื่องลงแล้วแอร์โฮสเตสก็ต้องสวมถุงมือมาทำความสะอาดเบื้องต้นกันไปก่อนคิดดูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคนที่โดนอย่างเงี้ยเขาก็ไปฟ้องร้องนะเขาก็ฟ้องร้องว่าเออทำไมต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ลองคิดดูนะเครื่องบินเขาจะไปฟ้องร้องกับไอ้คนนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจว่าหลายครั้งแล้วนะที่เราเห็นเนี่ยทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางอันนี้ไม่เข้าใจเชื่อไหมเขามาทำในประเทศไทยเราด้วยนะในกรุงเทพเราก็มีนะคะหลายที่มากที่เขาบ่นเนี่ยคือบางทีแบบว่าเด็กลูกหลานเขาแทนที่จะเดินพาไปห้องน้ำไม่อย่างเงี้ยนะคะแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมาให้ฟังเฉยๆอันนี้เป็นข่าวนะนี่มันเป็นข่าวนะบอกให้มาดู SMS กันดีกว่าที่4689400มาเดี๋ยวดูสินี้ไปแล้วจึ๊บๆๆโอเคอยากทราบเรื่องงานกับเงินครับเกิดวันศุกร์ที่13พฤษภาคม31นะคะ13พฤษภาคม31 31ปีนี้เท่ากับอายุ38 38เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้ะนะคะงานอาจจะหนักแต่นั่นหมายถึงว่ามันคือประสบการณ์ใหม่หรืออำนาจที่อยู่ในมือหาว่าดีไหมมันดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยไม่คุ้มเงินเท่านั้นเองนะคะน้องแตงโมเกิด30มกราคม43วันอาทิตย์ตอนนี้กำลังจะย้ายที่ทำงานใหม่ดีไหมคะเดี๋ยวนะ43เท่ากับอายุ26วันอาทิตย์อ่ะโอเคค่ะคือถ้าย้ายที่ทำงานใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะดีในระดับหนึ่งนะดีกว่าที่เราก่อนหน้านี้เราอยู่ที่เดิมปีที่แล้วเราก็อดทนมาจนถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะถือว่าโอเคผมช่างแจ็คเกิดวันเสาร์ที่5มิถุนา08

ดคนจังหวัดอุดรครอบครัวกับอนาคตโชคลาภรู้สึกตันตันอื่นๆโอเคครับ08เท่ากับอายุ61 61วันเสาร์โอ้โหทั้งตันทั้งอื่นเลยจ้าบอกเลยทั้งตันทั้งอื่นนะจ๊ะแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวคนใกล้ตัวถ้าทำงานก็ลูกน้อง

อื่นๆจริงๆตันๆอื่นๆจริงๆอ้าวสองเพลงนะคะสองเพลงกับน้องสองคนนี้น้องเราเองนะคะและเดี๋ยวค่อยกลับมา022481366จ้า

0: โอ้โหเป็นไงคะเสียงน้องตาลเพราะมากนะโอ้คนลุกคนลุกเลยนะมาวันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ค่ะชื่อเล็กค่ะเล็กค่ะ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่กรุงเทพรามอินทราค่ะ
0: อยู่รามอินทราเนอะวันเดือนปีเกิดจ้า
1: วันเกิดวันอังคารวันที่15เดือนพฤศจิกา2492ค่ะ
0: 2492โอ้โหเป็นเสาหลักขนาดอายุ77แล้วก็ยังเป็นเสาหลักอยู่เลยเหรอคะเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะบางทีคนเรารักลูกรักเขามากแต่เขาไม่ได้รักเท่ากับรักเราก็อย่าไปน้อยใจเลยค่ะคุณพี่ขาอายุ77แล้วนี่คุณพี่ยังทำงานอยู่เลยเหรอ
1: ใช่ทำค่ะทำงานส่วนตัว
0: แต่ลูกหลานเนี่ยช่วยได้น้อยมากเขาบอก
1: ค่ะ
0: ช่วยได้น้อยมากอ่ะคุณพี่ก็ต้องสู้ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องสู้ๆแหละโอ
1: ้แล้วจะสำเร็จไหมคะงานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานธุรกิจส่วนตัว
0: พี่คะพี่ต้องใช้สตังค์เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็เครียดด้วยเป็นเรื่องที่ต้องใช้สตังค์เยอะแล้วก็เครียดธุรกิจส่วนตัวของพี่เนี่ยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เปิดปฏิทินเลย2492ปีฉลูอือหือโอ้พี่นี่1อยู่ไม่นิ่ง2ตื่นแต่เช้า3เป็นเสาหลักของครอบครัวเธอทีเดียวพี่ทำอะไรเกี่ยวกับอาหารการกินหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเป็นธุรกิจเรื่องของอาหาร
0: เพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดมันว่าอย่างนั้นพี่เกิดกี่โมงอ่ะรู้ไหม
1: ตอนนั้นแม่บอกว่า8โมงเช้าอะค่ะ8โมงสมัยนั้นไม่รู้ท่านดูอะไรเป็นหลักแต่ว่าทั้งพ่อทั้งแม่พูดบอกว่า8โมง
0: นั่นหมายถึงว่าพี่เป็นเสาหลักใหญ่มากเลยให้กับทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่ะถามสำเร็จไหมมันสมมติว่าเราคาดหวังไว้100มันอาจจะไม่ถึง 100% แต่ว่าด้วยความที่พี่เนี่ยมีความโชคดีอยู่ในดวงเวลาเกิดอะไรมันก็จะมีสถานการณ์หรือคนเข้ามาช่วยให้มันผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบได้แต่ไม่ได้ดังหวัง 100% เท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่าให้มันมีปัญหาเยอะดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาเยอะดีที่สุดนะคะก็ได้แต่ภาวนาให้มันไม่มีปัญหาเยอะแต่ว่าเยอะอ่ะ เดี๋ยวพอไปปูไม่รู้ว่าพี่จะทำเมื่อไหร่ถ้าทำก็ถ้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะวุ่นวายสุดๆเดือนพฤศจิกาจะวุ่นวายก็ถ้ารู้ไว้ก็พี่ก็หาทางแก้ไขหาทางหลบหลีกได้นะคะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่เขาดูเสียงแบบเพาะๆเนอะดูไม่เหมือนคนอายุ77เลยมายังดูแบบเป็นคนที่แบบดูไม่เหมือนคนอายุ77อะเสียงเขาดูยังสาวอยู่เลยอะฮัลโหลอ้าวปิดวิทยุด้วยนะคะถ้าไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวสายจะหลุดฮัลโหล
2: เดี๋ยวค่ะตาอั้นจะถามเรื่องลูกค่ะ
0: แล้วเราชื่ออะไรล่ะคะชื่อเล่นน่ะ
2: ชื่อแดงค่ะ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวสายจะหลุดไปเลยค่ะ
2: ค่ะชื่อแดงค่ะจะถามเรื่องลูกนางสาวสุพิชา
0: ชื่อเล่นน้องค่ะชื่อเล่นน้อง
2: ชื่อเล่นน้องน้องเอิญค่ะ
0: น้องเอิญนี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม่เป็นไงฝนตกตลอดไหม
2: อ๋อตกค่ะตก
0: น้องเอิญวันเดือนปีเกิดน้องเอิญค่ะ
2: อ
0: ั
2: น13พฤษภาคม42ค่ะ วันพฤหัส
0: เกิดกี่โมงคะ
2: เกิดตอน 5:30 ตอนเย็นค่ะ
0: เขาเครียดอะไรเนี่ย
2: ตอนนี้เหรอ
0: ใช่
2: เขาไม่ค่อยสบายค่ะ
0: ไม่สบายป่วย
2: ค่ะเป็นประสบอุบัติเหตุไม่รู้ว่าแกจะสมบูรณ์เมื่อไหร
0: ่นี่หน้าเขาถึงค่อนข้างเครียดคือหนึ่งเขาเป็นคนที่เครียดง่ายอยู่แล้วห้าโมงเย็นเหรอคะเกิดห้าโมงเย็น
2: ค่ะห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงครึ่งตอนเย็น
0: เขาเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินทองแล้วก็น้องเอิญอาจจะเป็นเสาหลักอยู่และพอมาตอนนี้มันเลยขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: ขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งขาดมาได้สักเป็นปีแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งมาขาด
2: ค่ะ
0: ก็ฮะ
2: น้องนี่จะมีแบบสอบข้าราชการนี้ได้ไหมคะ
0: จะสอบข้าราชการเมื่อไหร
2: ่
0: อ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อรอบต่อไปนะคะ
0: รอบต่อ
2: พอดีรอบที่แล้วมันคะแนนมันตกไปนิดหนึ่ง
0: โอ้โห
2: ดวงจะได้เป็นข้าราชการไหมคะ
0: ดวงได้เป็นข้าราชการค่ะถ้าเอางี้นะถ้าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเคยมีเป็นข้าราชการเขาจะได้เป็นค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาจะทันไห
2: ม
0: ไปสอบงวดหน้าทันไหม
2: งวดหน้าเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยค่ะว
0: ่
2: าตอนนี้กำลังฟื้นตัวอยู่
0: ก็นั่นน่ะสิกลัวจะงวดหน้าไม่ทันเท่านั้นเองไม่เป็นไรสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันมันก็ได้เป็นเพียงแต่ตอนนี้เขาเครียดเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นเสาหลักแล้วก็รายได้หายไปเท่านั้นเองเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะจ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวละนะเราก็ต้องเป็นกำลังใจอุ้ยเมาเยอะตรงนี้เมามี3อันนะเยอะมากค่ะคุณดิฉันจับเมาแล้วก็เอ้าเอาเลยค่ะเขาเรียกว่าเอา

0: สรรพคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Fa with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Fa with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลS S S S. We ain't got no time.

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

บนี่คือเวลาหมดเร็วเนอะนะคะเวลาหมดแล้วไวมากนะจ๊ะอ่ะเนี่ยเมื่อกี้นี้คนนั้นเขาพูดถึงเรื่องเครื่องที่จะแบบว่าช่วยกระตุ้นเส้นเลือดนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานอยู่นะมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคือเขาบอกมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเรานะน่าภูมิใจมากโดยเฉพาะฤาษีดาดตนค่ะเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพด้วยการยืดเหยียดบริหารร่างกายนะคะช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาวะนะคะแถมยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเขามีการประกวดฤาษีดาดตนด้วยนะจ๊ะภายใต้ชื่อยืดเหยียดดัดตนพ้นโรคที่เจียดัดตนพ้นโรคเขาบอกว่าเห็นคิดว่าพี่จะไปงานน้องเลแมคโดนัลด์เห็นพี่โยพี่ไปไงจ๊ะน้องพี่ต้องเนี่ยถือไม้เท้าอยู่เนี่ยถือไม้เท้าอยู่เลยทุกวันนี้ยังถือไม้เท้าอยู่เลยไปก็ไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกแล้วก็ลำบากคนอื่นเขาไปลำบากคนอื่นเขาก็เลยไม่ได้ไปนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิเอาไม่ใช่SMS กันสักหน่อยนึงไม่มีใครส่งมาเพิ่มเลยไม่มีใครส่งมาเพิ่มเลยคนนี้ละกันเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคม28โอ้โหเป็นเสาหลักจริงๆ4ทุ่มนะคะคนนี้28เท่ากับอายุ41เนาะ41ยังไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ลูกคนที่2คือไม่รู้เกิดวันอะไรมาถึง18กรกฎาคม31ยังไงเพิ่งพาลูกได้ค่ะทั้ง2คนเลยนะจ๊ะลากันด้วยเพลงนี้ที่ใครไม่รู้ขอบคุณและสวัสดีค่ะช่วงหน้านะขอบอกเลยว่ามีโง่เฮงเกี่ยวกับหูใน Wake Up Thailand ถ้าใครอยากว่าหูเป็นยังไงลูกหูลูกเป็นยังไงฟังเลยจ้ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนในเวทีสากลเนี่ยจะแตกรังหรือยังอะไรเนี่ยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อวานก็ได้ปูได้พูดถึงหลายประเทศอยู่นะคะทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวเราย้อนไปที่มาเลเซียสักเล็กน้อย
1: ได้ค่ะ
3: ที่หลังเลือกตั้งปี2018เดือนพฤษภาคม